พม่าในภาษามอญก็เรียกว่าใจใจทีนี้ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพรรษาที่8หลังการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะในฝ่ายพม่าหรือมอญเองกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่แล้วก็ได้ประทานเส้นพระเกศาให้กับดาบท6ตนด้วยกันดาบทนั้นก็ได้บรรจุพระเกศาธาตุไว้ณพระเจดีย์แห่งนี้อีกที่1นั้นอายุก็คือประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะฮะ 2,000 เกือบ 2,600 ปีแล้วจากนั้นก็อยู่อย่างนี้มานานในตำนานต่างๆของคนรัฐมอญก็กล่าวถึงอย่างนี้อีกหลายพระเจดีย์ด้วยกันรวมถึงพระเจดีย์ที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นพระเจดีย์ที่เป็นแหล่งที่เราไปกราบไปไหว้กันก็คือพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนก็เป็นอันหนึ่งในพระเจดีย์ที่คนรัฐมอญถือบูชาถือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนั้นอันนี้อันหนึ่งนอกจากนั้นหลังจากที่เป็นอย่างนี้ดูต่อกันมาต่อกันมาก็มีพระเถระที่สำคัญรูปหนึ่งในรัฐมอญแห่งนี้คือท่านหลวงพ่อจัจจิซองหรือจัจจิซองสยดอท่านได้มาพัฒนาสถานที่จากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมมาพอควรใช้เวลาพัฒนามานับถึงวันนี้ก็กว่า40ปีมาแล้วซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วในปัจจุบันก็มีลูกศิษย์ของท่านชื่อท่านนาคทิปะหรือท่านโพโพนาคินก็มาพัฒนาต่อโดยการอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านโดยอาศัยการอนุมัติของรัฐบาลโดยการอุปถัมภ์ของโยมด็อกเตอร์คินช่วยซึ่งเป็นคหบดีท่านหนึ่งที่อุปถัมภ์การบำรุงพระพุทธศาสนามากเพราะส่วนหนึ่งท่านเป็นประธานของสมาคมผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาของสหภาพเมียนมาด้วยท่านก็ได้มาอุปถัมภ์หลวงพ่อจัจจิซองสยดอซึ่งถือว่าเป็นหลวงพ่อของท่านก็ได้โดยที่ชาวบ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมโดยการสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งทอดรูปธรรมต่างๆที่เป็นโบราณสถานซึ่งท่านได้สร้างเจดีย์บูรณะเจดีย์รวมแล้วถึง400องค์ด้วยกันในปัจจุบันและในขณะเดียวกันพระเจดีย์โบราณอย่างนี้ท่านก็ได้บูรณะมามากกว่า67เจดีย์ด้วยกันซึ่งเจดีย์สินใจที่เรากำลังอยู่นี้เป็นอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อรู้ให้รู้เขารู้เรารู้แล้วอยู่ร่วมกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิการบดีพระพรหมบัณฑิตก็ได้ให้นโยบายว่าการเรียนของพวกเราเราเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนเพื่อที่จะสงเคราะห์เพื่อที่จะบริการสังคมแล้วก็เรียนเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมของพวกเราในคราวนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากดีอย่างดีจากคณะสงฆ์ที่สหภาพเมียนมาโดยเฉพาะที่รัฐมอญโดยการอุปถัมภ์ของท่านข้าบดีดร.ชินช่วยซึ่งเป็นผู้ที่รู้เรื่องของสุวรรณภูมินี้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้สัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆโดยนักวิชาการในท้องถิ่นนักปฏิบัติในท้องถิ่นแล้วรวมไปถึงเราก็ได้ไปเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติมีผู้มาปฏิบัติมากมายสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านทั้งหลายว่าการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ล้าสมัยถึงแม้จะเป็นโบราณก็เป็นโบราณที่ทันสมัยจึงอยู่ร่วมกันได้เพราะเราถือว่าทุกคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันทุกท่านปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติเพื่อความดีเพื่อสังคมอันดีงามเพื่อที่จะส่งทอดให้ลูกหลานอนุชนของเราสืบต่อไป

ได้ร่วมเดินทางมากับคณะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีเจ้าคุณโสพลวัชราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้นำคณะมาประชุมสัมมนาในโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาในรัฐมอญประเทศพม่าเพื่อจะสืบสาวเล่าเรื่องว่าสุวรรณภูมิที่พระโสณอุตระพระมหาเถระทั้งสองรูปที่เดินทางมาประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกหลังจากที่มีการตัดยสังขายนาเสร็จแล้วพระเจ้าโสก็ส่งพระโสณอุตระมาก็ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าทั้งสองฝ่ายก็อ้างเหตุผลซึ่งกันและกันก็ยังไม่มีข้อยุติแต่ก็เพื่อหาข้อสรุปบางประการเราก็เดินทางมาดูพื้นที่ตลอดระยะเส้นทางที่ทางฝ่ายประวัติศาสตร์ฝ่ายนักวิชาการพม่าเขาได้นำเราไปชมไปดูสถานที่ต่างๆแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็จะหาข้อสรุปที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คณะของเราได้มาศึกษาครั้งนี้พระพุทธศาสนาในประเทศพม่าเนี่ยเราต้องยอมรับคือความต่อเนื่องและความเข้มของเขาตั้งแต่เริ่มพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเข้ามาตั้งต้นแต่สมัยพระเจ้าอนุรัตถาสมัยอาณาจักรพุกามซึ่งพระเจ้าอนุรัตถาเนี่ยเดิมทีเดียวท่านก็ไม่ได้ศรัทธาในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรอกจะเป็นนิกายอื่นลัทธิอื่นต่อมาก็มีพระมหาเถระชาวมอญชื่อชินอรหันต์ได้เดินทุดงไปที่เมืองพุกามพระเจ้าอรัตถาก็เกิดพระราชศรัทธาว่าเออท่านสมณะรูปนี้ทำไมสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีก็เข้าไปสนทนาธรรมท่านก็ชี้แจงว่าอาตมาเป็นพระพุทธศาสนาถือตรงตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นยังไงท่านก็บอกว่าโอ้พระไตรปิฎกนู่นมีอยู่เมืองมอญเมืองสะเทิมหรือพม่าเรียกว่าสะทงนั่นพระเจ้านรถาก็ส่งทูตไปขอพระไตรปิฎกพระเจ้ามนุหะพระเจ้ามนุหะไม่ให้นอกจากไม่ให้แล้วก็ยังว่ากล่าวพม่าในทางเสียพระเจ้านรทาก็เลยกรีธาทัพมาลบจนชนะแล้วก็นำพระไตรปิฎกนั้นกลับคืนสู่พม่าพร้อมกันนั้นก็นำนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายไปด้วยให้ไปเที่ยวสอนชาวบ้านพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านจนในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากจนท่านกล่าวว่าแม้แต่ชาวบ้านก็ยังพูดภาษาบาลีได้คัมภีร์ต่างๆที่สำคัญเริ่มออกจากสมัยยุคพุกามแล้วเมื่ออาณาจักรพุกามได้ล่มสลายก็อาณาจักรสกายปิญญะจนอังวะตองอูของสวัสดีจนมาถึงยุคยังกรุงปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาพม่าเขาก็เข้มแข็งมาโดยตลอดทีนี้จะว่าเอาอะไรเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาของพม่าเข้มแข็งก็ไปดูคัมภีร์ต่างๆที่พระมหาเถระพม่าเนี่ยท่านรจนาคัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ยุคพุกามจนมาถึงยุคยังกรุงเนี่ยมีคัมภีร์ออกมามากมายหลายคัมภีร์แต่ละยุคก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาในพม่าเข้มแข็งแม้แต่ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเขาก็มีการปฏิบัติต่างๆแต่แนวการปฏิบัติแต่ละสำนักนั้นอาจจะต่างกันบ้างคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เน้นว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้โดยตรงนะเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยการกำหนดอารมณ์เนี่ยเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้ไม่กำหนดเจาะจงลงไปแล้วแต่อุปนิสัยจริตของแต่ละผู้นั้น

0: อกาสที่ได้มาวัดมอญแล้วก็มาทำวิจัยเนี่ยนะก็เห็นว่ามีหลายเรื่องที่เราควรจะศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเปรียบเทียบนะซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการเพราะในตัวโครงการนั้นก็มองเฉพาะว่าเราอยากจะรู้ว่าสุวรรณภูมิมาจากไหนแล้วก็อยากจะรู้ว่าการกระจายพุทธศาสนาในการเผยแผ่พุทธศาสนาในรัฐมอญอะไรนะอันนี้เราก็ได้ค่อนข้างชัดข้อมูลชัดเจนนะเวลานี้ก็ได้ข้อมูลชัดเจนแล้วว่าทางพุทธศาสนาเราจะเริ่มจากตรงไหนก็จะมีแนวคิดว่าอาจจะต้องไปศึกษาทางของไทยเปรียบเทียบด้วยต้องมีทั้งไทยเปรียบเทียบเพราะบางตัวนะก็เราได้จะทางมอญอย่างเดียวก็จะไปดูเปรียบเทียบเวลากันเปรียบเทียบสถานที่เปรียบเทียบเอกสารว่ามันจะตรงกันแค่ไหนหรือว่ามันขัดแย้งกันนะอันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นข้อสรุปของเราแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะได้จะชัดเจนขึ้นนะในความเห็นผมน่าจะชัดเจนว่าจะสามารถที่จะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จะไปสรุปผลออกมาได้ก็น่าจะเป็นไปตามแผนนะครับตรงนี้เราก็จะได้ข้อคิดอย่างยิ่งนะเพราะว่าทั้งเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็จะมีสองมุมมองอ่ะมุมมองหนึ่งก็คือว่าเราจะยึดทางหลักพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนแต่ที่นี่เขาค่อนข้างจะเน้นในแบบพุทธศาสนาค่อนข้างมากพอสมควรของเราก็น่าจะต้องไปก็จะเน้นหลักพุทธศาสนามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการปฏิบัติของพระต่างๆนั่นอาจจะต้องเอาไปใช้เพราะว่ามันเอาไปมันต้องออกมาในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็ดูประวัติความเป็นมานะแล้วก็จะดูถึงเรื่องที่ตอนนี้ก็จะได้ข้อมูลที่เพราะว่าศาสนาพุทธมันมีอิทธิพลยังไงกับชาวมอญเราก็จะไปเปรียบเทียบกับเรานะฮะข้อมูลที่รวมตัวในรู้สึกบางตัวเราอาจจะได้เปรียบเขาอ่ะก็เนื่องจากของศาสนาพุทธเขายังค่อนข้างปิดนะถ้าดูแล้วปิดกับคารวาสแต่ถ้าเป็นของเราแล้วจะเป็นแบบนี้รู้สึกจะเต็มละมากันเต็มนะจะมานะเพราะจะมีสัญลักษณ์ของพวกเรามาก็จะมักจะแสดงอะไรตาอะไรเต็มไปหมดในวัดแต่นี่ของเขารู้สึกจะมาแล้วปัดจากหมดเลยไม่มีที่บางอย่างที่นี่เขาเน้นทางหลักธรรมคำสอนมากกว่าของเราไปทางด้านในวัตถุค่อนข้างมากนะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนี่ก็อาจจะต้องมองกันว่าจะทำไงนะ
1: ประเทศเมียนมาที่มีแดนพุทธศาสนามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนทางพม่าเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิทางไทยเราเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิการมาในครั้งนี้ก็คือการมาทำวิจัยเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าการดินแดนแห่งไหนที่จะเป็นสุวรรณภูมิอย่างแท้จริงเห็นอย่างชัดเจนบางหลักฐานก็เป็นไปได้เพราะตั้งแต่พระโสณอุตระได้ขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นธรรมทูตอยู่ที่นี่แล้วก็ทำให้ชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้ได้นำมาประพฤติปฏิบัติโดยการยึดตามหลักของทานศีลภาวนามาโดยตลอดเห็นชาวพุทธได้ทำอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกประทับใจแล้วก อาจจะต้องสืบหาร่องรอยว่าแท้ที่จริงก็คือสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนสุวรรณภูมิที่นี่ก็ถ้าว่าไปแล้วถ้าพูดไปตามเจดีย์คือสุวรรณแปลว่าทองดินแดนที่ตั้งแห่งทองก็คือประเทศเมียนมาแห่งนี้ซึ่งไทยเราก็คิดว่าสุวรรณภูมิคืออยู่ประเทศไทยก็มีปฐมเจดีย์เป็นต้นแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทำวิจัยกันเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะนั้นในการมาครั้งนี้มีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงมีการไหว้พระสวดมนต์ทานศีลภาวนาตลอดไม่ว่าไปวัดไหนก็ต้องถือโดยการเคารพสถานที่โดยการถอดรองเท้าแล้วก็เวียนเทียนทักษิณาเป็นอย่างนี้ตลอดทุกหมู่บ้านทุกเจดีย์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะนั้นมีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งเป็นอย่างยิ่ง
2: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะนำเสนอหลักการทางพระพุทธศาสนาที่มีในชีวิตประจำวันในโอกาสที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดย วิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งทำหน้าที่มาเชื่อมความสัมพันธ์กับชาวพุทธในประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งในคราวนี้เราได้มาทำงานในโครงการที่เรียกว่าโครงการวิจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีในรัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาและในเช้านี้ก็ได้มาสักการะพระเจดีย์เชวิดากองซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่ที่ท่านอุบาสกผู้สำคัญยุคต้นของการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านตพุทธภาริกะเป็นผู้อัญเชิญมเกศาธาตุมาที่นี่แล้วก็มาสนับสนุนการสร้างเจดีย์เป็นต้นนอกจากนั้นด้วยความที่ชาวสหภาพเมียนมาเป็นชาวพุทธที่มั่นคงโดยการสนับสนุนอุปถัมภ์ทุกภาคส่วนแล้วก็ทำให้การสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งมาถึงปัจจุบันได้การความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหภาพเมียนมาและประเทศไทยเราโดยผ่านงานทางพระพุทธศาสนาเราได้ดำเนินมาตั้งแต่ระดับประชาชนต่อประชาชนคือระหว่างพระต่อพระประชาชนต่อประชาชนแล้วก็ระหว่างตะเข็บชายแดนชาวบ้านของพวกเราก็มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดีซึ่งมีบางคราวที่อาจจะได้ข้อมูลหรือมีข่าวที่มีความขัดแย้งบ้างก็เป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านแต่วิถีชีวิตที่ปฏิบัติธรรมตามหลักขององค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักคำสอนที่สำคัญในด้านพระพุทธศาสนานั้นน่ะโดยผ่านกระบวนการคำสอนของพระสงฆ์ก็ได้สืบเนื่องสืบต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังหวังว่าจะสืบทอดไปต่อจนถึงจะสิ้นยุคของพระโคดมของเราเองหลักการสำคัญที่มาเห็นก็คือว่าในชาวพุทธในสหภาพเมียนมานี้จะไปไหว้พระณพระเจดีย์ณสถานที่ใกล้บ้านของตนของตนไม่ขาดในเช้าอย่างนี้เวลาตีห้าก็เข้ามาสักการะมาไหว้พระธาตุจากนั้นก็ไปประกอบภารกิจต่างๆตามที่ตนมีตามที่ตนได้รับมอบหมายไว้จากนั้นตอนเย็นตอนมืดกลางคืนก็มาไหว้อีกมาสักการะอีกตามแต่โอกาสที่จะมีได้การปฏิบัติอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตนั้นก็เพราะว่ามีความเชื่อความเลื่อมใสที่สำคัญมั่นคงในพระพุทธศาสนาในคำสอนที่สืบทอดเป็นวัฒนธรรมประเพณีของตนซึ่งเชื่อได้ว่าการความอ่อนน้อมอย่างนี้ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้การอุปถัมภ์การคุ้มครองพุทธศาสนาจะอยู่ได้เขาด้วยความมีศรัทธามีศรัทธาเขาด้วยการส่งทอดคำสอนที่สำคัญจากพระสงฆ์จากผู้ที่เป็นชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติตนได้ศึกษาเล่าเรียนนำมาปฏิบัติถ่ายทอดส่งทอดหรือเผยแผ่ให้เป็นทูตแห่งธรรมเป็นผู้ส่งธรรมะเข้าสู่ชีวิตประจำวันของชาวบ้านของประชาชนทุกคนจากนั้นก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆส่งทอดกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งหรือนครย่างกุ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวพม่าและชาวสหภาพเมียนมาแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกได้มาสักการะณสถานที่แห่งนี้ดังนั้นการทำงานของพวกเราจะมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาดูว่าท่านพูดอย่างไรบ้างในเรื่องพุทธศาสนาและให้พวกเราได้มาเยี่ยมชมมาสนทนาทำงานร่วมกันจากนั้นก็ไปประชุมร่วมกันมีข้อวิจารณ์อย่างไรมีข้อสงสัยอย่างไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่า

ลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: เ
4: ฮ้ย
3: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
4: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยาก
3: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
4: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
4: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
3: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
4: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบแบนสติแล้วหนีเถอะ
3: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
4: หนีกันเถอะ
3: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
4: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะต้องไปแล้ววะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
3: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
4: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
4: กันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
4: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
3: ไปเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะ
6: เฮ้ย
7: นี่แน่

0: ังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
1: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
3: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
4: เรื่องความไวขอให้บอก
1: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
3: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
4: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
3: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
4: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจข้าเถอะ
3: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
5: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
1: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
4: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
0: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
4: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
1: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงจริงด้วย
5: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
3: ของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
4: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
0: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
1: ฮะ
6: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
4: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: เข็มทอง
0: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
2: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
7: รีบกลับมาแล้ว
6: เฮ้ย
7: โอ้ยโอ้ย
6: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
7: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
1: สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
7: ฮะ
6: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
7: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
7: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
0: ศิลาเจ้าปั่นและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: รอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: แรงมากมาเร็วเร็ว
8: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
7: กันได้กันได
0: ้ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปนะน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
10: พลังแสงทะลุมิติ
11: โอ้โหนี่มันนอกโลก
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
12: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆ

0: กับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่า A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้าใน A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Poon เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกจะบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโค

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ๋ยมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการ

0: อันน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลยอ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
3: ตรงไหนบ้างครับ
4: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวิวแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
3: จริงๆนะครับ
4: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
4: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
4: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะเองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
5: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่ม เพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
4: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญกันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
4: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
3: ได้เลยครับ
8: ไปกันเลย
2: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวัง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็ดน้อย
2: ตอนยิ่งกว่าชนะ
3: โอ้

Oh,

ันนี้เป้และเพื่อนวิ่ง3ขาแข่งกันเอาจริงเอาจังมากครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ชนะเฉลยผลปรากฏว่าทุกคนคือผู้ชนะครับเพราะเมื่อกระต่ายน้อยต้อยติ่งและหมูอ้วนอมสินสะดุดขากันจนตกน้ำเปเป้และเต่าน้อยก็รีบลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาจากน้ำการแสดงน้ำใจและไม่คิดแต่เรื่องชัยชนะทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงครับแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเจอเพื่อนตกน้ำไม่ควรลงไปช่วยนะครับเพราะอันตรายมากควรต้องแจ้งผู้ใหญ่จะดีกว่านะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆคะสภาพอากาศของเราวันนี้เป็นอย่างไรลูกร้อนมากๆเลยแล้วคุณครูแพรรู้สึกด้วยว่าวันนี้แดดออกเร็วเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อเช้าคุณครูแพรได้สังเกตเด็กๆของคุณครูแพรว่าเด็กๆของคุณครูแพรเนี่ยเตรียมน้ำใส่กระติกมาทุกคนเลยใช่หรือไม่ใช่และอย่าลืมว่าจะต้องดื่มน้ำให้ทำไมด้วยให้เพียงพอให้เยอะๆตามที่ร่างกายต้องการกินนิดเดียวได้ไหมดื่มนิดเดียวไม่ได้เพราะว่าร่างกายของใครจะมีปัญหา
1: ขาดน
0: ้
1: ำ
0: ขาดน้ำแล้วจะเป็นยังไงคะพี่ตูนมันอาจจะแย่ปากอาจจะแห้งและอาจจะทำให้เราเป็นลมได้เป็นลมนี่เย็นไหมเป็นลมไม่เย็นใช่ไหมคะใช่เลยถูกต้องวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังเอามือลงก่อนพี่ภาคินคุณครูแพรนะคะได้ไปอ่านข่าวหนึ่งมาเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าเรามีรองเท้ากันทุกคนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่เวลาใส่ถ้าเป็นรองเท้าแตะอาจจะยังไม่ค่อยมีปัญหาแต่รองเท้าที่หลายๆคนมีปัญหาคือรองเท้านักเรียนรองเท้าพละมีเด็กๆหลายคนนะคะเล่าให้คุณครูแพรฟังแล้วคุณครูแพรก็ไปอ่านข่าวเพื่อมาเปรียบเทียบกันเขาบอกว่าในวันที่อากาศร้อนๆเท้าเนี่ยมีเหงื่อออกเยอะมากๆแล้วก็ใส่ถุงเท้าพอใส่ถุงเท้าปุ๊บใส่ทั้งวันโดยไม่ถอดเลยทีนี้การเท้าเหม็นค่ะโอ้โหเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าพอเหงื่อออกมาที่เท้าใช่ไหมคะลูกมันก็ไปเปียกที่ไหนถุงเท้าแล้วมันก็ไปอบอยู่ที่รองเท้าทำให้กลิ่นเป็นยังไงเหม็นแล้วทีนี้นอกจากกลิ่นที่เหม็นแล้วเขายังเกิดอาการคันเท้าด้วยโอ้โหใครมีเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะไม่มีแต่บางคนมีใช่ไหมเขาแก้ไขนะลูกนะเขาแก้ไขโดยการซักรองเท้าและนำรองเท้าไปตากแดดให้แห้งด้วยใช่บางครั้งนะคะเราอาจจะต้องรักษารองเท้าของเราเพราะว่ามันอับถ้าใส่อับเยอะๆดีไหมคะอย่างนี
1: ้
0: ไม่ดีและที่สำคัญคุณครูแพรวก็ไปเปิดอีกข่าวหนึ่งมาเขาบอกว่าเวลาใส่รองเท้าเช่นรองเท้านักเรียนของเด็กๆเนี่ยให้เคาะก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกพอถ้าเด็กๆเอาเท้าใส่ฟรึบลงไปใช่ไหมคะใช่เผื่อมันมีสัตว์มีพิษหรือแมลงอะไรอยู่ก็แล้วแต่ใช่ไหมคะมันอาจจะกัดเราได้
1: แมลง
0: ค่ะใช่ใช่อันนี้ประสบการณ์ตรงครูแพรเลยตอนคุณครูแพรอยู่ป.2ตอนนั้นครูแพรจําได้จําไม่ลืมเลยคุณครูแพรลืมเคาะรองเท้าแล้วคุณครูแพรใส่เข้าไปขวัญเอ้ยทีนี้มีแมลงสาบตัวเบลอเลยมันอยู่ในรองเท้าแล้วเป็นหนามตรงขาแมลงสาบอะตำเท้าครูแพรวโอ้โหปวดมากขวัญเอ่ยคุณครูแพรวสะบัดรองเท้าปลิวเลยอะหลังจากนั้นมานะคุณครูแพรวนะเลิกเลยเวลาที่คุณครูแพรวจะใส่รองเท้าไม่ว่าจะรองเท้าอะไรที่มีหัวแล้วมันมิดนะคุณครูแพรวก็จะต้องเคาะออกเข็ดหลังจากนั้นเด็กๆก็ควรทำตามนะเพราะว่าถ้าฝนตกบ่อยๆแล้วมีแมลงเข้าไปเนี่ยจะดีไหมคะไม่ดีวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังบ้างนะขอเชิญวันนี้ขอเชิญเป็นพี่แม็กครับปึ๊บส่งไมค์ให้พี่แม็กก่อนขอจัดคอเสื้อให้หล่อๆก่อนหล่อพี่แม็กวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรและเพื่อนๆฟัง
2: แมลงสาบอยู่ข้างบ้านย่า
0: อ๋อพี่แม็กก็เคยพบแมลงสาบใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะลูก
2: น่ากลัว
0: มันน่ากลัวมากๆเลยหนูจะเอามือไปจับเล่นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะอะไรอะคะลูก
2: เดี๋ยวมันกัด
0: อ๋อมันอาจจะสกปรกใช่ไหมพี่แม็กบอกว่ามันกัดอันนี้คุณครูแพรวยังไม่ทราบว่ามันกัดมนุษย์ได้ไหมแต่ว่า ที่แน่ๆเลยมันอาจจะมีเชื้อโรคใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่เอาปรบมือให้พี่แม็กด้วยขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญ BM ครับก็วันนี้ผู้ชายเขานั่งเรียบร้อยไงอ่ะพี่ BM พี่ BM วันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังคะ
2: หนูไปโรตัส
0: หนูไปโรตัสไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะลูก
2: หนูไปซื้อของ
0: ไปซื้อของซื้ออะไรมาบ้างจำได้ไหมคะซื้ออะไรมาบ้างลูก
2: ขนม
0: ขนมใช่ไหม BM ชอบขนมอะไรมากที่สุดลูก
2: ขนมไอ้ที่เป็นขนมที่เป็นสีม่วง
0: สีม่วงหรอมันมีรสสัมผัสเป็นยังไงคะ
2: อร่อย
0: อร่อยใช่ไหมมีรสชาติอร่อยเอาขอบคุณ BM ครับขออีกหนึ่งคนวันนี้ขอเชิญใครนะอ๋อขอเชิญเป็นขวัญเอ๋ยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยมาเลยค่ะอ่ะจับไมโครโฟนพี่ขวัญเอ๋ยมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังบ้างคะลูก
2: หนูเคยมีแมลงสาบเข้ารองเท้าค่ะ
0: อืมแล้วเป็นยังไงคะลูก
2: แล้วหนูก็ตกใจมาก
0: อืมแล้วทำยังไงต่อลูก
2: แล้วหนูก็เลยเอามันคว่ำค่ะรองเท้าคว่ำในรองเท้าพันละค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อดังนั้นนะคะเราควรที่จะตรวจสอบรองเท้าก่อนใส่ใช่ไหมคะขวัญเอ๋ย
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่เลยเอาขอบคุณขวัญเอ๋ยปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆต้นทางนะคะก็ได้เรื่องเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆปลายทางมาด้วยเพื่อนๆปลายทางนะคะบอกว่าก็มีประสบการณ์นะคะพบเจอกับแมลงหรือสัตว์ต่างๆที่อยู่ในรองเท้าเหมือนกันเพื่อนๆปลายทางบอกว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากๆเลยแต่ว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าจะระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยแล้วก็มีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังค่ะว่าเด็กๆนะคะชอบรับประทานอาหารชื่อว่าผัดซีอิ๊วมากๆเลยโอ้โหเพราะว่าผัดซีอิ๊วนะคะมีทั้งแป้งมีทั้งผักเนื้อสัตว์ด้วยโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่สนุกๆรอเด็กๆอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพรวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: เยี่ยมยอดเลยค่ะเด็กๆขาในวันนี้คุณครูแพลวก็ได้เตรียมการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้หรือไม่ถ้าคุณครูแพลวขอจังหวะแบบนี้ต้องเคลื่อนไหวให้เป็นยังไงลูกช้าตามอะไรคะแล้วถ้าเคาะแบบนี้ล่ะให้เร็วขึ้นแต่ต้องฟังใช่วางเท้าให้เรียบร้อยค่อยชื่นใจหน่อยถ้าคุณครูแพลวขอแบบนี้ล่ะคะให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีชื่นชมนิลินวันนี้นิลินนั่งเรียบร้อยไม่ยกเท้าขึ้นมาด้วยแสดงว่านิลินมีสติดีมากๆเลยเก่งมากค่ะนิลินถ้าหากว่าเราเคลื่อนไหวมือไปตีเพื่อนปักแสดงว่าพื้นที่ของเราเพียงพอไหมทำยังไงอะลูกกางแขนเพื่อหาอะไร
1: พ
0: ื้
1: นที
0: ่หาทองหรือเปล่า
1: ไม่
0: ใช่หาอะไรนะหาพื้นที่เป็นของตัวเองดังนั้นหุบแขนก่อนจากนั้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นลองกางแขนให้กว้างๆสิลูกชนไหมคะชนดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเคาะจังหวะให้เด็กๆหาพื้นที่พร้อมหรือยังคะขออีกรอบหนึ่งพร้อมหรือยังแสดงว่าพร้อมแล้วอ่ะเริ่มเลยระวังหน้าเพื่อนด้วยนะจ๊ะลูกคุณครูแพลวสังเกตว่าพี่ต้นน้ำได้พื้นที่แล้วพี่ต้นน้ำยืนอยู่เฉยๆเก่งมากตอนนี้พี่พาคินก็ได้พื้นที่แล้วพี่แสนดีคุณครูแพลวว่าถ้าพี่แสนดีอยู่ตรงนั้นมันจะโดนโต๊ะแล้วก็โดนชั้นข้างหลังน้องขยับมาหน่อยลูกเยี่ยมเลยค่ะกางแขนดูสิชนไหมคะ
1: ไม่ชน
0: ไม่ชนวันนี้เด็กๆต้นทางเยี่ยมเลยโอ้ยังชนอยู่ใช่ไหมใช่อ่ะให้ขยับอีก2ครั้งเรียบร้อยเอาทีนี้ยืนตัวตรงต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟังดูสิว่าวันนี้ใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้าง

0: ระวังเข่านะคะเริ่มแล้วนะปึ้งอุ้ยโดนขอบนิดนึงอันนี้กรองลูกแค่เหมือนแค่คล้ายๆใช่ไหม
1: ใช่เหมือนเลยอ่ะ
0: ขอถามมาลีหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกหนูจี๊ดหรอคะโอติเหรอลูก
1: โจ
0: ๊
1: กเกอร์
0: โจ๊กเกอร์ค่ะนิลินล่ะคะลูก
2: คนจ
0: ั
2: ดชา
0: ร์ตออ
2: เดอ
0: ร์โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าหยุดอยู่ในท่ากำลังหั่นผักแล้วหนูล่ะลูกหยุดอยู่ในท่าอ๋อวัวโอ้แสนดีเขาเคลื่อนไหวตรงจังหวะด้วยนะเก่งจังเลยหาพื้นที่แล้วต้องชนเพื่อนเมนนะคะ

0: หยุดจริงหรือเปล่าถามพี่เตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกงูหรอคะแล้วอ่างเปาล่ะลูกหยิบของหอมล่ะลูกแล้วพี่ปิมล่ะคะนกเช่ล่ะหยุดอยู่ในท่าอะไรจ๊ะอะไรนะนกวะโอเคแล้วการ์ตูนล่ะคะ
1: อยู่ในท่านอน
0: อยู่ในท่านอนจ้า

0: เมื่อสักครู่คุณครูแพลวสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆชนเก้าอี้ระมัดระวังด้วยนะคะให้เด็กๆนั่งลงซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งคุณครูแพลวจะให้จังหวะเด็กๆโดยการเคาะแต่เมื่อคุณครูแพลวให้เด็กๆหยุดคุณครูแพลวจะมอบหมายคำสั่งนั้นให้ดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะมอบหมายคำสั่ง2คำสั่งขึ้นไปหนูจะต้องฟังคำสั่งให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะปฏิบัติเช่นพอคุณครูแพลวเคาะปึ๊กๆๆๆๆแล้วก็คุณครูแพลวก็จะมอบหมายคำสั่งเช่นให้นั่งลงปรบมือ2ครั้งแล้วเอามือจับหัวเห็นไหมหนูต้องฟังให้ทำไมก่อนจบก่อนแล้วจึงจะค่อยปฏิบัติเข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้
1: าใจค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะดูว่าวันนี้มีใครตั้งสติได้ดีบ้างและสามารถปฏิบัติได้ตรงตามคำสั่งของคุณครูแพลวจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ยืนขึ้น1 2 3ปึ้งหมุนเอว2ครั้งแล้วกระโดดตบ2ครั้งคำสั่งคืออะไรจำได้ไหมหมุนเอว2ครั้งแล้วกระโดดตบกี่ครั้ง2ครั้งอ่ะค่อยๆตั้งสตินะเดี๋ยวจะยากขึ้นนะระวังหัว

0: ค่ะนั่งลงปรบมือ2ครั้งแล้วเอามือจับไหล่ใครทำถูกบ้างโอ้ถูกหมดเลยหยุดจริงหรือเปล่าสะบัดมือ2ครั้งแล้วยืนขาเดียว
1: 1 2 3
0: กี่ครั้งนะ
1: 2
0: ครั้งแล้วให้ทำอะไร
1: ยืนขา
0: เดียวพี่เบไม่เกาะเพื่อนครับพี่ขวัญเอิร์นไม่เกาะเพื่อนค่ะไม่เกาะเพื่อนครับ

0: งยืดขาแล้วชูมือ
1: นั่งลงยืดขาแล้วชูมือ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องให้ช่วยคิดท่าดีกว่าถามฟ้าใสเราจะทำการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำอย่างไรดีลูกท่าแรกทุบเหรออ่ะทุบพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามปริมพี่ปริมเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าไหนได้อีกลูกอะไรนะคะสับเหรออ้าวสับพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาลีมาลีผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าไหนได้อีกลูกนวดอ่ะนวดไปที่ขาพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6อ่ะนวดข้อมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามปังทำท่าไหนได้อีกลูกหมุนหัวไหล่ใช่ไหมอ่ะหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้านะคะ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9หมุนไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่อานนท์หมุนไปด้านหลังต้องหมุนอย่างนี้ครับคริปอันนี้ไปด้านหลังโอเคไหมครับสับสนเล็กน้อยไม่เป็นไรต่อไปให้นั่งขัดสมาธิจากนั้นชูมือขึ้นสูงๆโน้มตัวไปด้านหน้านับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นเอามือประสานกันยื่นไปด้านหน้านับ1ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยากจะดูซิว่าใครตรงนั้นไม่มีสติเดี๋ยวจะลุกไปหาหลบสายตาเรียบร้อยให้เด็กๆสะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นให้เด็กๆนะคะค่อยๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะลม

ดูซิว่าเด็กๆสามารถทำสมาธิได้ไหมนะคุณครูแพลวขอชื่นชมผู้หญิงทุกๆคนเลยสมาธิดีมากๆเลยไม่วอกแวกเก่งมากเลยตอนนี้ผู้ชายเรียบร้อยหรือยังขอดูหน่อยสินะเด็กๆผู้ชายก็เรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยลองหลับตาแล้วหายใจสบายๆดูซิ

ถ้าไม่มีสมาธินะเราจะไม่มีแรงในการที่เราจะทำกิจกรรมเราต้องตั้งสมาธิมีสติให้ดีนะคะถึงจะพร้อมกับการเรียนรู้นะคะให้เด็กๆนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วกลับไปนั่งที่ของตัวเองมีเสียงไหมนะมีเสียงไหมนะปรบมือ5ครั้งปรบใหม่5ทีอย่าได้มีเสียงเลยเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาอะไรคะตามอะไรลูกตามคำสั่งเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคุณครูแพลวเนี่ยก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ช่แล้ววันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนั่นก็คือเรื่องนี้เลยค่ะอาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรรับประทานในชีวิตประจำวันจะมีอาหารมากมายเลยใช่ไหมลูกใช่ขึ้นชื่อว่าอาหารบ่งบอกอยู่แล้วว่ามีเอาไว้ให้ใครรับประทาน
1: ต
0: ัวเองถูกต้องอาหารบางอย่าง
2: ใส่เสื้อใส่ผ้าเก่งนะตัวน้อยเดินเล่นในสวนหน้าบ้านดูดอกไม้บานชูก้านกิ่งห้อยช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารถ้วยช้อนชามจานใหญ่กลางน้อยวางแก้วยกเหยือกรินน้ำเตรียมตัวหม่ำๆ อาหารอร่อยพ่อจ๋าแม่จ๋าอาหารอุ๊ยอุ๊ยน่าทานหูยน่าอร่อยตุ๊กติ๊กตักแกงจืดแตงกวาผักชีโรยหน้าอร้อยอร่อยตุ๊บปองตักไข่เจียวตำลึงรสดีที่หนึ่งอร้อยอร่อยพ่อตักกุ้งผัดผักรวมเคี้ยวกรวมกรวมกรวมอร้อยอร่อยแม่ตักน้ำพริกปลาทูผักสดเคียงอยู่อร้อยอร่อยทุกคนกินไปคุยไปสบายสบายอร้อยอร่อยกินแล้วช่วยกันเก็บล้างทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยพ่อแม่ลูกนั่งผึ่งพุงกระจิ๋งกระจุ๋งคุยเป็นต่อยหอยตุ๊บปองปิ๊งปิ๊งวิ่งตือไปหยิบหนังสืออ่านหน่อยอ่านหน่อยแม่อ่านพ่อร้องลูกเล่าวิววิวว้าวว้าวเถิดเทิงทิงหน่อย
0: นิทานของเราเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกถามใครดีนะขอถามพี่ใบบุญใบบุญคิดว่านิทานของเราเกี่ยวข้องกับอะไรลูกเก่งมากเลยพี่ใบบุญเกี่ยวข้องกับการรับประทานอะไรคะอาหารหนูสังเกตเห็นไหมว่าอาหารที่ครอบครัวตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองรับประทานมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ไม่ว่าจะเป็นแกงจืดใช่ไหมคะผัดผักน้ำพริกปลาทูหรือว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยโอ้โหมีคุณค่าทางอาหารไหมลูกมีเป็นอาหารที่ควรรับประทานไหมคะเป็นสิหนูสังเกตไหมว่าในเรื่องนะเขาไม่ได้ดื่มน้ำอัดลมและที่สำคัญตอนเขารับประทานอาหารกันเขานะคะไม่เล่นโทรศัพท์เลยด้วยใช่ไหมคะใช่อ่านหนังสือเขาอ่านหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยขนาดตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองเนี่ยเขายังรับประทานเลยแล้วเราล่ะต้องรับประทานไหมต้องสิวันนี้นะคะคุณครูแพลวมีกิจกรรมให้เด็กๆทำเด็กๆอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆของคุณครูแพลวเนี่ยรู้จักอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรรับประทานอะไรบ้างก่อนอื่นเลยขอถามเด็กๆก่อนใครจะออกมาบอกคุณครูแพลวได้บ้างว่าอาหารที่ควรรับประทานมีอะไรบ้างขอเชิญสโนค่ะอาหารที่เราควรรับประทานมีอะไรบ้างคะลูกชวบมีอะไรบ้างจ๊ะคนสวย
3: ข้าว
0: ข้าวใช่ไหมคะมีอะไรอีกลูก
3: ผัก
0: ผักก็ควรรับประทานเช่นกันใช่ไหมคะปรบมือให้สโนด้วยคนต่อมาขอเชิญปริมลูกมาออกมาบอกให้หน่อยว่าอาหารที่ควรรับประทานมีอะไรบ้างที่รักบอกเลยผักเหมือนสโนเลยนอกจากผักกับข้าวแล้วมีอะไรอีกลูก
4: ไข่
0: มีไข่ใช่ไหมคะไข่แล้วก็อะไรด้วย
4: ข้าว
0: ข้าวเหมือนขอบคุณพี่ปริมคนต่อมา

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
1: อาหารดีมีประโยชน์
0: อาหารดีมีประโยชน์ถูกต้องเลย

0: ภาคินครับภาคินน้องเอาหน้ากากอนามัยขึ้นคลุมจมูกค่ะเก่งมากลูกนอกจากผักไข่ข้าวมีอะไรที่เราควรรับประทานอีกลูก
1: ผลไม
0: ้ผลไม้เก่งมากๆเลยมีอะไรอีกไหมติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักแล้วนมควรรับประทานไหมคะควรเอาเก่งมากปรบมือให้ภาคินหน่อยเพื่อนๆได้ออกมาบอกแล้วว่าอาหารที่ควรรับประทานมีอะไรบ้างแล้วอาหารที่เราไม่ควรรับประทานล่ะถามพีคไหนลองออกมาบอกซิว่าอาหารที่ไม่ควรรับประทานมีอะไรบ้าง
1: โค
0: ้กโค้กหรือว่าน้ำอัดลมใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะลูก
1: ขนมหวาน
0: ขนมหวานหวานเพราะว่ารับประทานมากๆฟันจะ
1: ผ
0: ุเก่งมากเลยเอาปรบมือให้พี่พีคด้วยเชิญการ์ตูนค่ะมีอะไรอีกนะที่เราไม่ควรรับประทานอ่ะพี่ตูนจับ
1: เยลลี่
0: อ๋อเยลลี่ต่างๆใช่ไหมลูกมีอะไรอีกไหมคะ
1: เล
0: อ๋อขนมกรุบกรอบใช่ไหมลูกใช่เอาปรบมือให้การ์ตูนด้วยแสดงว่าเด็กๆอนุบาล3ของคุณครูแพลวทราบว่าอาหารอะไรที่ควรรับประทานและอาหารอะไรที่ไม่ควรรับประทานครูแพลวมีเกมให้เล่นเป็นเกมจำแนกอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานแต่ตอนนี้เกมอยู่หรือยังคุณครูแพลวจะขออนุภาพเด็กๆในการเสกออกมาหน่อยได้ไหมคะนับพร้อมกัน1 2 3โอมเพียมาแล้วสังเกตดู2ตะกร้านี้ตะกร้าแรกเป็นอย่างไรลูกเป็นหน้ายิ้มใช่ไหมคะถูกต้องและอีกตะกร้าหนึ่งล่ะ
2: หน
0: ้าบึ้งไหนลองทำหน้าบึ้งอุ้ยน่ารักมากเลยตอนนี้นะคะ2ตะกร้านี้คุณครูแพลวจะวางไว้บนโต๊ะด้านหน้าของคุณครูแพลวจากนั้นจะให้เด็กๆช่วยกันจำแนกอาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรรับประทานเมื่อเด็กๆหยิบอาหารมาแล้วถ้าคิดว่าอาหารที่ตนเองเลือกออกมาควรรับประทานใส่ตะกร้าฝั่งไหนฝั่งที่ทำไมคะ
2: ฝ
0: ั่งที่เขายิ้มใช่ไหมคะถ้าหยิบมาแล้วเป็นอาหารที่หนูคิดว่าไม่ควรรับประทานใส่ฝั่งไหน
2: ฝ
0: ั่งหน้าบึ้งใช่ไหมคะหนูชอบหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งมากกว่ากัน
2: หน้าย
0: ิ้มทำไมไม่ชอบหน้าบึ้งล่ะ
2: เพราะว่
0: ามันไม่สวยพร้อมหรือยังเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูก่อนสัก2คนคนแรกขอเชิญแสนดีค่ะเดินไปหยิบอาหารมาเลย1ชิ้นแล้วออกมาจำแนกให้ดูซิว่าอาหารที่แสนดีเลือกควรรับประทานหรือไม่ใส่ให้ถูกตะกร้าค่ะตึ้งถูกไหมคะถูกอ่ะปรบมือให้แสนดีคนต่อไปขอเชิญโอติครับเดี๋ยวให้ทำทุกคนแต่ว่าให้เพื่อนออกมาแสดงตัวอย่างก่อนได้ไหมล่ะได้เด็กๆใจกว้างน่ารักมากๆเลยหยิบมา1ชิ้นครับพี่โอติโอ้ถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้โอติด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆ เข้าใจกติกาแล้วนะคะเอามือลงก่อนคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ช่วยกันจำแนกอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานกันเลยดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: ดังนั้นเราไปจำแนกกันเลย

0: เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะช่วยกันจำแนกอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสังเกตทีละตะกร้าดูซิว่าอาหารที่เด็กๆเนี่ยได้เลือกและออกมาจำแนกเนี่ยควรรับประทานจริงหรือไม่และไม่ควรรับประทานจริงหรือไม่เรามาดูที่ตะกร้าแรกนะคะตะกร้าสีชมพูเด็กๆจำได้ไหมเป็นอาหารที่ควรรับประทานหรือไม
1: ่
0: ควรรับประทานเพราะว่าเราติดหน้ายิ้มเอาไว้ใช่ไหมคะใช่อ่ะคุณครูแพลวขออนุญาตติดไว้ตรงนี้หน่อยปิ้งเด็กๆสังเกตเห็นหรือยังเห็นแล้วขออีกตะกร้าหนึ่งหน้าบึ้งใช่ไหมแสดงว่าตะกร้านี้ควรรับประทานหรือเปล่าไม่ควรใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยเรามาดูตะกร้าของแต่ละสีกันนะคะสีชมพูตะกร้าที่มีหน้ายิ้มคืออาหารที่ควรรับประทานสังเกตเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆจำแนกเอาอะไรมาใส่บ้าง
1: เอาไข
0: ่เอาไข
1: ่
0: ขนมปังมีอะไรด้วยนมและผลไม้เหล่านี้คืออาหารที่ควรรับประทานใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆปรบมือให้ตนเองด้วยต่อมาหน้าอะไร

0: บึ้งยังไงอย่างนี้เลยเหรอปากเป็นสระอิเลยอ่ะคุมเอาแมสคุมขึ้นไปได้เอาละค่ะตะกร้านี้นะคะเป็นอาหารที่เราไม่ควรรับประทานแต่ถามว่าถ้ารับประทานจริงๆได้ไหมได้แต่รับประทานเยอะๆได้ไหมไม่ได้ใช่เพราะว่าคำเตือนข้างขนมเขาจะมักบอกว่าให้บริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายด้วยจะประกอบไปด้วยขนมต่างๆกรอบกรอบหรือรวมถึงเยลลี่ต่างๆที่น้ำตาลเป็นยังไงเยอะหรือน้อยเยอะรับประทานเยอะๆได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องอ่ะปรบมือให้ตนเองหน่อยคุณยูแพลวก็สังเกตเห็นว่าเพื่อนๆปลายทางก็จำแนกอาหารได้อย่างถูกต้องการเลือกรับประทานอาหารสำคัญไหมคะเด็กๆสำคัญต่อตัวใครตัวเองถ้าเรารับประทานอาหารที่ประโยชน์น้อยบ่อยๆกินจนเป็นมื้อหลักเลยเด็กๆคิดว่าสุขภาพเราจะเป็นยังไงคะ
1: ไม่แข็งแรง
0: ใช่ไหมน้ำหนักก็จะเป็นยังไงมันจะน้ำหนักเกินแบบนี้ดีไหมลูกไม่ดีนะคะเราควรรับประทานตะกร้าไหนมากกว่ากัน
1: ตะกร้าสีชมพ
0: ูตะกร้าสีชมพูที่มีหน้ายังไงหน้ายิ้มถูกต้องเลยเก่งมากๆต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเอามือจิ้มที่แก้มน่ารักมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไร
1: เอ๊ะ
0: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโบ้ยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

0: ใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
1: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
2: ไม่
0: ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันไหนเอ่ย
2: เ
1: ฮ้นี่วัววัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้ะแรปโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
3: เป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะ
0: แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2 รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมลูกเยอะมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: ก่อนเด็กๆจะได้เห็นง่ายๆเนาะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพลวจะหยิบแม่แบบนะคะที่เป็นรูปแครอทขึ้นมาก่อนนะคะคุณครูปลายทางสามารถเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะโดยการใช้กระดาษแข็งนะคะหรือว่ากระดาษเทาขาวที่โรงเรียนคุณครูปลายทางมีก็ได้จากนั้นนะคะเจาะรูไว้นะคะสำหรับการร้อยนั่นเองต่อมานะคะคุณครูแพลวก็จะเลือกหยิบไหมพรมนี่เลยค่ะถูกต้องไหมพรมของคุณครูแพรวนะคะก็จะมี2ด้านเหมือนกันเหมือนเวลาที่เราเนี่ยร้อยหลอดหรือว่าร้อยถูกต้องเลยมี2ด้านนะคะด้านหนึ่งเนี่ยคุณครูแพรวนะคะจะปิดปลายเอาไว้ด้วยหลอดนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางจะใช้เป็นลูกปัดก็ได้อีกด้านหนึ่งนะคะคุณครูแพรวเนี่ยก็นำกาวมาชุบเอาไว้นะคะเพื่อให้มันแข็งเวลาเด็กๆร้อยจะได้ร้อยได้ง่ายนะคะพร้อมหรือยังตั้งใจมองนะคะเวลาที่เราจะร้อยเด็กๆนะคะดำนำมือด้านหนึ่งจับกระดาษให้แน่นจากนั้นนะคะจับปลายจับไปที่ปลายของไหมพรมจากนั้นสอดขึ้นที่รูแรกแล้วค่อยๆดึงชวบดึงเป็นยังไงคะให้ด้านหลังเนี่ยที่เราปิดเอาไว้นะคะดึงให้อยู่ที่รูจากนั้นนะคะเราก็จะนำปลายเชือกนะคะสอดเข้าไปแล้วดึงค่ะชึบเป็นอย่างไรเด็กๆสามารถร้อยได้อย่างอิสระเลยคุณครูแพลวอาจจะเสียบขึ้นแบบนี้แล้วก็เสียบลงไปที่รูเดิมแบบนี้ก็ได้ค่อยๆดึงนะคะเพราะว่าตัวแครอทของเราเนี่ยทำจากอะไรลูกกระดาษถ้าน้องดึงแรงจนเกินไปจะเป็นอย่างไรขาดทั้งกระดาษเนี่ยก็จะขาดหรือบางทีไหมพรมก็จะเป็นยังไงด้วยขาดใช่ไหมชวบเด็กๆคิดว่ายากไหมลูกจริงหรอจริงหรอเหมือนโบผูกแครอทเลยเหรอใช่คุณครูแพรวันนี้จะอนุญาตให้เด็กๆร้อยจนกว่าเชือกจะหมดก็ได้หรือว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันร้อยไม่ได้แล้วนะคะให้ใช้กรรไกรตัดแต่ว่าก่อนที่จะตัดให้เรียกใครก่อนให้เรียกคุณครูมาดูก่อนเนาะเด็กๆดูนะชึบชึบเด็กๆคิดว่ายากไหมเนี่ยไม่ยากจริงหรอจริงเดี๋ยวคุณครูแพลวจะสังเกตดูว่าใครทำได้บ้างชวบนี่เลยโจทย์ของเราคืออะไรร้อยจนกว่าเชือกจะทำไม
2: หมด
0: ชึบชึบเห็นไหมร้อยได้หลายทิศทางไหมคะแต่เด็กๆสังเกตนะคุณครูแพลวจะสอดขึ้นมาที่รูโอ้เด็กๆตั้งใจชมกันมากเลยอ่ะชื่นใจจังนี่

0: ชแวบสวยไหม
1: สวย
0: สวยอ่ะนี่เราจะร้อยจนกว่าเชือกจะทำไม
1: หมด
0: นี่ไงคะไม่ยากเลยยากไหมอ่ะเด็กๆคิดว่ายากไหมไม่ยากนี่และสุดท้ายเมื่อเชือกหมดปุ๊บเรียกใครคุณครูคุณครูจะทำการผูกข้างหลังให้แต่ขั้นตอนนี้ถ้าเด็กๆทำไม่ได้ต้องเรียกคุณครูนะคะเข้าใจไหมจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วถึงจะใช้อะไรตัดออก
1: ก
0: ันไกลชึบแต่นแตนสวยไหมสวยจากนั้นเราจะเลือกหยิบกระดาษที่มีสีขาวเราเตรียมเอาไว้จากนั้นเราจะทำการวาดลงไปคุณครูแพลวอยากได้ตรงหัวของแครอทเป็นแบบนี้ชแวบใช่เลยแล้วเราก็ค่อยนำมาทำอะไรคะแต่ต้องตัดก่อนใช่หรือไม่เดี๋ยวนะจริงเหรไม่ใช่มังกุดนะลูกถ้าหนูจะพูดหนูต้องพูดคำว่ามงกุดมีแต่มังคุดนะลูกไม่มีนะคะใช่ไหมใช่จึบจึบจึบจึบจึบจึบจึบจึบจึบนะของแบบนี้มันฝึกกันได้ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ทำการทำอย่างไรลูกตัดใช่หนูสังเกตดูนะเวลาคุณครูแพลวตัดเนี่ยคุณครูแพลวไม่วางชิดแบบนี้นะเพราะว่ามันจะทำไมคะ
1: ต
0: ัดยากถูกต้องชึบแต่ถ้าตัดโดนนิ้วได้ไหม
1: ไม
0: ่ทำไมล่ะโอ้โหน่ากลัวมากๆจากนั้นเมื่อเราได้แล้วเราก็จะใช้กาวถ้ากาวแน่นเปิดไม่ออกปรึกษาใครคะคุณครูถูกต้องใช่จากนั้นนะคะเราก็จะใช้กาวนะคะทาไปที่เนี่ยตรงใบด้านบนนะคะทานิดนึงจากนั้นติดลงไปนับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสร็จเรียบร้อย
1: สวย
0: สวยไหมคะสวยแต่ว่าเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดเด็กๆอาจจะเขียนชื่อไม่พอคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆนะคะเขียนสัญลักษณ์ของตนเองหรือว่าคุณครูปลายทางจะช่วยเด็กๆเขียนก็ได้เช่นกันจากนั้นเมื่อติดเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเอาไปตากให้กาวแห้งด้วยยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมครบนะคะทั้ง2กิจกรรมแล้วสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมวิทยาศาสตร์

0: ในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมกันทุกคนเลยเอ๊มีใครอยากออกมานำเสนอไหมวันนี้คนแรกนะคะขอเป็นมาลิลูกดูซิว่าวันนี้พี่มาลิเขาทำกิจกรรมอะไรมามาเลยจ้าเดี๋ยวคุณครูแพลวถือให้แล้วมาไหนนะมาลิจ๋าวันนี้มาลิทำผลงานอะไรมาคะลูก
1: แครอท
0: แครอทใช่ไหมคะมาลิร้อยไหมพรมใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่แล้วด้านบนนี้มาลิทำยังไงลูก
1: ตัดกระต่าย
0: อ๋อน้องวาดแล้วน้องก็ตัดออกมาใช่ไหมใช่แล้วใช้อะไรติดคะ
1: กาว
0: กาวสวยไหมชอบไหมคะกิจกรรมนี
1: ้ชอบ
0: เพื่อนๆชอบไหมลูกชอบอ่ะขอเสียงปรบมือให้มาลิด้วยคนต่อมาพี่แสนดีเชิญค่ะดูซิว่าวันนี้พี่แสนดีจะนำผลงานอะไรมาให้เราได้รับชมอ่ะมาเลยน้องระวังเท้าด้วยนะอ่ะแสนดีจับใหม่นะคะจับสูงๆหน่อยลูกสาววันนี้น้องวาดภาพอะไรมาเอ่ย
1: กระต่าย
0: กระต่ายกับอะไรคะ
1: ยีราฟ
0: อ๋อเขาอยู่ที่ไหนอะลูก
1: ที่ป่า
0: อ๋อแล้วเขาทำอะไรอยู่คะ
1: เขากำลังเดินเล่น
0: กำลังเดินเล่นใช่ไหมคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าแสนดีเนี่ยตั้งใจวาดมากๆเลยใช่ไหมนะขอชื่นชมปรบมือให้กำลังใจแสนดีด้วยขอบคุณค่ะแสนดีและคนสุดท้ายในวันนี้นะคะปริมลูกดูซิว่าปริมจะนำผลงานอะไรมานำเสนอเรานะปริมมาเลยขอดูหน่อยอ่ะเป็นแครอทเหมือนกันพี่ปริมผลงานชิ้นนี้พี่ปริมทำอย่างไรลูก
1: ใช้ไหมพรมทำ
0: อ่ะสูงๆหน่อยใช้ไหมพรมทำน้องร้อยไหมพรมมาใช่ไหมคะใช่แล้วด้านบนนี้น้องทำอย่างไร
1: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษก่อนตัดเราจะต้องวาดและระบายสีก่อนใช่ไหมคะใช่สีอะไรลูก
1: สีเขียว
0: น้องชอบกิจกรรมนี้ไหมคะ
1: ชอบ
0: ใช่ไหมเพื่อนๆชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: อ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นก่อนอื่นเลยเราจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไป

กลับเข้าสู่ช่วงของเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอมาทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเล่นเกมกับเด็กๆก่อนได้ไหมคะเวลาเล่นเกมน้องเล่นกับใครลูกเพื่อนๆน้องเล่นคนเดียวไหมคะไม่ดังนั้นใช่ดังนั้นเราควรที่จะแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันและรู้จักรอคอยด้วยแย่งเกมจากมือเพื่อนเลยได้ไหมไม่ได้เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนคุณครูใช่ต้องให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วนะคะเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้และสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะเกมการศึกษาในวันนี้ก็คือนี่เลยจ้ะเกมการศึกษาหน่วยที่6อาหารดีมีประโยชน์ชื่อเกมจับคู่ภาพกับเงาจับกับเงามาดูชิ้นส่วนของเกมกันดีกว่าแต่แดนตอนนี้นะคะเกมการศึกษาของเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มภาพที่เป็นภาพสมบูรณ์ที่มีสีกับ

0: กลุ่มที่เป็นเงาเป็นสีดำๆใช่ไหมลูกใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเลือกบางชิ้นส่วนเพื่อมาสาธิตให้กับเด็กๆ ดูได้ไหมคะได้ค่ะอย่างแรกเลยคุณครูแพลวจะกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนอ่ะมาสังเกตพร้อมกันนะคะขออีกหนึ่งภาพจากนั้นก็จะเป็นชิ้นส่วนของเงาเนาะหืมไม่มีทีนี้เราลองมาสังเกตภาพที่เป็นสีก่อนเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไร
1: ว
0: ิ่งใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะเลือกภาพเงามาจับคู่ให้ทำไมด้วยถูกต้องคุณครูแพลวเลือกภาพนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้อ่ะทำไมขอถามเหตุผลขอถามฟ้าใสทำไมคุณครูแพลวถึงเลือกภาพนี้ไม่ได้ลูก
2: ต้องเลือกอันที่อยู่ข้างบน
0: เพราะอะไรล่ะคะ
2: เพราะว
0: ่
2: าม
0: ัน
2: ถูกเพราะว่าเข
0: าก
2: ำล
0: ัง
2: ว
0: ิ่
2: งอยู่ฝ
0: ั่
2: งน
0: ี้อ่าใช่หนูดูสองภาพนี้ก่อนนะคะสองภาพนี้วิ่งทั้งคู่ใช่หรือไม
2: ่
0: อ่ะหนูดูดีๆเขาวิ่งกันอยู่แต่สองภาพนี้มีความแตกต่างกันหรือไม
2: ่แตกต่างเพราะว่า
3: ไม่ทรงผมอ่
0: ะหนึ่งเลยทรงผมไม่เหมือนกันสองเลยรองเท้าไม่เหมือนและสามล่ะ
3: ตัวอ้วนกว่าแล้วตัวก็ผอมกว่า
0: ถูกต้องภาพนี้นะคะอาจจะผอมกว่าหรือตัวเล็กกว่าใช่ไหมภาพนี้ตัวใหญ่กว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆดังนั้นถ้าให้คุณครูแพลวเลือกและเด็กๆช่วยกันเลือกเด็กๆบอกว่าภาพนี้ถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: ถ้าถูกต้องต้องทำอย่างไรลูก
1: ช
0: ิดเข้าไปปึ่งแล้วภาพนี้ล่ะภาพนี้หรือเปล่าภาพนี้ถูกต้องไหมลูกถ้าถูกต้องต้องใช่เด็กๆลองสังเกตดูนะเวลาคุณครูแพลวางภาพหลักที่เป็นสีหนูสังเกตนะคุณครูแพลวจะไม่เลื่อนติดกันแบบนี้เราจะต้องเว้นระยะห่างเข้าใจไหมคะถ้าน้องเอามาติดกันแสดงว่ามันอยู่หมวดหมู่เดียวกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามันยังไม่ได้ถูกจับคู่มันเป็นคนละข้อถูกต้องไหมคะใช่ต่อมาเด็กผู้หญิงคนนี้ล่ะ
4: อ
0: ัน
4: ที
0: ่2อ่ะให้ดู2ภาพนี้หนูดู2ภาพนี้ก่อนอ่ะตกขอบให้ดูใหม
4: ่
0: อ่ะน้องดูพร้อมกันนี่เลยค่ะตั้งสติใจเย็นๆคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
4: ผ
0: ู้หญิงคนนี้ล่ะผู้หญิงแต่ภาพที่จะจับคู่กับภาพสีภาพนี้ได้เป็นภาพทางซ้ายหรือขวา
4: ขวา
0: เพราะอะไรลูก
3: เพราะว
0: ่าทรงผมเป็นอย่างไรเหมือนกันอ่ะตรวจสอบความถูกต้อง
2: แต่อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ทางซ
0: ้
2: ายเม
0: ื่
2: อก
0: ี้
2: เป็นผมต
0: ั
2: ดเต
0: ี้
2: ย
0: แต่ว่าอันนี้เขามัดแกละเฉยๆใช่ไหมคะใช่ยากไหมลูกไม่ยากที่เหลือคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปเล่นด้วยตนเองดีไหมคะดีค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเลือกเกมการศึกษาที่สนใจได้เลย

ตัวนะแรปหมวกมีไหมไม่มีจั่วมาทำอันนี้

0: นหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆสามารถเล่นเกมการศึกษาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพลวสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันด้วยในวันนี้ตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาคุณครูแพลวนะคะได้พาเด็กๆทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปไหมเอามือจับหูและยกมือขึ้นข้าวหอมค่ะมาเลยพี่ข้าวหอมจับไมค์เลยค่ะหันหน้าพี่หอมจ๋าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างลูก
1: ศ
0: ิ
1: ลปะ
0: ศิลปะข้าวหอมชอบศิลปะอะไรมากที่สุดลูก
1: ทำแครอท
0: อะไรนะลูก
1: แครอท
0: อ๋อข้าวหอมชอบการทำแครอทหรือว่าร้อยไหมพรมที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่ปรบมือให้ข้าวหอมด้วยในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะต่อมากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวรับประทานและไม่ควรรับประทานเก่งมากและศิลปะสร้างสรรค์คุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าวันนี้เด็กๆของคุณครูแพลวมีความตั้งใจมากๆเลยและชอบในกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะใช่เก่งมากๆเลยและกิจกรรมสุดท้ายก็คือจะลากันไปร้องเพลงพร้อมกันได้ไหมนับ1 2 3วันนี้หมดเวรพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบาย

0: อนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
4: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านมาจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทั้งเริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม
2: เข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
3: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ด้วยว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโ
0: ต้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: ไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงจ้าลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นคุ้นแฮกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอบอบ
2: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: เป๊ะเป็ดน้อย
4: ตอนพลังมด
7: โอ้ว้าวอู้ว้าวฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮ

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอ
1: าทิตย์นั่นลูกกู
2: และนี่ก็คืออวจิราวัฒน์วชิระสลันพัฒแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว
1: ไอ้ก๊อฟลูกอาเหรอ
3: เออ
1: สวัสดีครับพ
3: ่อไม่ได้มึงมีเมียแล้วเอาชนมันเลยชนมันเลย
2: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยไปเที่ยวกัน

เที่ยวไปด้วยและก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้พี่ก๊อฟเบญจพลขอควงน้องหมอกิ๊ฟอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงวัย

0: ก็พากหนังมา30กว่าปีละ
1: โอ้ยเพราะคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอาวออยู่มาเล่นละครมาได้ยังไงอ๋ออยู่ในวงการอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เพื่อพาก็ต้องใช้หูเยอะสิ
0: ใช่
1: ใช่ไหมเพราะมันต้องฟังสงฟังเสียงซาวด์เอฟเฟกต
2: ์
0: ถ
2: ู
0: กครับถูก
1: บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
0: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าถ้าเชื่อ
2: สงสัยอวอนี่ต้องไปลองเช็คการได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
0: มีด้วยเหรอมิวเช็คเหรอ
1: โอ้ตายแล้วสงสัยต้องแถมอัลไซเมอร์ด้วย
3: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการได้ยินใครที่เริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในรายการครับส่วนพวกหูเบาหูหาเรื่องอันนี้ตัวใครตัวมันกันละจ้าวันนี้เราจะพาไปซ่ากันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวันเดย์ทริปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครที่อยากจะให้หูได้พักผ่อนจากเสียงดังวุ่นวายในเมืองกรุงที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับนอกจากจะมีคาเฟ่คูลๆชิคๆและมีของกินอร่อยๆแล้วยังสามารถเดินเที่ยวชมสวนเชิงเกษตรในแบบวิถีชาวบ้านได้อีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย
1: ์หนึ่งคนได้หนึ่งอันเหรอ
4: ครับผม
0: ต่อเลยเดี๋ยวรีบถือมาเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยเมนูอะ
1: เฮ้ยกดเร็วกดเร็วกดเร็วกดกดกดเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่
4: ครับผม
1: สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ทีมงาน
0: อ๋อเฮ้ยกี่คน
1: เอาไป
4: ใช่ครับครับผม
1: เสิร์ฟมาน่าทานมากแต่ว่าระหว่างที่เราทานเนี่ยขอพูดคุยกับคุณหมอไปด้วยดีกว่าคุณหมอครับเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องระวังอะไรไหมเกี่ยวกับเอโรคหูเสื่อมนะฮะควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไร
2: จริงๆเราที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกลุ่มของพวกอาหารเค็มค่ะเค็มไหมคะวอหรือว่าเป็นรสอร่อยคะ
1: เพิ่งจิ้มเลย
2: รสอร่อย
1: เค็มมากไม่ได้
2: ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มหรือว่ากลุ่มที่มีพวกโซเดียมเยอะๆค่ะพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดโรคน้ำในหูไม่เท่ากันได้เกลือเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำแล้วมันก็จะทำให้ตัวท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยเกิดการบ่มพองซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการได้ยินเส้นประสาทหูเสียโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ความถี่ต่ำๆได้เนี่ยบางคนไม่รู้ค่ะว่าอาหารเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลตรงนี้ได้ด้วย
1: คุณหมอครับแล้วเราต้องระวังอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลือกับน้ำปลา
2: อุ๊ยจริงๆน้ำปลามันก็คือมีเกลือไงคะแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีน้ำปลาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมนะแต่จริงๆแล้วโซเดียมอะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาหารเค็มด้วยนะคะอย่างเช่นพวกที่เขาทำขนมปังฟูๆมันไม่เค็มใช่ไหมคะแต่มันมีโซเดียมที่เอาไว้ใช้ทำพวกฟูๆอันนี้ต้องระวังนิดนึง
1: ตัวสลัดที่อาวอร์จะทานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกถั่ว
2: ตัววิตามิน B1 อะค่ะมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลเสียต่อโรคอื่นได้อย่างเช่นเรากินเยอะเราอ้วนอะไรอย่างนี้
0: เราไม่อ้วนเพราะเราไม่เพียงพอเราก็ต้องกิน
2: กินเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เคยเมื่อกี้ดูสิเอาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
0: ใช่
2: หูแห้งคะวอ
0: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
2: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวัง
3: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: รุ่นใหญ่พา
1: ซ่าย
2: ังอยู่กับเรื่องราวของปัญหาการได้ยินพร้อมกับอวจิรวัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราที่ต้องทำงานเป็นนักพากย์และต้องใช้หูทำงานพิเศษมามากกว่า30ปีเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าอวเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการได้ยินบ้างหรือเปล่า
3: อาจะมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
4: ใช่
1: หูยังไงคะอว
4: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินพอพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยชน
1: ์ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันเนี้ยต้องระวังจริงๆแล้วก็คือต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่การได้ยินที่ไม่ดีอะค่ะอาจจะเป็นปัญหาจากหูชั้นนอกได้อย่างเช่นขี้หูอุดตันเวลาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราแคะขี้หูเยอะๆแล้วเรานึกว่าขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะ
3: มันเข้าไปอีก
1: ปรากฏว่ามันถูกดันเข้าไปทำให้ขี้หูอุดตันก็จะทำให้หูอื้อได้เหมือนกันหรือว่าเป็นปัญหาที่หูชั้นกลางก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหวัดจะเป็นหูนี่แหละก็จะการได้ยินลดลงเหมือนกันหรือว่าการได้ยินที่เป็นปัญหาจากหูชั้นในก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะ
4: ๆเช่นก๊อฟ
3: รีบโยนเลยรีบโยนเลยผมขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
1: ที่แบบฟังเพลงดัง
3: ๆมีผลไหมเนี่ย
5: คิดว่ามีนะคะส่วนตัวมีนะ

0: แน่นอน
1: ฟังเป็นเวลานานดังๆมากเนี่ยจะมีผลกระทบในอนาคตแน่นอน
2: เพราะมันมีเสียงอยู่ที่หูเราตลอดเวลานานๆใช้โดยการใช้หูฟังนะครับ
3: แน่นอนเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงถ้ามันยิ่งดังมากยิ่งไม่ดีถ้าระยะเวลาที่ได้รับนานมากก็ยิ่งไม่ดีหรือถ้าเป็นแบบตุ้มเดียวก็เสียได้เหมือนกันอย่างเช่นระเบิดมาตุ้มอย่างเงี้ยค่ะดับได้เหมือนกัน
4: เราก็รู้ตัวเรานะอย่างสมมติว่าเราเวลาพากย์หนังลงเสียงอะไรพวกนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าหูฟังอ่ะเวลาเราเสียงถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยอ่ะแล้วเราจะต้องพากย์ไปตามเสียงที่เราได้ยินในหูบางวันไม่ได้ยินเลยต้องบิดจนกระทั่งเกือบสุดอ่ะกว่าจะได้ยิน
5: มันเสื่อมชั่วคราวได้ไหม
3: เป็นได้ค่ะได้
5: กรณีเกิดจากอะไร
3: สมมติไปฟังคอนเสิร์ตมาเนี้ยปุ๊บแล้วแบบว่ามันเสียชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นเสียฉับพลันก็มีค่ะพวกที่เสียฉับพลันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรักษาเร็วๆได้รับยาเร็วๆมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้
5: ไอ้คุณหมอครับแล้วอาการของไอ้โรคหูเสื่อมเนี่ยน
3: ะ
5: จุดสังเกต
3: เราจะรู้ได้ยังไงใช่ป่ะคะเบื้องต้นเลยก็คือสมมติว่าเราพูดกระซิบพูดเบาๆเราไม่ค่อยได้ยินคนปกติเนี่ยเวลาเราพูดกระซิบเบาๆเนี่ยค่ะมันจะต้องได้ยินใช่ป่ะคะแต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่ค่อยได้ยิน
5: ยังไงนะหมอในลองกระซิบด้วยฮะในลอง
3: แบบได้ยินไหมคะอะไรอ
5: ะไรนะ
3: ได้ย
5: ิน
3: ไหมอ
5: ะไรนะหมออะไรนะ
3: ต้องแมว
5: เรามาเอางี้ระหว่างที่รอ
3: พักไว้ก่อนไหม
4: ร้อนมาก
5: โอ้โหเอาว
3: อเอาวอระวังลิ้นร่วงนะเอาวอหิวอะคะ
4: อร่อยมาก
5: เดี๋ยวหูเสื่อมมันร้อน
3: อร่อยมาก
5: ควันจะออกหูมาต่ออีกร้านนึงนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: เป็นพันอะไร
7: บอนทองค่ะ
5: ว้าว
7: ตอนนี้มันยังไม่สุกแต่เราจะมีอย่างอื่นให้ชิมก่อน
5: อะไรครับแม่ชิมมันหมายถึงฟรีอยู่แล้วผมก็เอา
7: อันนี้เป็นกระท้อน3รส
3: ขอบคุณครับ
5: เขาให้เราชิมเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือไหนๆก็ให้ชิมแล้วด้วยเนาะอ่ะผมชิมนิดเดียวแล้วกันอ่ะกูตายละ
7: ได้เยอะๆก็ได้ค่ะ
4: อร่อย
5: รสชาติจะไม่ชัดเจนเลยให้เปล่าขึ้นรสหน่อยแม่อายุเท่าไหร
7: ่56
5: อย่างนี้ถือว่าใกล้เสี่ยงกับโรคหูเสื่อมนะ
3: ถ้ายิ่งอายุเยอะก็มีปัจจัยที่จะเสี่ยงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีระมัดระวังพวกโรคประจำตัวโรคเส้นเลือดดีๆหรือว่าไม่ได้ยินเสียงดังๆบ่อยๆจริงๆก็สามารถที่จะดูแลเส้นประสาทหูได้ยืนนาน
5: นี่เลยสลัดสวัสดีครับทำไมถึงมาขายสลัด
8: เราปลูกเองเลยครับ
5: อุ้ยดีจังเลยแล้วก็เด็ดมาสดทุกวันเลย
8: ใช่ค่ะ
5: ว่ามันรสชาติมันยังไงนะ
4: มันยังไงอ่ะมันต้องลองอ่ะ
5: แย่จังเลยอ่ะเข้าใจอะไรยาก
4: มาก
5: ขออนุญาตนะพี่นะ
8: ได้ค่ะ
5: น้ำจิ้มดีมาก
8: ติดคอไหมคะเชิญทานน้ำอันนี้ได
4: ้นะได้นึกว่าจะไม่ควร
5: เกรงใจจังเลย
4: อันนี้น้ำอะไรครับ
8: น้ำมะเฟืองค่ะ
4: มะเฟืองเหมาะกับสุภาพสตรี
5: โอ้ดี
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
4: อันนี้คืออะไรครับ
8: สามเกลือ
4: ก็มีกระเจี๊ยบ
8: มีมะตูมแล้วก็
5: พุทราป่ะ
8: พุทราจีน
4: โอ้สามเอาเหมาไปเลย
5: ขอบคุณมากเลยครับอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหม
8: ใส่นิดนึง
5: ใส่นิดเดียว
8: เยอะค
5: ่
8: ะ
5: ใส่2-3เม็ด
4: มันจะมีรสออกเปรี้ยวแล้วก็หวานอร่อยมากครับ
5: คือได้กลิ่นกระเจี๊ยบแล้วตามมาด้วยพุทราเลยมะตูมมาสุดท้ายเลยนะมาบางๆ
3: อ
5: ัน
3: นี้ก็อร่อยมากเลยค่ะ
5: อ๋อเหรอ
3: ใช่ค่ะอร่อยได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงน
9: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี
5: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
9: จ้า
5: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ อ
3: ะไรเหมือนฝันได้ใช่ไห
10: มคุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้านบุ่งวังโคลนจะมีอะไรอีกเดี๋ยวไปชิมกัน
5: มาต่อกันที่ร้านผัดไทยสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
5: ไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับคุณพี่เอานี่แม่เอาโถเรายืนกันเหมือนเราเป็นน้องสาวเขาเลยเนี่ยแหมเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
11: ชื่อยุพดีบำเพ็ญค่ะ
5: เดี๋ยวเฮ้ยใครเคลียร์ขโมยข้างหลังหน่อยเว้ยเป็นของเขาทำไม
4: ข ขอไว้แล้ว
5: อ๋อเหรอแอบมาสั่งไว้ก่อนเหรอ
4: ใช
0: ่ทำไมถึงมาขายผัดไทย
9: เป็นเด็กเราเคยตามแม่ไปขาย
5: อ๋อเหรอ
9: ก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำ
5: แต่ปกติจุดเริ่มต้นมันต้องมีคนชมก่อนเนาะถูกไหมอร่อยจังเลย
9: ใช่ค่ะ

0: ก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านท่ามะเฟืองค่ะมันก็จะมีน้ำซอสมะขามอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมของมะเฟืองไปด้วย
1: แล้วนี่คือทำมาจานนึงคิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
0: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
0: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: โอ้ดูดิเฮ้ยคือต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติตัวน้ำซอสมะขามเนี่ยเข้มข้นมากเพราะว่าพี่ใส่มะเฟืองเข้าไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปผสมเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปเติมรสชาติอะไรในน้ำซอสมะขามอะ
0: เปรี้ยวค่ะ
1: ความเปรี้ยว
0: ใช่
1: เอาละฮะเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับให้ถามคุณหมอเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหูมีปัญหาอะไรบ้างไหมขอบคุณไปเลย
2: ขอบคุณนะคะผัดไทยอร่อยมากค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อแล้ว
1: เร็วตรงนี้ผัดอีกเยอะ
3: เมื่อกี้ที่สั่งไว้จานนึงไม่จ่ายนะไปละ
1: วุ้ยตายคุณแม่สวัสดี
4: สวัสดีครับ
1: วุ้ยตายปอกเปลือกอยู่เหรอมาผมปอกเองแม่นั่งไปสบายหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
5: ใช
1: ่แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ
5: ะไรเหมือนฝันนั่นใช่ไ
1: หมรอเล่นคุณแม่ปรึกษาได้เลยครับมีปัญหาเรื่องการได้ยินในแนวไหน
6: บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าเขากระซิบมากถ้ากระซิบปั่นนี้ได้ยิน
2: โอ้ถ้าเลอใส่แบบพี่ก๊อฟอย่างนี้ได้ยินใช่ป่ะ
1: ค่ะมันชัดเลยนะคุณหมอครับอย่างนี้คุณแม่ต้องเริ่มระวังตัวยังไงละไม่ให้หูมันเสื่อม
6: ออกดอกแล้วแล้วก็คือเราใส่ปุ๋ยไปอีกตัวนึงมันจะเปลี่ยนรสธรรมดาจะหวาน
1: เดี๋ยวก่อนแม่อันนี้คือแม่ปลูกเองใช่ไหม
6: ปลูกเอง
1: พาไปดูได้ไหม
6: ได้
7: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเดินท่องเที่ยวชมสวนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้ครับหรือใครอยากจะซื้อผลไม้สดๆจากต้นติดไม้ติดมือกับบ้านก็ได้เช่นกันที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่นี่เขาปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยครับ
1: แม่ลงเองทุกต้นป่ะ
6: ค่ะ
1: โอ้โห
2: ขยันแข็งแรงมากเลยอะค่ะ
6: ทุกอย่างทุกต้น
1: เก่งจังเลยอยู่ตรงไหนอะแม่
6: เนี่ยต้นเนี้ย
3: ไม่เว้นทางเดินไว้เลยเหรอ
1: ให้เดิน
3: โอ้โห
1: ลุยๆเอาไหนแม่ไหน
6: อ
1: ัน
6: นี้จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะคะ
3: เอาละเดี๋ยวนะ
2: พี่ก๊อฟเตรียม
3: 2 3โอ้โหรับได้แม่นมาก
2: เก่งมากโ
3: อ้อ่ะเดี๋ยวผมยื่นให้นั่นไง
1: อุ้ย
3: นั่นไงคู่เลย
1: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
7: เดินเหนื่อยๆมาดื่มน้ำให้ชื่นใจคุยเรื่องปัญหาการได้ยินกันต่ออีกสักหน่อย
1: คุณหมอฮะเรามาคุยเรื่องไอ้โรคหูเสื่อมกันต่อเครื่องช่วยในการฟังมีมาด้วยอย่างเงี้ยมันต้องถึงขั้นไหนแล้วฮะถึงจะต้องใส่อ
2: ่
1: ะ
2: อันเนี้ยค่ะบอกไว้ก่อนว่ามันคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเครื่องขยายเสียงเนี้ยนะคะ
1: เหมือนนี่แม่หมอขออนุญาตไอ้ที่เหมือนเวลาคุณหมอตรวจแล้วฟังหัวจงหัวใจอย่างไรบ้าง
2: หลักการอาจจะคล้ายๆกันอันนั้นก็คือเหมือนให้มันดังขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยก็คือกรณีที่คนที่เป็นเส้นประสาทหูเสื่อมที่เกินกว่า40เดซิเบล2ข้างเป็นอย่างน้อย
1: เขาก็ถือว่าก่อนที่จะข้ามอันนี้ไปปกติหูคนเราควรจะรับแค่กี่เดซิเบล
2: ปกติแล้วเนี่ยเสียงที่ไม่น่าจะเกิน25เดซิเบลก็น่าจะต้องได้ยินแหละแต่ว่าคนที่เริ่มหูไม่ดีคือต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะเริ่มได้ยิน
1: โอ้อันนี้คือถ้า40ปุ๊บใช้เลย
2: ถ้า40
1: ถือว่าไม่ได้ยิน
2: เกินขึ้นไปเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการใส่ค่ะแต่ว่าถามว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงที่มันได้ยินมาจากอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนธรรมชาติมาก
1: แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหมอ
2: าจจะรำคาญอะไรอย่าง
1: น
2: ี้เป็น
1: เพราะมันเข้ามาทุกเสียง
2: สมมติว่าเราใส่ข้างหนึ่งใช่ป่ะคะข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติข้างหนึ่งเหมือนเป็นเสียงที่ผ่านเครื่องมาบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็รำคาญอะไรอย่าง
1: นี้แต่ว่า
3: โอ๊ยโอ๊ยพูดเบาๆดิมันเพิ่มขึ้นเลยเหรอ
1: รู้สึกไวมากเลย
2: เดี๋ยวนะคะอันนี้เครื่องปลอมนะคะ
1: ไม่ไว้หน้าก
3: ันไม่ไว้หน้ากันเลย
1: ดูสิแล้วเครื่องนึงเนี่ยใช้ได้นานไหมครับ
2: ใช้ได้นานค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมีหลายอย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่อันเนี้ยคุณหมอเขาก็จะดูว่าคนไข้คนเนี้ยมันเสียที่เดซิเบลตรงไหนความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาฟิตให้พอดีแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบคล้องใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันเหมือนคนแบบว่าพิการหรืออะไรนี้ไม่ชอบเลยก็จะมีแบบอื่นนะ
1: ยังไงครับ
2: เตรียมมาด้วยค่ะ

0: ็คือใส่เข้าไปพอเราอุดไว้ในหูอ่ะสมมตินี่เป็นหูนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเอ็นอยู่เอ็นเนี้ยเอาไว้ดึงเข้าดึงออกถูกต้องมั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในหูไปเลย
1: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาการได้ยินข้างเดียวก็มีนะคะซึ่งมันจะอันตรายตอนไหนก็คือเวลาที่แบบว่าข้ามถนนอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่ารถมาอีกข้างนึงแต่เราได้ยินข้างนี้อย่างเงี้ยอันตรายนี่ต้องระวัง
0: คุณหมอครับหูเสื่อมก็คือหูเสื่อมแล้วหูหนวกหูตึงเกี่ยวกับหูเสื่อมไหม
1: เพราะว่าหูหนวกกับหูตึงอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับว่าระดับความหนักมันต่างกันอย่างหูหนวกอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นระดับการได้ยินที่เสียที่เดซิเบลเยอะๆเลยบางคนเขาก็จะตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักๆๆเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เหมือนแบบเปิดแอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตามเลเวลอะไรอย
2: ่างเงี้ยแล้วทำไมหูตึงนี่คือแก่แล้ว
1: แต่จริงๆแล้วคำว่าหูตึง
0: เนี่ยเทียบหรือเปล่า
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นจากคนแก่นะคะ
2: อ
1: ายุน้อยๆแต่ว่ามีปัญหาหูตึงก็ได้เหมือนกัน
3: แล้วถ้าหูตึงเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหม
1: โดยกลไกก็คือตัวเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ยินเสียง
3: เขาก็เลยต้องเป่งเสียงออกมาให้ดัง
1: เขาก็เลยพูดเสียงดังขึ้นโดยกลไกก็คือลักษณะประมาณนั้น
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าหูเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะดูแลได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะมันป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังค่ะ
0: โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือจะให้ดีเราควรจะไปเช็คคุณหมอหูคอจมูกสักปีละครั้งถูกต้องไห
1: มก็ดีเลยค่ะหรือว่าเวลาที่มีอาการก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการได้ยินที่ลดลงเนี่ยมันเป็นได้จากหลายส่วนอาจจะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในบางอย่างเนี่ยรักษาหายได้เราก็แค่มาให้คุณหมอดูบางอย่างอาจจะรักษายากหน่อย
0: กินละ
4: กินก่อน
0: โ
2: อ้ยนี่เขาบอกอร่อยอ่ะ
1: นะคะพี่ก๊อฟ
2: ก็ดีครับด
0: ีจังผมกล่าวไว้ว่าเวลาที่เรามาทำกิจกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่กับบ้านอยู่กับในเมืองมันก็จะแบบกังวลออกมาว่าที่เราวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับอวอร์แล้วคุณหมอขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ผมสวัสดีครับครั้งหน้ามาดูกันนะฮะว่าผมจะพาไปซ่ากันที่ไหนนะครับกับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: คิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
6: จะเลี้ยงทั้งกองเลย
0: จริงไหมเนี่ยพูดเอง
7: มีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
3: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
4: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
2: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำ

0: ากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับพูดถึงคุณ
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
4: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของนะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังกรตได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครู

เพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating Triple C บวกถึง Cส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้

0: ได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
4: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรณัญชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับติดตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรมพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการ
1: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและสร้างวิทยากรแก่นำจิตอาสาตามโครงการร่วมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยผู้เข้าร่วมโครงการ345คนจากจิตอาสาอำเภอละ15คนร่วมอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ความสำคัญและความหมายของดอกไม้จันทร์การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การขึ้นรูปและประกอบดอกไม้การตกแต่งและเก็บรายละเอียดไปจนถึงเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งนี้ทางจังหวัดค่ะได้เลือกดอกดารารัตเป็นรูปแบบในการฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่ร่วมตั้งจุดหรือฐานการเรียนรู้รวบรวมและจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปอันเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที
0: ่วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาวาระสำคัญนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทย plus หลังโครงการเดิมนั้นจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับพร้อมวาระลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยต้องจับตารายละเอียดของโครงการหลังการประชุมวันนี้เวลา 12:30 นก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT to HD ของเราด้วยครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังเตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย plus ในเวลา 12:30 นที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของตึกไทยคู่ฟ้าอีกวาระสำคัญก็คือการพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรคนจนปี2569เพิ่มเติมโดยเป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ในวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้ส่วนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนครยะลานั้นแม้จะเป็นช่วงของปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่า

0: ปริมาณผู้คนอาจเบาบางลงไปบ้างแต่ว่าภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลทั้งปลากุ้งนะครับปลาหมึกผักสดรวมไปถึงร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่อง
1: ผมก็มี2คนได้ไหมกับแฟนคนหนึ่งก็วันหนึ่งก็600อ่ะ600กว่าบาทแล้วได้เยอะเลยครับส่วนมากจะเป็นเครื่องครัวครับแล้วก็อาหารการกินนี่ครับอาหารสดอะไรพี่เห็นด้วยครับเห็นด้วยมาก
2: คือดีขึ้นจากแต่ก่อนนะคะถ้าไม่มีโครงการก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคนแบบจะน้อยลงยิ่งแบบโครงการเข้ามาก็ยิ่งดีค่ะใช่ถึงแม้มันคนไม่เยอะแต่ว่าก็ดีจากที่แต่ก่อนใช่อันนี้เพิ่มอีก2เดือนใช่ไหมก็ยิ่งดีค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างก็ดีค่ะเราก็จะได้แบบเพิ่มลูกค้าใช่เพิ่มลูกค้าขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะได้มาซื้อปลาพอน้ำมันขึ้นนี่ขึ้นตลอดเลยไม่มีลงใช่ขึ้นทุกอย่างปลาก็ขึ้นซื้อไม่เยอะจากแต่ก่อนก็ซื้อโลนึงใช่ไหมแต่ก็เปลี่ยนก็เป็นครึ่งกิโลแล้วก็ยิ่งมีโครงการนี้ก็ซื้อมากขึ้นอะค่ะใช่ต่อเนื่องตลอดเลย
3: ส่วนคดีทุจริตเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมูลนิธิหวันโชติค่ะที่อดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว5ปากด้วยกันและล่าสุดค่ะก็มีการออกหมายเรียกป๋องสุพรรณค่ะเซียนพระชื่อดังเข้ามาให้ข้อมูลหลังจากที่พบนะคะว่าเป็นหนึ่งในกรรมการเจ้าตัวเองยืนยันบอกว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามออกหมายเรียกค่ะนายเสมืองยิ้มงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการพระเครื่องให้เดินทางเข้าพบในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติที่จะตั้งขึ้นโดยอดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในประเด็นที่ว่ามีบทบาทหน้าที่การดำเนินงานอย่างไรรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิเพื่อประกอบสำนวนแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนค่ะเรียกป๋องสุวรรณมาสอบในฐานะพยานเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งคือเมื่อปี2568หน้าที่ในการดูแลวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากจึงจำเป็นจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชติมีกำรวม7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากค่ะทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดียืนยันนะคะตำรวจมีข้อมูลเรื่องของเส้นเงินของมูลนิธิแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ขณะที่ป๋องสุพรรณค่ะเปิดเผยทางโทรศัพท์ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิคนที่สั่งจ่ายได้ก็มีแค่อดีตเจ้าอาวาสเลขาและกรรมการอีกคนหนึ่งโดยเงินมูลนิธิก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าตนเองเนี่ยศรัทธาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ป๋องสุพรรณเองก็โพสต์ข้อความและภาพยืนยันบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดค่ะมีแต่ถวายเงินแล้วก็จะมีลักษณะของรูปภาพที่เป็นทองคำ1กิโลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะที่เจ้าตัวมีการโพสต์ลงในเพจ Facebook ส่วนตัวยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไปวัดด้วยใจศรัทธาสร้างกุศลช่วยเหลือศาสนาทำด้วยใจบริสุทธิ์พร้อมบอกด้วยว่าการทำบุญเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจจริงแม้ว่าจะน้อยหรือมากก็มีคุณค่าที่เท่ากันค่ะ
0: อากาศในบ้านเราในช่วงนี้ฝนยังคงตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทีเดียวนะครับซึ่งจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดกับได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางสัญจรรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนขณะที่สถานการณ์ดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านนั้นภาพจากดาวเทียมก็ตรวจพบความเสียหายตอนนี้ขยายวงกว้างกว่า12ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนวจิสดากลับได้เปิดภาพจากดาวเทียมTOS 2นะครับซึ่งบันทึกภาพไว้เมื่อวันที่20กันยายน2569เห็นขอบเขตของดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้กับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบร่องรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัว อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้าง

0: ทางธรณีวิทยาของพื้นที่ที่เป็นดินทรายแป้งและก็หินดินดานส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยข้อมูลแผนที่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นมีร่องรอยของดินถล่มหลายจุดโดยเริ่มเกิดมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2568และก็มีการขยายตัวต่อเนื่องจากเดิมประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตร
1: ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ก็ระดมกำลังกว่า10นายค่ะพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าของประชาชนแหล่งน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงล้นคลองสาธารณะแล้วก็ไหลป่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางแนวทางป้องกันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: พนักงานทรัพยากรน้ำที่2นะครับเราได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับอัตราการสูบอยู่ที่ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครับมาติดตั้งครับเพื่อสูบระบายน้ำให้ทางเทศบาลคาดว่าเราจะดำเนินการสูบน้ำได้เนี่ยแล้วก็ช่วยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับผม
1: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะฝนที่ตกหนักหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรไหลมาสมทบในแม่น้ำแควตากแดดส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เคยแห้งขอดค่ะกลับมาสูงขึ้นจนเต็มลำน้ำอย่างรวดเร็วทางโครงการชลประทานอุทัยธานีได้บริหารจัดการน้ำเพื่อกักเก็บเอาไว้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนวังร่มเกล้ายกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนการเร่งระบายน้ำดังกล่าวนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังสูงขึ้นและมีน้ำไหลเชี่ยวจากการตรวจสอบที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่บริเวณวัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์ค่ะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเกือบเสมอระดับตลิ่งแล้วส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเรือนแพและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องเร่งชักลากเรือนแพและกระชังปลาให้เข้าชิดริมฝั่งป้องกันการกีดขวางทางน้ำส่วนพื้นที่ริมฝั่งบริเวณตราริมน้ำยังคงสามารถรับมือสถานการณ์ได้เนื่องจากมีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวนอกจากนี้ค่ะทางโครงการชลประทานอุทัยธานีจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำหากมีมวลน้ำป่าไหลมาสมทบเพิ่มเติมด้วย
0: ไปดูกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอย
1: ุธยา 1,601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานี140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะพื้นที่ริมน้ำที่จะได้รับผลกระทบนะคะอันนี้ฝากเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกบ้านที่อยู่ติดริมน้ำควรย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและควรย้ายสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยส่วนกลุ่มเปราะบางค่ะให้แจ้งอปท.หรือว่าสายด่วนปภ.1784เพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ
0: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยครับว่าในช่วงที่29กันยายนที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือกระยามีปริมาณระหว่าง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 50 ถึง 150 เซนติเมตรในพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนอกจากนี้ยังมีอีก10จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นให้จังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมในการรับมือ
1: ยังเตือนเรื่อง

0: ของสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่5ค่ะเรื่องในการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่22-26กันยายนนี้พื้นที่เสี่ยงยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่อำเภอศบเมยอำเภอแม่เสเรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดตากค่ะที่อำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางอำเภอชาติตระการและอำเภอวังทองส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่อำเภอภูสิงห์ภาคกลางจังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อส่วนภาคใต้จังหวัดระนองค่ะที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาที่อำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินทร์และอำเภอสุไหงโกลกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่บริเวณแม่น้ำเมยน้ำยวมแล้วก็ลำน้ำแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วสักครู่ครับ

0: สมเด็จพระ
1: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะ

0: แล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุภาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยนะกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูตึงซึ่งโรคนี้เนี่ยจริงๆคนก็จะเข้าใจว่าโรคหูตึงก็คือหูตึงอาจจะไม่ได้ยินแต่จริงแล้วหูตึงมันมีความหมายถึงอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับก็มีคนจะเรียกหูตึงหูหนวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหูตึงเนี่ยเป็นเรื่องของการได้ยินที่ลดลงละกันนะครับซึ่งมันก็แบ่งเป็นได้หลายประเภทนะครับขออนุญาตไปที่สไลด์เผื่อประกอบเลยนะครับก็จะมี3ประเภทนะครับที่เราจะรู้จักกันดีก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของการนำเสียงบกพร่องนะครับนั่นคือในส่วนของหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บหรือจากการเป็นโรคแล้วก็เกิดการอักเสบของหูชั้นกลางแล้วก็ทะลุแตกนะครับหรืออีกตัวนึงอีกโรคนึงก็คือเรื่องของขี้หูตันที่พวกเราชอบปั่นหูกันบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการสะสมขี้หูโดยไม่รู้ตัวนะครับน
0: ะครับแสดงว่าสาเหตุที่พูดถึงเนี่ยก็คือมีเกิดได้จากหลายสาเหตุ
1: หลากหลายเลยครับ
0: แล้วดังนั้นเนี่ยหูตึงถ้าสมมุติเราสามารถสรุปย่อยๆเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะคะ
1: ครับเป็นถ้าหูตึงเนี่ยมันมี3ประเภทอย่างที่อธิบายนะครับเราไล่ตั้งแต่ว่าการนำเสียงบกพร่องนะครับประสาทหูชั้นในเสียหรือเป็นทั้ง2 อย่างตามสไลด์นะครับก็จะเป็นอันที่เป็นอันที่3นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคหูตึงมันจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงบ้างคะ
1: ห้องระดับน้อยนะครับแล้วก็21-55ก็จะเป็น

0: ปานกลาง
1: ปานกลางค่ะ
0: ตั้งแต่56ถึง70ก็เป็นตึงมากนะครับแล้วก็เป็นตึงรุนแรงก็70ถึง90หรือบางคนมากกว่า90เดซิเบลหรือก็เป็นบางคนใช้คำว่าหูหนวกเลย
1: ค่ะ
0: deafness เลยคือไม่ได้ยินเลย
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะยากหน่อยเพราะว่าใส่เครื่องช่วยฟังอะไรต่างก็จะไม่ได้ช่วยนะครับ
1: ที่เห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟังนี่สำหรับคนที่คือได้ยิน
0: ตั้งแต่40ขึ้นไปส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทางราชการหรือทางการขึ้นทะเบียนของคนพิการเนี่ยก็จะต้องเป็นระดับปานกลางขึ้นไปเราถึงจะสามารถเอื้อให้ฟรีนะครับกับประชาชนทั่วไปได
1: ้
0: นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยทำให้การที่คนที่ได้ยินเสียงบกพร่องต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆช่วยทำให้ได้ยินมันจะทำให้สื่อสารกับคนอื่นได้คร
1: ับ แล้วก็ได้ยินดีขึ้นใช่ไหมคะ
0: ก็จะเป็นเครื่องตัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่โอเคก็จะมีเรื่องของการว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็น
1: ค่ะ
0: เพราะหลายคนจะสงสัยฉันหูตึงหรือเปล่า
1: เพ
0: ื่อเริ่มทัก
1: เฉพาะต้องแบบว่าให้ตะโกนอย่างนั้นหรือว่ามีอย่างอื่นบ่งบอกอย่างไหมคะ
0: ครับผมก็จะมีแล้วแต่ว่าการขยับเศษสีของตัวเองนั้นนะครับเศษสีนิ้วถ้าเกิดยังได้ยินอยู่นะครับก
1: ็
0: คือทำจากเพื่อนได้ยินแล้วเราไม่ได้ยินเนี่ยก็แสดงว่าเราน่าจะหูตึงกว่าเพื่อนนะครับหรือนาฬิกาบางรุ่นก่อนจะมีเสียงติ๊กเขาจะเอามาเป็นตัวทดสอบนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงต้องใช้เป็นเครื่องที่เป็นนาฬิการุ่นเก่านะครับหรือจริงๆก็ใช้นิ้วเนี่ยครับเศษสีก็พอจะได้ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการที่ทดสอบโดยการใช้นิ้วอย่างนี้เราจะยังไงคะว่าผู้สูงอายุหรือบุคคลในบ้านของเราหรือบุคคลใกล้ตัวเราจริงๆแล้วอาจจะมีอาการเริ่มต้นของการเป็นหูตึงอะค่ะ
0: คงต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือเราจะต้องตรวจด้วยเครื่องออโดเมตรีนะครับเพื่อบอกว่าระดับการได้ยินเสียแค่ไหนแล้วเราก็จะใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อไปปิดช่องว่างของการที่ไม่ได้ยินก
1: ็
0: คือการขยายเสียงเนี่ยครับเมื่อเราใช้ไมโครโฟนในการพูดให้เสียงดังข
1: ึ้น
0: นะครับเป็นหลักการธรรมดา
1: แล้วอย่างนี้ถ้าพบว่าคนไข้อะค่ะเป็นโรคหูตึงจะมีวิธีการรักษาเริ่มต้นยังไงบ้างอะคะ
0: ต้องบอกก่อนนะครับถ้าโรคหูตึงจากสูงวัยเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นไปตามอายุเซลล์ประสาทเซลล์สมองตัวโคเคลียหรืออวัยวะรับเสียงเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามวัยก็จะต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถกลับมาได
1: ้ก็คือไม่สามารถหายได้ขาด
0: ไม่สามารถกินยาอะไรช่วยได้เลยครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะพยายามมาโฆษณาเชิงสามารถทำนู่นทำนี่ได้จริงๆแล้วต้องบอกก่อนไม่ได้ผลยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบเฉียบพลันแต่ถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ช่วยเลยครับ
1: ไม่คือหมายถึงว่านั่นแปลว่าถึงไปรักษาเนี่ยทานยาก็ไม่สามารถช่วยได
0: ้ครับ
1: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหรือว่ามีวิธีบรรเทาสามารถทำยังไงได้บ้างไหมคะเกี่ยวกับโรคนี้
0: อันดับต้นจริงๆแล้วก็คือญาติหรือคนที่อยู่ด้วยกับคนที่สูงวัยที่สุขุตึงแล้วนะครับหนึ่งก็คืออาจจะต้องเข้าใจนึงก็คือต้องพูดเสียงดังขึ้นแต่ตอนนี้อย่างที่เลิกเกินไปต้นๆนะครับว่าเวลาพูดเสียงดังขึ้นบางครั้งเราพูดแบบ
1: มีสีหน้านิดนึง
0: สีหน้ามันดูไม่ดีต้องพูดซ้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายคนก็จะรู้สึกไม่ดีเช่นกันครับก็คนที่รับฟังครับเขาก็กำลังมองปากเราอยู
1: ่
0: นั่นก็คือคนสูงวัยก็จะต้องมองปากของผู้พูดสังเกตนะครับว่าผู้พูด
1: ฟังด้วยแล้วก็อ่านปากด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ต้องใจของผู้ฟังด้วยครับเพราะบางครั้งไม่ได้ยินแล้วดันแปลสับผิดแปลคำผิดเมื่อไหร่ก็เป็นเรียกหูหาเรื่องน
1: ั่
0: นคือปัญหา
1: เพราะว่าบางทีได้ยินเนี่ยไม่ชัดแล้วพอให้พูดซ้ำอีกทีเนี่ยอาจจะได้ยินผิดเพี้ยนคำที่ผู้สื่อสารถึงด้วยใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: แ
0: ต่เป็นหน้าตาของคนพูดนะฮะจะเป็นลักษณะเป็นขมึงตึงเหมือนกับพูดเสียงดังขึ้นมันตะโกนนึกภาพของการตะโกนนะครับมันจะเหมือนกับการพูดแบบทะเลาะวิวาทเชิงแบบนั้นนะครับซึ่งคนสูงวัยปุ๊บอ้าวเธอมาพูดกับฉันก็มองภาพเป็นว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคนหูตึงเนี่ยสภาพหนึ่งก็คือจิตใจที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรแล้วเราทำไมไม่ได้ยินแล้วพอถ้าเกิดใจไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเสียงบางครั้งมันเพี้ยนไปเข้าใจว่าเป็นเสียงพูดเป็นคำด่าคำว่ากล่าวคำติฉินทานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องพูดถึงจิตใจของคนเป็นก่อนเลยว่าต้องพยายามคิดบวกไม่ได้ยินก
1: ็
0: ให้เขาพ
1: ู
0: ดใหม่ครับหรือไม่งั้นก็ต้องเขียนเป็นหนังสือแต่ถ้าดีสุดก็อาจจะต้องมาใช้เครื่องช่วยฟังซ
1: ึ่
0: งก็จะเป็นรูปตามต่อมานะครับก็มีเครื่องช่วยฟังหลากหลายรูปแบบนะครับ
1: อันนี้คือเครื่องช่วยฟัง
0: ครับผมเครื่องช่วยฟังรุ่นเก่าๆเลยคือขยายเสียงแบบ

0: ใหญ่ๆดังๆไว้สำหรับพกติดตัวนะครับ
1: อ
0: ันนี้จะเป็นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นดูแลง่ายฐานไฟก็ฐานปกติธรรมดาหาซื้อง่ายราคาถูกนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเสียงรบกวนจะมาก
1: เสียงรบกวนนี่หมายถึงยังไงอะคะ
0: นอยส์หรือเสียงรบกวนจากจราจรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าเสียงโอ้โหเราเองที่ไม่เป็นโรคบางทีก็รู้สึกลำคาญจนเราต้องอยู่ในห้องที่ตัดเสียงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงทุกเสียงถูกขยายเสียงมาด้วยหมดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่ใช้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยชอบเพราะคนพิการก่อนนะครับก
1: ับ
0: ข้าราชการเองหลายคนก็เบิกได
1: ้เบิกนี่หมายถึงว่าเอามาใช้ฟรีเลยใช่ไหมคะ
0: แต่แล้วข้าราชการเองจริงๆยังมีส่วนเสียส่วนต่างยกเว้นแต่ว่าเราต้องเลือกเครื่องของบริษัทไหนซ
1: ึ่
0: งแต่ละบริษัทก็ราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอราคาที่มันแพงมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องของอุปกรณ์ material หรือสิ่งที่ทำในวัสดุนะครับ
1: ก็คือแบบมันมีผลกับแบบที่ต่างกันมีผลกับการได้ยินเสียงด้วยไหมคะ
0: แบบที่แตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: ต้องก่อนบอกก่อนว่ามันขึ้นกับเครื่องตัวที่ขยายเสียงอะครับว่ามันมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นที
1: ่
0: สามารถเขาเรียกจำกัดหรือเลือกความถี่ที่จะขยายได้มากแค่ไหนยิ่งตัวที่เลือกได้มากค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลวงหรือราชการเองจะให้ฟรีกับประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงรุ่นระดับนั้นเพราะฉะนั้นคงต้องขยายเกือบทุกความถี
1: ่
0: ซ
1: ึ่
0: งก็จะเป็นคล้ายๆกับรุ่นเมื่อกี้ว่ามันขยายทุกความถี่ก็มาดั้งเสียงน้อยเสียงที่น่ารำคาญในความถี่อื่นๆมารบกวนหูและหลายคนถึงไม่ค่อยใส
1: ่
0: เพราะหนึ่งก็คือรำคาญสองบางครั้งคนชอบไปซื้อเองนะครับต้องบอกก่อนว่าหูที่ใส่ตรงนี้ในที่ใส่ในหูข้างในตรงหูชั้นกลางเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเอียร์โมที่เขาเรียกรอมาสำหรับคนนั้นๆไม
1: ่
0: ใช่ใครก็มาใช้ได้เหมือนที่เป็นหูฟัง
1: จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
0: ใช่ของหูแต่ละบุคคลเพราะเสียงที่ขยายเข้าไปจะต้องไม่ตีออกมาเพราะตีออกมามันก็ขยายอีกรอบหนึ่ง
1: ม
0: ันก็เลยเกิดการซ้อนของเสียงแล้วม
1: ัน
0: เกิดการเหลื่อมความถี่ที่ก็อันอีกอันหนึ่งประเด็นหนึ่งที่คนหลายคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ยิ่งไม่ชอบใช้ใหญ่เลยหนึ่งรำคาญในการใส่หูสองก็จะเป็นว่าเสียงที่มันขยายยิ่งมันเกิดความเพี้ยนต่างๆซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่ได้เครื่องช่วยฟังแล้วนี่ยังต้องมาทดสอบซ้ำซ้อนอีกหลายครั้งเป็นทุกๆเดือนเป็นต้นนะครับ
1: แสดงว่าก็คือเครื่องช่วยเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียหนูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะผู้สูงอายุที่เป็นโรคหูตึงแล้วบางคนก็เลือกที่จะไม่ใช้อยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่ไม่ใช้หรือว่าบุคคลในครอบครัวค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการโรคหูตึงอยู่ข้างๆเราควรจะพูดคุยหรือว่าเข้าใจอะไรเขายังไงมากขึ้นคะ
0: ครับผมครับก็เป็นว่าถ้าคนเกิดมีปัญหาหูตึงนะครับหนึ่งทุกคนต้องตึงนะครับเพราะทุกคนต้องสูงวัยหรือว่าอนาคตสังคมจะเป็นคนสูงวัยมากขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำใจอันหนึ่งก็คือเมื่อเราหูตึงอันหนึ่งถ้าเราได้ยินไม่ชัดกรุณาถามให้เขาพูดซ้ำ
1: ค่ะ
0: เวลาพูดซ้ำก็ต้องเข้าใจว่าคนพูดเสียงที่ดังขึ้นมันออกมาถึงสีหน้าท่าทางที่อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจในการพูดซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนนะครับก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ยินก็อย่าแปลค่าที่เป็นผิดปกติเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวครอบครัวจะมีปัญหาในการสื่อสารซึ่งกันและกันครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหูตึงนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายกดสะโพกไปด้านหลังกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นเราจะทำในท่านอนหงายชันขาขึ้นสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากการนอนหงายค่ะชันขาขึ้นสองข้างแบบนี้นะคะมือสองข้างกอดอกค่ะท่านี้นะคะจะช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างและรอบข้อสะโพกค่ะ

เกรงหน้าท้องค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะท่านี้เราจะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลานะคะและจะกดหลังลงไปหาพื้นก็ต่อเมื่อเราหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไปนะคะแบบนี้นะคะค้างไว้แล้วก็ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไป2หายใจออกกดลงค่ะ3ช้านะคะหายใจเข้าหายใจออกกดลง แล้วปล่อยค่ะ6หายใจออกกดหลังลงหายใจเข้าปล่อยค่ะ7

0: หายใจเข้าปล่อยหลังสบายๆนะคะหายใจออกกดหลังโล่งเก่งหน้าท้องค้างไว้ค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วปล่อยนะคะ10สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ10ครั้งนะคะวันละประมาณ 3-5 รอบค่ะข้อสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะเราจะเกิดการเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อเราทำการหายใจออกนะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือสลัดแขกเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

เราก็จะเริ่มจากตำเครื่องแกงก่อนนะโดยเราใช้พริกแห้งการเตรียมพริกแห้งก็คือเราจะตัดแล้วก็เอาเม็ดออกนะแล้วก็แช่น้ำจนกระทั่งนิ่มนะคะแล้วก็นำมาตำนะคะตัวพริกแห้งเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวน้ำสลัดของเราเนี่ยมีสีสวยนะคะแต่ไม่ต้องเผ็ดมากแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็อาจจะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดเล็กก็ได้นะคะแล้วก็ตำใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อกันไม่ให้กระเด็นนะคะนะคะพริกแห้งเมื่อเราแช่น้ำแล้วเนี่ยจะทำให้ตำง่ายขึ้นนะคะแต่เราต้องค่อยๆตำจนพริกแห้งเนี่ยแหลกซะก่อนแล้วค่อยใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะค่ะแล้วก็ตำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็นำมาใส่ในถ้วยเอาไว้เราก็ได้เป็นส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะสำหรับทำน้ำสลัดแขกของเราแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มจะทำน้ำสลัดแขกก่อนนะคะใช้นะคะน้ำพริกแกงผัดกับหัวกะทิเล็กน้อยนะคะใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดนะคะเราจะผัดกับหัวกะทิเพื่อให้น้ำมันมันออกมาเป็นสีแดงๆหน่อยนึงนะคะถ้าใครต้องการให้มีน้ำมันออกมาเร็วเราอาจจะผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้จะค่อยๆใส่กะทิลงไป

0: ตัวน้ำสลัดแขกเนี่ยถ้าเราจะชิมรสชาติดูแล้วจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาหารทางแขกหรือที่เขาทานกันเนี่ยก็จะเป็นใส่พวกเครื่องแกงลงไปเครื่องเทศลงไปนะคะแต่ตัวนี้เป็นน้ำสลัดที่ไม่เหมือนกับที่เราใช้ไข่แดงตีเหมือนอาหารฝรั่งนะคะก็เติมหัวกะทิจนหมดนะคะหรือถ้าใครขี้เกียจตำเครื่องแกงนะขี้เกียจตำพริกเราก็อาจจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปก็ได้นะคะใช้แต่ใช้แค่ชักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะเอามาผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กะทิเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนะต้องคอยคนอยู่ตลอดไม่งั้นตัวผสมมันจะติดก้นนะเพราะเราใช้หัวกะทิพอค่อนข้างจะข้นนิดหนึ่งนะพอเดือดแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลานะคะเราก็จะเติมถั่วลิสงนะคะก่อนที่เติมถั่วลิสงเราต้องปิดไฟไปก่อนไม่งั้นมันจะข้นมากเกินไปนะคะเราเติมถั่วลิสงคั่วแล้วก็บุบหยาบๆเอาไว้นะคะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวน้ำสลัดนี่ข้นขึ้นเดี๋ยวเราพักไว้ให้น้ำสลัดเย็นก่อนอันนี้เรามาดูวิธีการจัดสลัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะใช้ผักกาดหอมนะคะเราใช้เป็นส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นผักกาดหอมหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เป็นผักกาดแก้วก็ได้นะคะหรือผักกาดเบบี้คอสอันนี้เขาเรียกเบบี้คอสนะคะหรือเป็นผักคอสหรือยาวๆก็ได้นะคะเราก็ใช้วิธีการฉีกนะคะผักสลัดเราจะไม่ใช้วิธีการหั่นนะเพราะเราใช้วิธีการฉีกเพราะว่าการฉีกจะทำให้ผักเนี่ยมีความกรอบอยู่นะถ้าหั่นผักจะช้ำนะคะแล้วก็ฉีกผักนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะหอมใหญ่เนี่ยจะช่วยแก้หวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปสัก 2-3 แว่นนะหั่นแว่นๆแกะพอเราหั่นเสร็จเราอาจจะแกะเป็นแว่นๆลงไปแล้วก็ถั่วงอกลวกลวกพอสุกนะคะเราจะไม่ใช้ถั่วงอกดิบเพราะว่าถั่วงอกดิบบางคนทานไปเนี่ยมันจะมีแก๊สกระทำให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะแล้วก็นำมาลวกให้สุกไว้แล้วก็มะเขือเทศเราอาจจะใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่หั่นเป็นแว่นก็ได้นะคะแต่ถ้าทำอย่างนี้บางทีเวลาเราคุกทานอาจจะเละเราก็เปลี่ยนเป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กนะซึ่งจะมีรสชาติออกมีความหวานด้วยแล้วก็เคล้าเบาๆให้ส่วนผสมมันเข้ากันเดี๋ยวเราก็จัดใส่ลงจานแล้วก็นำเต้าหู้นะตกแต่งด้วยเต้าหู้แผ่นถ้าเด็กบางคนไม่ชอบทานเต้าหู้หรือว่าเราเองไม่ชอบทานเต้าหู้สิ่งนี้เพราะว่ากลิ่นอาจจะแรงเราอาจจะใช้เป็นเต้าหู้หลอดนะเต้าหู้หลอดที่เป็นเต้าหู้ไข่นำไปคลุกกับแป้งแล้วก็ทอดก็ได้นะคะก็สามารถเสิร์ฟได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไก่ฉีกโรยไปหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับไข่ต้ม2ชิ้นโรยด้วยมันฝรั่งกรอบมันฝรั่งกระป๋องก็ได้นะคะเป็นมันฝรั่งอบกรอบหรือใครจะใช้เป็นแบบเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของสลัดแขกจานนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ทานได้เบาๆแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะโดยเราจะได้โปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็จากไข่นะจากเต้าหู้นอกจากนี้เรายังจะได้วิตามิน C จากมะเขือเทศนะซึ่งในมะเขือเทศเนี่ยจะมีสารไลโคปีนซึ่งจะเป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะเหมาะกับผู้สูงอายุที่ป้องกันเกี่ยวกับโรคของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะ และถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เรียนแล้วไม่ชอบอาชีพที่ทำก็ยังไม่ถูกใจจะเปลี่ยนตอนนี้จะสายไปหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้เป็นกรอบความคิดข้อจำกัดกับดักที่ทำให้เราไปต่อข้างหน้าไม่ได้ค่ะบทเรียนนี้เราจะมารู้จักกับทักษะต่อยอดหรือ transferable skill ทักษะที่จะทำให้เราไปต่อได้เอาประสบการณ์ในอดีตมาต่อยอดสร้างทางเลือกใหม่ทางอาชีพในอนาคตกันค่ะเราได้ยินมาตลอดบทเรียนนี้เลยนะคะว่าชีวิตออกแบบได้ทดลองได้เปลี่ยนได้นะคะพี่ๆอยากให้น้องๆได้เห็นประสบการณ์ของการเอาทักษะในอดีตมาต่อยอดอาชีพในอนาคตโดยไม่เสียดายประสบการณ์แล้วก็เวลาที่เคยใช้ไปกับการสร้างแล้วก็เรียนรู้อาชีพนั้นๆค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะพบกับพี่ยิราฟสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์หนุ่มนะคะที่ผันตัวมาทำงานด้านการศึกษาเป็นคุณครูที่ Teach for Thailand แล้วก็เปิดกิจการเพื่อสังคมเป็นมูลนิธิชื่อว่า Saturday School หรือโรงเรียนวันเสาร์ค่ะบทเรียนนี้นะคะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่รับสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรนะคะพี่รับเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School ค่ะพี่รับมีจุดเริ่มต้นเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็สนใจทางด้านการศึกษานะคะผันตัวมาเป็นคุณครูแล้วก็เปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองเบื้องต้นอยากจะทักทายพี่ยีราฟนะคะแล้วก็อยากให้พี่ยีราฟช่วยแนะนำให้พวกเรารู้จักเพิ่มเติมนิดนึงว่า Saturday School ทำอะไรบ้างค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่เมย์ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับก็ผมยีราฟนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับที่จุฬาแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณปีนิดแล้วก็ได้ไปเป็นคุณครูในโรงเรียนขยายโอกาสของกทม.นะครับในมูลนิธิ Teach for Thailand แล้วก็เริ่มมูลนิธิของตัวเองเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School หลังจากนั้นเราเนี่ยมีเป้าหมายปลายทางคืออยากจะเห็นเด็กไทยทุกคนเนี่ยไปถึงศักยภาพสูงสุดแล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมรอบข้างของเขานะครับโดยที่สิ่งที่เราทำหลักๆเนี่ยก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยกัน
0: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราดูเป็นเหมือนอีกร่างนึงซึ่งก็คือตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะทำไมถึงอยากเรียนโปรแกรมเมอร์ทำไมถึงเรียนวิศวะคอมแล้วไปมาทำไมถึงมาทำมูลนิธิช่วยเล่า

0: ายแล้วพอเข้ามหาลัยเราก็ไม่ต้องลังเลเลยว่าจะเข้าอะไรก็เข้าวิศวะคอมพิวเตอร
1: ์
0: ฮะแล้วก็จบมาก็แน่นอนก็เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ปรากฏว่าตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ได้ประมาณปีนึงจริงๆเราก็ระหว่างทางที่เราเป็นเนี่ยเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันมีอีกหลายสิบปีเลยมันเป็นพิเศษจริงๆตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็มีเราเห็นประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือหลายๆอย่างความเหลื่อมล้ำเราก็เห็นว่าเฮ้ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ในสังคมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร
1: ่
0: เราใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้ไม่ค่อยได้เราก็เลยกลับมาคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วเราอยากจะแก้ไขปัญหาสังคมหรือเปล่า
1: เป็นคำถามก่อนเนาะซึ่งถึงเวลานี้นะคะอยากจะลองชวนทุกคนมาลองย้อนเวลาไป อยู่กับพี่รับตอนวัยเยาว์กว่านี้นิดนึงแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นถ้ามันมีโจทย์ในใจอยู่ประมาณนึงว่าแบบเอ๊ะหรือเราจะทำอะไรเพื่อสังคมได้ไหมทางเลือกมันเป็นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปที่กระดานแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กันดูนิดนึงว่าการที่จะทำงานเพื่อสังคมเนี่ยจริงๆก็อาจจะดูเป็นโจทย์กว้างๆเนาะแต่จริงมันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นไปได้พี่รับเคยระดมสมองอะไรให้กับตัวเองบ้างคะในช่วงนี้นะคะพี่รับกับพี่เมย์ก็อยากจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กับโจทย์ของพี่รับกันสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่พี่รับเล่าให้เราฟังว่าแบบงานที่เราอาจจะอยากสนใจทำน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มีผลต่อสังคมในวงกว้างได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้เนาะเราก็เลยลองเขียนเอาไว้ตรงกลางนิดนึงว่างานเพื่อสังคมเนาะพี่ในมุมของพี่รับงานเพื่อสังคมมันแปลงไปทางไหนได้บ้างนะตอนนั้นที่เราเริ่มคิดในใจ
0: ครับจริงๆแล้วมีหลายด้านมากเลยนะครับด้านแรกที่ผมคิดถึงเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสาธารณสุขนะครับ
1: งานเพื่อสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหม
0: ใช่อ
1: าจจะเป็นวงที่หนึ่ง
0: แล้วก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
1: ความเหลื่อมล้ำเช่นคนในสังคมที่อาจจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆแตกต่างกันเลยเนาะถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: อาจจะเป็นเรื่องของความยากจนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุม
0: ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการศึกษา
1: ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าเวลาเราทำ mind map เราก็จะฟุ้งๆไปก่อนแหละว่ามันเป็นอะไรได้บ้างยังไม่ต้องตัดสินว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมพี่รับอยากเริ่มวงไหนก่อนดี
0: อันแรกเลยเรื่องของการทำกิจการเพื่อสังคมหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษานะครับ
1: อาจจะเป็นมุมที่แบบว่าเราแบบว่าทำอะไรที่เป็นของตัวเองเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือกิจการบางอย่างที่อาจจะทำให้เราได้แก้ปัญหาการศึกษาก็จะเป็นอย่างหนึ่งเป็นเหมือนผู้ประกอบการแต่ว่าทำเพื่อสังคม
0: แล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงเรียน
1: เปิดโรงเรียนเลยโรงเรียนพี่ยีราฟ
0: โรงเรียนยีราฟ
1: โรงเรียนยีราฟ
0: แล้วก็ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับการศึกษาก็สามารถเป็นครูได
1: ้ไปเป็นครูได้เลยไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาก็มีความเป็นไปได้จริงก็อาจจะแตกได้อีกเยอะแยะเนาะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆที่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันช่วยเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นผมก็อินเรื่องการช่วยเรื่องของการขาดแคลนเลือดแล้วก็เราสามารถที่จะไปช่วยเรื่องของการออกแบบนโยบายได้เช่นเดียวกัน
1: เป็นแนวเชิงภาพรวมเนาะจะออกแบบกฎระเบียบนโยบายยังไง
0: นะครับก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาไปลงชุมชน
1: อาจจะแบบว่าคอมมูนิตี้ชุมชนชนบทเข้าไปคุยกับชาวบ้านเข้าไปแก้ปัญหาเป็นจิตอาสาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเป็นไปได้เนาะพี่รับเนาะคือสุดท้ายก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะเลือกอะไรแต่ว่าการทำแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะบางทีมันก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีทางเลือกแค่ทางเลือกเดียวและจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องทำ mind map คนเดียวเนาะเราชวนเพื่อนมาทำได้ชวนคนมาร่วมระดมสมองได้อาจจะเห็นมุมมองมากขึ้นทำให้เห็นทางเลือกมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทำให้เรารู้สึกไม่ติดกับแล้วก็เห็นช่องทางในการเรียนแล้วก็การออกแบบอาชีพมากขึ้นค่ะ

0: mind map ของพี่รามนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ทั้งเรื่องเยอะมากมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ไปทำกิจการเพื่อสังคมทำสตาร์ทอัพเพื่อสังคมก็ได้เชิญคนมาบริจาคเลือดเป็นครูก็มีเนาะเราตกตะกอนยังไง
1: คือเราอาจจะดูแต่ละอันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันพอสมควร

0: คือตอนที่ผมกำลังเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่เนี่ยก็จะมีบางช่วงเวลาที่เราได้ไปเข้าอีเวนต์เข้างานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักสตาร์ทอัพการรู้จักโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จริงๆแล้ว2 อย่างนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันคือมันเป็นการสร้างองค์กรสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมานะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเป็นเจ้าขององค์กรแล้วเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้กับคนจำนวนมากอันนี้คืออันแรกที่ได้จากการที่เรารู้จัก2 อย่างนี้พอเราเริ่มรู้จักตัวเองในมุมนี้แล้วปุ๊บเราลองดูว่ามันปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้ไขอันดับแรกเลยก่อนที่จะมาทำเรื่องการศึกษาเนี่ยผมก็ไปลองทำเรื่องของแอปชวนคนมาบริจาคเลือดอันนี้ก็ลองทำไปสักพักนึงปรากฏว่าเฮ้ยปัญหาเรื่องนี้เราอาจจะยังไม่ได้อินกับมันมากพอเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบแก้ไขเพนพอยต์ของเราขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเส้นทางการเข้าไปทำเรื่องนี้มันมีกลุ่มที่เราจะต้องไปดีลด้วยที่เราอาจจะแบบทำอะไรได้ยากเราก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มันแบบซีเวียร์ขนาดนั้นคนก็ไปบริจาคเลือดกันอยู่ประมาณนึง
1: คือโจทย์เพื่อสังคมก็มีหลากหลายพอเอาตัวเองลงไปคลุกคลีกับโจทย์มันก็อาจจะเริ่มโจทย์ที่เราสนใจแล้วก็โจทย์ที่เราอาจจะอินมากกว่าอันอื่นเนาะสิ่งที่เจอว่าอินมากคืออะไรคะ
0: ครับคือเราก็มาดูภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องการศึกษาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแก้ที่ตัวรากของปัญหาหรือว่า root cause เนี่ยมันน่าจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยช่วยคลี่คลายไปด้วยเราก็เลยเลือกที่จะไปสนใจปัญหาเรื่องการศึกษาเราจะทำยังไงเพื่อที่จะรู้ได้ชัดเจนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้าง
1: อ
0: ันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราเริ่มที่จะเข้าไปเข้าใจปัญหาม
1: ากขึ้น
0: เพราะว่าตอนที่เราทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเราเรียนจบมาในช่วงเวลามัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าประถมอะไรเงี้ยเราก็ผ่านการศึกษาที่ไม่ได้แย่มากมาแต่ว่าปัญหาการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราต้องไปมองถึงคนส่วนใหญ่เขาได้รับการศึกษาเป็นยังไงอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจว่าจะไปลงมือทำเนี่ยก็คือเราไปเป็นครูในโรงเรียนที่เป็นไทป์ของโรงเรียนที่ประสบปัญหาอยู
1: ่ค่ะ
0: ก็เลยเป็นเส้นทางว่าเราเลือกที่จะไปเป็นครูก่อน
1: จากโปรแกรมเมอร์มาเป็นคุณครูมาเป็นเจ้าของมูลนิธิมันคงมีเยอะแยะมากมายที่ต้องเรียนเอามาปรับใช้แล้วก็กลายเป็นคุณครูที่อาจจะมีวิธีการสอนแตกต่างจากคนอื่นมีวิธีการวิเคราะห์นักเรียนที่หลากหลายแล้วก็ทำให้เราออกแบบวิธีการเรียนรู้ได้น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้น
0: ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากโปรแกรมเมอร์เป็นคุณครูเนี่ยมันจะมีทักษะหลายอย่างเลยที่เราเนี่ยส่งต่อมาไม่ได
1: ้แบบต้องเรียนรู้ใหม่เลย
0: ใช่คืออันดับแรกเลยโปรแกรมเมอร์เนี่ยคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่อง แบบอยู่คนเดียวแต่ว่าเจอนักเรียนเนี่ยโอ้โห30 กว่าคนเน
1: ี่
0: ยท้าทายมาก
1: ทำไงเราเอาสกิลนี้มาจากไหนไปคว้ามาจากไหน
0: ทีนี้เนี่ยพูดถึงไปคว้ามาจากไหนเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะได้เป็นประธานรุ่นก็มีโอกาสได้พูดกับเพื่อนๆอยู่บ้าง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นสกิลที่อาจจะต่อยอดมาบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทักษะที่คล่องขนาดนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือจะเป็นค่อนข้างอินโทรเวิร์ตก็คือแบบอยู่คนเดียวเนี่ยสบายใจกว่าแต่พอไปอยู่กับเด็กๆหลายๆคนเนี่ย
1: เด็กมาจ้อแจ๊คุย
0: ปวดหัวมากครับต้องบอกตามตรงปวดหัวมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็เรียนรู้ได้เรารู้สึกว่าคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นมากเลยหลังจากที่เป็นครูปรากฏว่าพอเราทำไปเรื่อยจริงๆมันก็คือเราเป็นครู2 ปีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็พัฒนาสกิลของเราอย่างน้อยคือเรากล้าพูดมากขึ้นกับคนจำนวนมาก
1: พี่รับไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อจำกัดเนาะแต่มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้คือเสียงที่เราพูดกับตัวเองคือแบบอุ๊ยตายละฉันทำไม่ได้ฉันไม่เคยเรียนสิ่งนี้มาก่อนแต่เสียงที่พี่รับพูดกับตัวเองมันอาจจะเป็นว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงดีนะเราถึงจะรู้และทำสิ่งนี้ได้นะคะ
0: เราอาจจะต้องมีจังหวะฮึบนิดนึงที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดนะแต่ว่าเราอาจจะใช้ความกล้าในใจของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะลุยกับมันเราจะมี mindset ที่ว่าเฮ้ยการลองดูเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยเราก็สามารถที่จะลุยใหม่ได้วันใหม่เราก็กลับมาได้เหมือนกัน
1: คือถ้าไม่ลองเนี่ย
0: ที่เราอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่แต่พอเราเป็นผู้บริหารมูลนิธิเนี่ยเราต้องดูแลคนเราต้องดูแลคนเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากอันนี้จะเป็นทักษะเรื่องของcollaboration skill หรือว่าจะเป็นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มที่จะพัฒนา

0: หนักหมามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งมูลนิธิเนี่ยหาคนให้คำปรึกษายากมากจริงๆตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราล้มลุกคลุกคลานกับมันแล้วก็เรียนรู้จากหน้างานซะมากกว่าเรียนรู้จากคนที่มาทำงานด้วยกับเราซะมากกว่าไม่ได้ไปหาตำราหรือว่าหาคอร์สเรียนอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้ากลับไปได้เนี่ยผมจะหาคอร์สเรียนหรือว่าหาหนังสือมาอ่านมากขึ้นกว่าเดิม
1: ทีนี้พอเราบอกว่าเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆบางคนก็อาจจะมีคำถามเพราะว่าบางครั้งการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยมีทรัพยากรบางทีจะไปเรียนอะไรทีก็มีค่าใช้จ่ายเนาะมันกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บางคนมองว่าการพัฒนาทักษะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตรงนี้พี่รับมองว่ายังไงบ้างคะ
0: โอ้ครับคือถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของข้อจำกัดทางด้านปัจจัยที่เราอาจจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนต่างๆอะไรเงี้ยครับคืออันเนี้ยจริงๆตอนทุกวันนี้เลยนะครับเรามีโซเชียลมีเดียที่มีองค์ความรู้อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายเหลือเกินคือเราเสิร์ชอะไรใน Google ไปเนี่ยเราแทบจะเจอทุกอย่างเลยผมว่าอันนี้เป็นทางแรกเลยที่เราสามารถไปหาข้อมูลได้ก็ยังมีวิดีโอใน YouTube ใน TikTok หรือว่าในที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เมื่อไม่นานมานี้มี ChatGPT ขึ้นมาโอ้โหเรียกได้ว่าถามอะไรไปตอบได้เหมือนอับดุลเลย คือถามยากขนาดไหนก็มีคำตอบมาให้เป็นไกด์ไลน์ผมว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความรู้มันหาไม่ยากเลยหรือว่าอาจจะเป็นพอดแคสต์ก็ได้เราถนัดเรื่องการฟังแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนที่อาจจะมีข้อจำกัดมากๆจริงๆเราอาจจะมียืมโทรศัพท์มือถือจากคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ลองไปแอบใช้ Wi-Fi ฟรี
1: มันมีทางไปได้ใช่มีทางไปได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆเราไม่อยากจะให้ปิดกั้นตัวเองถ้าสมมติว่าเราแบบเฮ้ยยังไม่ได้ข้อมูลที่เราต้องการปรากฏว่าข้อมูลบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเราอาจจะเข้าไปหาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
1: ๆจริงๆการถามนี่เป็นแบบว่าวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะง่ายที่สุดเลยเนาะแบบคนที่รู้จักคนที่ให้ข้อมูลเราได้ยีราฟพูดถึงการถามคนรอบตัวพี่เลยเริ่มมีคำถามว่าตลอดเส้นทางในการออกแบบชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะคนรอบตัวมีผลต่อเส้นทางชีวิตเรายังไงบ้างคะ
0: โอ้เรียกได้ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับคือคอนเซปต์ผมว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่เราต้องยอมรับเลยว่าการที่เราไปอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเราจะมีการปรับตัวแล้วก็ซึมซับคนรอบข้างเข้ามาอยู่ในตัวเราเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างตอนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก่อนอาจจะใกล้เคียงกับน้องๆมากกว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะมาเป็น เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยในใจของผมเนี่ยอยากจะเรียนจิตวิทยาด้วยอยากจะเรียนเรื่องของการบริหารด้วยเราเลือกที่จะเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีกับการที่ไปเรียน2คณะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนวิศวะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็ให้เรามาเรียนตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มีตัดสินใจตามคนรอบเชิญชวนเขามาช่วยกันในการเริ่มต้นกิจกรรมของ Saturday School
1: ยิ่งเรารู้จักคนเยอะเราก็อาจจะยิ่งมีทางเลือกเยอะการที่เรามีเน็ตเวิร์กของคนที่เรารู้จักมันก็อาจจะช่วยทำให้เราได้พัฒนาทักษะเปิดโอกาสบางอย่างเนาะพี่รับช่วยเรานิดนึงไหมคะว่าการรู้จักคนการเข้าไปคุยกับคนมันทำให้เราสร้างอาชีพทุกวันนี้ได้ยังไงบ้าง
0: ครับตอนที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ทำเรื่องสนใจเรื่องสตาร์ทอัพสนใจเรื่องโซเชียลแอนด์ไพร์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเห็นไอเดียว่าคนนู้นอยากจะทำอันนี้คนนี้ทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำแอปพลิเคชันนี้ทำไมคนนี้เลือกที่จะทำ องค์กรเพื่อสังคมแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มคนที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ใช้คำว่าแลกเปลี่ยนรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ความรู้กับคนในชุมชนนี้ได้เหมือนกันหรือว่าคนในชุมชนนี้มีสิ่งที่ไปเจอมาไม่เหมือนกับเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้
1: อยากจะชวนยีราฟลองถอยหลังมานิดนึงแล้วพูดถึงเส้นทางพูดถึงทักษะเนาะหลายครั้งเราจะได้ยินเด็กๆพูดว่าแบบเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบางทีวิชาแนะแนวก็อาจจะยังไม่ได้ให้มุมมองตรงนี้เรามากน้องๆที่อยากจะเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมมองของเราที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Saturday School เนาะที่แบบเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าน้องๆสามารถแนะแนวตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
0: ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าสิ่งที่พี่เมย์สอนในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้กับลูกๆของเราหรือว่าในห้องเรียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับการทำ Mind Map การค้นหาตัวเองผ่านการวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่สมมติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณครูเนี่ยเรามีลูกๆหรือมีนักเรียน

0: ที่เราดูแลอยู่นะครับอันดับแรกเลยคือเราอาจจะต้องเปิดใจก่อนเปิดใจแล้วก็ให้พื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟสเปซให้กับลูกๆของเราเนี่ยได้เล่าเลยว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอยู่เขาอยากจะทำอะไรหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นคอยซัพพอร์ตตามความสนใจของเด็กเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กๆ เนี่ยเขาจะไปลองทำแล้วเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าให้เขาได้ลองแล้วเราอ่ะจะมีหน้าที่ในการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรในนี
1: ้
0: เขาอยากพัฒนาอะไรต่อหรือว่าเขาไม่ชอบอะไรแล้วการเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้พูดความสนใจความถนัดบางทีเขาเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะว่าเขาสนใจอะไรแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปล่อยให้เด็กไปทำแล้วเราสามารถช่วยผลักดันแล้วก็กดขันเด็กๆได้ด้วยเช่นเด็กๆบอกว่าอยากจะไปวิ่งมาราธอนให้ได
1: ้
0: การที่เด็กบอกว่าอยากไปวิ่งมาราธอนให้ได้เขาต้องมีตารางซ้อมของเขาถูกไหมครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยต้องวิ่ง5โลเราอาจจะช่วยวางแผนก็ได้หรือว่าเขามีแผนของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาขี้เกียจไปวันนึงเรา
1: ช่วย
0: ต้องช
1: ่
0: วยเลยต้องช่วยเลยต้องช่วยเลยว่า
1: ช่วยปลุก
0: วันนี้เนี่ยไม่ได้นะต้องไปซ้อมไม่งั้นเนี่ยไปถึงเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาเป็นคนตั้งเองแล้วเราจะเป็นคนที่คอยสกิดอย่างที่พี่เมย์บอกคอยสกิดว่าเฮ้ยมันเริ่มออกนอกแผนแล้วนะที่เราตั้งเอาไว้เองนะให้เขาได้ลงมือทำตามที่เขาวางแผนเอาไว
1: ้
0: อันนี้จะเป็นหน้าที่ของคนที่คอยซัพพอร์ตใช
1: ่สุดท้ายเป็นเรื่องของการลองแล้วก็มุมของเด็กๆที่ฟังพี่รับในวันนี้ได้ยินคำว่าลองหลายทีมากถ้าเมื่อกี้มีจับคำจะได้ยินคำว่าลองเยอะมากสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องรอให้ใครมาแนะแนวเราเสมอไปแต่ว่าเราสามารถแนะแนวตัวเองได้ด้วยการเอาตัวเองเข้าไปลองจริงๆลองทำจริงๆเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะการลองทำให้เราได้ทักษะใหม่ๆที่เอาไปต่อยอดได้กลับมาที่เรื่องของ transferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดนะคะในมุมมองของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็อาจจะเป็นการลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะเปิดพื้นที่ในการลองได้ยังไงให้เขาสามารถลองได้อย่างเต็มที่เราจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้ยังไงบ้างให้กำลังใจยังไงบ้างไม่ได้ชี้บอกแต่ว่าคอยช่วยสนับสนุนระหว่างทางช่วยตั้งคำถามเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าสิ่งนี้ที่อยากจะทำอาชีพนี้หรือเปล่าที่อยากจะทำแล้วก็มีหน้าที่คอยให้กำลังใจอาจจะไม่ได้เป็นคนกำหนดแผนให้แต่ช่วยวางแผนและขั้นตอนแล้วก็คอยช่วยสะกิดให้เขาลงมือเต็มที่กับขั้นตอนนั้นๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ล้ามากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนให้กับน้องๆแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทักษะต่อยอดสำคัญยังไงTransferable skill สามารถสร้างอาชีพแล้วก็ทางเลือกให้เราได้ยังไงบ้างค่ะTransferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดที่พี่ยีราฟพูดถึงนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถกระโดดข้ามจากอาชีพนึงไปอีกอาชีพนึงสายการเรียนนึงไปอีกสายการเรียนนึงโดยที่เรายังเอาทักษะติดตัวไปเป็นประโยชน์ไม่เสียของได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นเนาะการที่เราจะคิดอะไรได้หลากหลายมีมุมคิดต่อยอดแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะอันที่สองที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของ transferable skill หรือทักษะต่อยอดก็คือ critical thinking เนาะการคิดเป็นเหตุเป็นผลอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์อาจจะลิงก์ไปถึงมุมของการแก้ปัญหาอย่างที่ทางพี่รับได้ยกตัวอย่างไปเนาะนั่นรวมไปถึง soft skill นะคะหรือว่าทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการเจรจาต่อรองสื่อสารซึ่งอาจจะหมายถึงการพูดต่อหน้าสาธารณะหรือว่าแม้ว่ากระทั่งการสื่อสารกับคนในทีมจัดการทีมให้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทักษะต่อยอดเช่นเดียวกันนั่นรวมไปถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะการที่เราเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องตัวสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเรียนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเลยที่พี่เมย์คิดว่าสำคัญที่สุด transferable skill ที่ทำให้เราอยู่รอดเรียนรู้ได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็คือทักษะที่จะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้มีทักษะของการปรับตัวเรียนรู้ว่าสิ่งบางอย่างที่เราเคยรู้ในอดีตอาจจะไม่ใช่แล้วในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทั้ง mindset แล้วก็ทักษะที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวสร้างทางเลือกใหม่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าน้องๆจะทำงานอะไรทำกิจกรรมอะไรหรือว่าทำงานอดิเรกอะไรนะคะพี่เมย์อยากให้น้องๆลองตั้งคำถามว่าในการทำงานเหล่านั้นการเรียนเหล่านั้นการทำงานอดิเรกเหล่านั้นเนี่ยเราได้ทักษะอะไรเพราะว่าทักษะเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเป็นทักษะต่อยอดเป็น transferable skill ของ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

ในไม่มีเหลือเลยท่านก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีการต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่จะมีผลต่อความรู้สึกว่ากายเป็นเราเป็นของเราก็คือการเฝ้าสังเกตกายตามความเป็นจริงเลยอากาศหนาวอย่าให้มันหนาวเลยขอให้ร่างกายเราสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าร่างกายเป็นของเราน่าจะสั่งมันได้ขอให้หายทันทีถ้าร่างกายก็เป็นของเรา

ก็ห้ามมันได้อย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายแต่การที่ความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายดำเนินไปโดยไม่ได้สนใจตัวเราเลยหมายถึงจิตใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น้อยคนอยากจะเรียนรู้เลยแต่เราก็ต้องสังเกตเราก็ต้องเรียนรู้จากความจริงของกายในร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนจึงจะพอดีต้องการอาหารเท่าไรอย่างไรจึงจะพอดีงอกกำลังกายเท่าไรมันจึงจะพอดีคำว่าพอดีนี่สำคัญมากเป็นเครื่องชี้วัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัตถุที่เราเกี่ยวข้องดังเราต้องฉลาดในร่างกายเพราะถ้าเราตกเป็นทาสของความต้องการเกี่ยวกับร่างกายเสียความเป็นอิสระของเราเลยคนที่หลงอยู่กับความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นหลงอยู่ตรงนี้ฮะความเจริญงอกงามทางชีวิตหยุดชะงักเลยมันติดอยู่แค่นั้นหมกมุ่นอยู่แค่นั้นดังนั้นเราก็จะเลิกเสลยนะแสวงหาความสุขทางตาไม่ต้องเลิกหรอกแต่อย่าให้หลงกับมันให้รู้จักความพอดีของมันอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในการแสวงหาความสุขแบบนี้ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นนี่หัวข้อที่สองเรื่องวัตถุรอบตัวตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าวัตถุต่างๆที่อยู่ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเงินของเราโทรศัพท์ของเราอะไรๆที่เราถือว่าเป็นของเราโดยสมมุติปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันมันจึงใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ไม่หลงกับมันไม่เป็นทุกข์กับมันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะถ้าปล่อยตามกระแสจะหลงง่ายกว่าไม่หลงนะยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยดูการโฆษณารอบตัวดูความชักนำการกดดันให้โง่เนี่ยเราก็สร้างสังคมที่ชวนคนโง่ไม่ชวนคนฉลาดชวนคนหลงไม่ชวนให้คนมีปัญญาฉะนั้นเราก็จะเอาตัวรอดทางด้านสติปัญญาเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเราไปหวังจากค่านิยมสิ่งแวดล้อมอะไรไม่ได้ทีนี้ข้อที่สามข้อที่มีความสำคัญมากคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากเพราะเรามีชีวิตได้ในโลกนี้เพราะเรารู้จักอยู่กับโลกอย่างเป็นมิตรและการสำนึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใน 200-300 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษแล้วแผ่ไปสู่โลกทุกๆประเทศทุกๆทวีปทุกๆประเทศนั้นก็มีการลับหูลับตาต่อผลของการกระทำ

หรือว่าทำไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่สนใจเราถือว่าแล้วก็กอบโกยของธรรมชาติเอามาใช้ในปัจจุบันถ้าจะมีผลเสียเกิดขึ้นก็คงในอนาคตนู่นเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตายก่อนนี่คนก็คิดอย่างนี้มานานแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันถ้าเราดูความรักลูกรักหลานของมนุษย์ทั้งหลายทุกประเทศทุกคนก็ต้องรักลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อหลานแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการดำเนินชีวิตในทางที่กำลังทำลายอนาคตถ้าไม่ใช่ของลูกก็ของหลานไม่ใช่ของหลานก็ของเหลนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกกำลังเปิดเผยถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่ามนุษย์เราเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่ที่อยู่ไม่ได้แล้วไม่ใช่เพราะธรรมชาติล้วนๆเป็นเพราะการกระทำเป็นเรื่องของกรรมปัญหาคืออะไรปัญหาอย่างหนึ่งเทียบกับคนอื่นหรือเทียบกับบริษัทใหญ่ๆแต่เราคิดอย่างนั้นไม่ได้เหมือนการทำความดีความชั่วทั่วไปถ้าคิดอย่างนั้นมันจะท้อแท้ใจใช่ไหมถ้าคิดว่าถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาก็ทำเราไม่โกงคนอื่นก็จะโกงอยู่แล้วดีอย่างน้อยก็ให้ครอบครัวเราให้ตระกูลเราเป็นผู้ได้รับดีกว่าคนอื่นคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นต้นไม่ทำไม่ได้เป็นต้นทีนี้มีนิทานเรื่องหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเคยฟังก่อนแต่มันเป็นนิทานที่ดีมากในเรื่องคนที่ออกกำลังกายชายหาดตอนเช้าเห็นปลาดาวขึ้นบนบกขึ้นบนชายหาดเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆตัวกำลังจะตายสงสารปลาดาวเดินลงไปที่ชายหาดก็หยิบปลาดาวตัวหนึ่งโยนลงไปในทะเลแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเวลาก็ผ่านไปเพื่อนคนหนึ่งมองเห็นก็ลงไปถามเขาว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าช่วยชีวิตปลาดาวเขาบอกว่าปลาดาวที่กำลังตายนี่เป็นแสนนี่คุณคนเดียวก็จะช่วยอะไรได้มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเขาก็เลยหยิบปลาดาวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โยงเข้าไปก็ช่วยตัวนั้นสิฮะและช่วยตัวนั้นคือถ้าเราคิดว่าจำนวนทั้งหมดที่ตายเราถ้าคิดจำนวนที่ช่วยชีวิตได้ถ้าคิดเป็นตัวเลขดูจะไม่มีความหมายแต่ว่าต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตเดียวมันล้ำค่าแล้วก็ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตแต่หนึ่งชีวิตล้ำค่าสองชีวิตล้ำค่าสามชีวิตล้ำค่าถ้าเราเคยคิดว่าแค่ชีวิตเดียวอันนี้มันคิดไม่ดีละเลยว่ามีสำนวนภาษาอังกฤษที่คนไทยก็แปลแบบเป็นภาษาไทยเหมือนกันเราก็ใช้คำว่าฟางเส้นสุดท้าย

ไม่ทราบว่าเราคงเคยได้ยินคำนี้แต่ประโยคต่อไปก็คือหลังอูดจึงหักอันนี้ในนิทานเก่าก็มีอูดตัวหนึ่งก็แปลกของแล้วก็เจ้าของนี่เห็นแก่ตัวมากอยากขนของไปมากก็เพิ่มไอ้ตัวอูดก็ทรมานจะไม่ไหวแล้วเพิ่มจึงจะตายอยู่แล้วแต่ว่าที่ตายนี่ก็เพิ่มฟางเส้นเดียวมันเป็นจุดที่เรียกว่า tipping point ถึงแค่นี้เปลี่ยนจากชีวิตมีชีวิตเป็นตายน้ำหนักของฟางเส้นเดียวแทบไม่มีความหมายเลยแต่สำหรับอูฐตัวนั้นที่ถึงจุดนั้นมันก็ทำให้ตายได้ฉะนั้นเราก็ควรจะพยายามมองการกระทำของเราในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดีความชั่วและเรื่องการกระทำที่มีผลกระทบต่อคนอื่นผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราถือว่าเราเป็นเจ้าของฟางเส้นหนึ่งนี่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดความดีก็ได้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเกิดความชั่วก็ได้แต่เราจะชั่งน้ำหนักอย่างเดียวโดยไม่ดูบริบทไม่ได้อันนี้จะเข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนมีปัญญาจะคอยดูบริบทตลอดเวลาอย่างคำว่าสติมันก็คู่กับอีกคำหนึ่งว่าสัมปชัญญะใช่ไหมสติอย่างเช่นเราทำอะไรอยู่เราก็ไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่การที่เราสำนึกอยู่ในบริบทของการเจริญสติอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปชัญญะอันนี้มีตัวอย่างสมัยที่อาตมาบริหารวัดที่อุบลมีพระรูปหนึ่งท่านท่องปะก็ลำคาญมีเสียงดังรบกวนเวลาทำกิจหรือเวลาทำสมาธิท่านก็เลยมากราบเรียนปรึกษาว่าทำยังไงดีอาตมาเลยต้องเรียกพระองค์นั้นมาแล้วก็คุยเรื่องการสวดปฏิโมกข์ในเวลาที่ไม่รบกวนคนอื่นแต่ที่ยกเรื่องนี้มาเล่าก็คือเมื่อเราวิเคราะห์ว่าท่านผิดพลาดตรงไหนถ้าว่าสติท่านก็อยู่ในปัจจุบันท่านก็อยู่กับงานที่ท่านกำหนดไว้ควรจะทำแต่ท่านขาดความนึกในผลกระทบของการเจริญสติที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นเรียกว่าขาดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือการสำนึกในบริบททั้งสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและจุดประสงค์ภาพรวมเป้าหมายของสิ่งที่จะทำฉะนั้นในการบริโภคในการใช้สอยสิ่งต่างๆนั้นเราก็อยู่กับสิ่งที่เรากำลังใช้อยู่ถึงจะใช้อย่างประหยัดอย่างคือไอ้ทุกวันนี้บางทีเราสอนให้โอ้ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยความประหยัดโดยที่บังคับประเด็นที่ว่าระวังใช้อย่างประหยัดกับไม่ใช้เสียเลยอันไหนจะดีกว่ากันคือทางฝ่ายธุรกิจเขาก็อยากจะสนับสนุนให้ใช้อย่างประหยัดมากกว่าเพราะเขาก็ยังได้กำไรแต่ว่าถ้าเราจะเอาตัวรอดเอามนุษย์รอดได้ในอนาคตเราก็คงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายอย่างที่ทุกวันนี้เราถือว่าธรรมดาคนในอนาคตเขาคงไม่มีใช้เขาว่าจะมองว่ายุคนี้อยู่ได้ยังไงเพราะเราใช้จนเกินพอดีแล้วแล้วถ้าไม่ใช่ตัวเราต้อง

้องรับโทษลูกหลานเราที่ยังไม่เกิดเขาก็ต้องรับแต่อย่างน้อยเราก็ทำอย่างที่เราทำได้อย่างที่ว่าเราเป็นผู้ถือฟางเส้นหนึ่งแล้วก็พยายามรับผิดชอบต่อการกระทำอย่างน้อยอย่าไปทำให้มันเร็วกว่านี้แต่ในบางเรื่องไม่ใช่แค่ว่าใช้อย่างประหยัดบางอย่างนี่ถือว่าไม่ทำเสียเลยอย่าใช้เสียเลยจะดีกว่าจากนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการศึกษาเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลก อยู่ในโลกนี้โลกนี้มีบุญคุณต่อเรามากแต่เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณโดยการใช้วัตถุของโลกอย่างมีปัญญาอย่างรู้จักพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพุทโธทำอย่างไม่รู้มันก็จะเกิดความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาให้รู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันแล้วการตัดสินของเรามักจะเป็นไปในทางที่ดีเอาแล้ววันนี้ก็คงได้ให้ข้อคิดพอสมควรแก่เวลา

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่2ในจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ1ล้าน2แสนบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่าใน C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้น

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น

0: ในปัจฉิมวัย
1: สุขแหมวัยมันก็แบ่งถ้าคุณแบ่ง3วัย
0: ครับ
1: วัยมันก็ต้องเปรียบเทียบ
0: อ้อต้องเปรียบเทียบ
1: วัยมันก็3วัยปฐมวัย
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบกับวัยตะมิ้ว
0: ปฐมวัยเรียกว่าวัยตะมิ้ว
1: ครับ
0: มัชฌิมวัย
1: เรียกว่าวัยไฟครับ
0: แต่ว่าอยู่ๆจะมีความสุขมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจึงจะทำให้เรามีความสุขวิธีปฏิบัตินั้นเขาเรียกว่าสุขะปฏิปทาครับพระเดชพระคุณ
1: สุขะปฏิปทา
0: ครับแปลว่าการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข
1: เหมือนที่เราบอกว่าหลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาคือนะสันโดษ
0: ครับ
1: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาบริจาค
0: ครับ
1: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาไม่ว่าใคร
0: ครับ
1: อันนี้เป็นปฏิปทา
0: ครับเป็นปฏิปทา
1: แปลว่าเป็นทางดำเนินชีวิต
0: ให้เป็นปกติสุขเพื่อป้องกันกายไม่ให้วิปริตจิตไม่ให้วิปลาส
1: เป็นการป้องกัน
0: ครับ
1: ถ้ากาย
0: วิปริต
1: จิตก็วิปลาสไปด้วย
0: คือเรียกว่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ
1: โอ
0: ้ครับกายวิปริตนี่คือป่วยไข้อยู่เป็นประจำ
1: โอ
0: ้ส่วนจิตวิปราชมีความเครียดมีความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับนี่อย่างนี้เรียกว่าจิตวิปราช
1: สุขปฏิปทานี่เป็นเส้นทางปฏิบัติ
0: ครับ
1: เพื่อความสุขอ่ะมีหัวข้ออะไรที่โยมจะพึงปฏิบัติได้บ้างครับ
0: ผมจะเรียนถวายพระเดชพระคุณและฝากญาติโยมคนไทยเรานี่ชอบเลข9ผมก็จะบอกวิธีว่าเอา9ข้อ9ขั้น9ข้อ9ขั้น
1: ไม่มากไม่น้อย
0: ครับเรียกว่าสุขปฏิปทาเริ่มต้นตั้งแต่บันไดขั้นที่1อย่ามีนิวรณ
1: ์ถ้าปรารถนาความสุขอย่ามีนิวรณ
0: ์อันดับแรกอย่ามีนิวรณ
1: ์2
0: อันดับที่2อย่านอนดึกดื่น
1: อันดับที่3
0: อย่าฝืนสังขาร
1: อันดับที่4
0: อย่าดื่มทานของเป็นพิษ
1: อันดับที่5
0: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
1: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
0: ครับ
1: อันดับที่6
0: อย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้าน
1: อันดับที่7
0: อย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้
1: อันดับที่8
0: มันออกกำลังกาย
1: และอันดับที่9
0: ขวนขวายในบุญกุศล
1: อันนี้9ประการ
0: 9ขั้น9ข้อ9ประการ
1: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีองค์คุณ9ประการ
0: ครับ
1: ตั้งแต่อรหังเป็นพระอรหันต
0: ์ครับ
1: สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเรื่อยไปจนถึงพักขวา
0: ครับ
1: เอาคนเราถ้าจะมีความสุขต้องปฏิบัติสุขปฏิปทา9ประการ
0: 9ประการ
1: เอาข้อแรกอย่ามีนิวรณ
0: ์ข้อแรกอย่ามีนิวรณ์เราเรียกอีกไวยะหนึ่งว่านิวรณธรรมแปลว่าสิ่งที่มันกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงความสุขความดีงามเริ่มต้นตั้งแต่กามฉันทะ
1: พยาบาท
0: พยาบาทกามฉันทะพยาบาท
1: วิจิกิจฉา
0: จิกิจฉาอุทธัจจะกุกกุจจะ
1: นี่เป็นนิวรณ
0: ์ครับเป็นนิวรณ์ถ้าใจไปหมกมุ่นในเรื่องกามคุณจิตใจครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องอาฆาตพยาบาทจองเวรแล้วก็ทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านคิดแล้วก็เครียด
1: เรื่องของนิวรณ์เนี่ยในกามฉันทะกามฉันทะคือความกังวลในเรื่องของกามคุณ
0: ครับ
1: กามฉันทะที่มันเป็นอะไรเป็นนิวรณ์เนี่ยนะคือความฟุ้งซ่านแห่งจิต
0: ครับ
1: มนุษย์เนี่ยมันมีกามฉันทะเกี่ยวกับคู่ครองอยู่2เรื่องครับ
0: เรื่องที่1
1: 1รักคาดหวัง
0: 1รักคาดหวัง
1: ครับ
0: 2
1: รักพลาดหวัง
0: รักพลาด

0: หวัง
1: นี่แหละที่นอนไม่หลับกัน
0: คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคาดว่าจะเป็นอย่างนี
1: ้แหมเรารักผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโชว
0: ์ฤทธิ์ปรากำเริบแล้ว
1: ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณไม่ใช่ผมพูดเองนะใครที่เคยฟังพระเทศน์เนี่ยท่านเจ้าคุณลองคิดดูพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาต
0: ครับ
1: ไปบิณฑบาตแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรเป็นนางนางงามเมืองหญิงงามเมืองชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้คิด
0: แต่เขาเรียกกันว่านครโสเภณีนางสิริมาน
1: างสิริมาหญิงงามเมืองสำหรับรับรองแขกเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินมาจากต่างแดนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่หญิงงามเมืองคนนี้แกก็คิดท่านเจ้าคุณเราเกิดมาเนี่ยทำไมมีกรรมเขามีคู่ผัวตัวเมียนะกันเป็นคู่แต่เราทำไมต้องผ่านผู้ชายหลายคนมาคิดนะท่านนะพอมาคิดก็เกิดความรู้สึกเป็นกรรมอะไรของเราก็เลยเข้าหาพุทธศาสนานับแต่เริ่มใส่พุทธเจ้าแล้วก็พยายามแก้กรรมในชาตินี้ทุกวันเนี่ยเธอจะมาใส่บาตร
0: ครับ
1: วันหนึ่งก็มาใส่บาตรครับพอดีไม่ค่อยสบายวันนั้นก็เนื้อตัวไม่ค่อยได้แต่งใส่บาตรปุ๊บวันนั้นพระหนุ่มๆไปรับบาตร
0: พระวัดไหน
1: วัดนั่นแหละวัดเชตวันนั่นแหละ
0: oh.
1: พระหางแถวนะไปรับบาตร oh. พอรับบาตรเสร็จแล้วปกติพระเขาไม่มองหน้าคนใส่บาตรซึ่งเป็นผู้หญิงเขามองแต่ละเขามองปลายเท้าเขานี่เวลารับบาตรหรือมองในบาตร
0: ครับ
1: วันนั้นพระองค์นี้ท่านเงยหน้าคิดครับพอเห็นหน้านางสิริมาท่านที่คุณไม่เคยเห็นผู้หญิงสวย
0: พอตากระทบรูปเป็นยังไง
1: fallen in love with fallen in love with
0: โ
1: อ้ตกหลุมรักเลย ชอบเลยครับ
0: โอ้ติดใจหลงไหล
1: ไม่ใช่ติดใจรักเลยอ่ะ
0: โอ้โอ้
1: เข้าใจคำว่ารักไหม ความรักในภูเขาจะกั้นขวางหน้าใช่ไหมฮะแดดกล้าจะร้อนเพียงใดพี่จะไปหาเธอจนได้แม้เชียงใหม่ก็จะไปหานาง
0: โอ้สาธุ
1: โอ้
0: เ
1: ลยเอามันรักเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่องธรรมีรัก
0: อยู่ต่างประเทศเขาก็ไปกัน
1: ก็ไปกันเอาเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟัง
0: ขัดใจมันถึง
1: ครับ
0: ว่าไป
1: นี่ก็คืออย่างนี้กลับไปกุฏิครับไม่ฉันข้าวซะแล้วท่านคุณเอาบาตรวางไว้เพื่อนอนนอนคุมโปงเลย
0: โอ้นึกเอาฝาบาตรปิดข้าวไว
1: ้แล้วตั้งไว้หัวนอนนอนคุมโปงครับแล้วคิดว่าถ้าเราได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียนะนะเนื้อหนังมังสาเธอจังนั้นนะเราจะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราคงมีความสุขกันจู๋จี๋หยอกล้ออย่างนั้นอย่างนั้นที่ผมบอกนั่นแหละ
0: อ๋อนี่หลงไหลได้ปลื้ม
1: ได้ปลื้มโดยที่ไม่รู้ว่านางคนนั้นเวลาแกใส่บาตรแกพกขึ้นบ้านครับความที่แกไม่สบายแกเป็นลมตาย
0: โ
1: อ้พระองค์นี้นะไม่รู้ข่าวเลย
0: ไม่รู้ว่านางสิริมาสิ้นใจซะแล้ว
1: สิ้นใจแล้วพุทธเจ้าท่านก็ดูสิเอ๊ะพระองค์นี้ไม่ออกมาพระองค์ก็ดูเหตุการณ์ด้วยละตาธรรมดากับตายานและหูตาของพระองค์ท่านก็รู้ว่าพระองค์นี้ไม่ออกจากกุฏิท่านรู้เชียว
0: ว่า
1: พระองค์นี้ไป
0: เกิดอะไรขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นสั่งพระราชาเนื่องจากศพนี้เป็นของพระราชาเนี่ย
0: โอ้เพราะเป็นหญิงงามเมือง
1: สั่งพระราชาบอกงี้นะว่าให้เก็บศพหญิงคนนี้ไว้ก่อนไม่ต้องมัตราสัง
0: อย่าเพิ่งเผา
1: ครับมันจะมัตราสังนอกจากไม่มัตราสังแล้วนะให้เอาศพไว้บนแคร
0: ่โอ
1: ้ปล่อยให้ศพเป็นสภาพของศพเป็นปกติของศพ
0: ครับ
1: แล้วบอกพระราชาบอกอีก7วันให้นัดคนในเมืองมา
0: ตั้ง7วัน
1: เป็นข่าวไม่มีใครรู้เลย
0: โอ
1: ้วันที่7ให้นัดคนในเมืองมาแล้วให้ประกาศว่าให้มาประมูลใครจะนอนกับนางสิริมาให้มาประมูลโดยราคาเริ่มต้น 4,000
0: โอ
1: ้นี
0: ่สมัยนั้น
1: แล้ววันที่7นะเมื่อคนไปแล้วก็ให้ประชุมพระสงฆ์ด้วยให้นิมนต์พระสงฆ์ประฉันเพลด้วย
0: โ
1: อ้ให้หมดพอถึงวันท่านเจ้าคุณครับ
0: เป็นไง
1: พระองค์นี้พอรู้จะไปเห็นจะเขาประมูลนางสิริมาก็ตื่นนอนครับ
0: โอ้องค์ที่

0: ที่ปล่อยข้าวบูดขาบาดเนี่ยนะ
1: ครับจัดแจงล้างบาดเช็ดบาดนะครับบาดสนิมกินแล้วไปเขาเดินอยู่ท้ายแถวองค์สุดท้ายเลยบทใหม่นี่ครับ
0: ครับ
1: พอไปนั่งเรียบร้อยฉันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาประมูลสิครับประมูลนาสิริมารอบแรกใครจะนอนกับนาสิริมาขอ 4,000
0: มีคนประมูลไหม
1: พอ 4,000 ปุ๊บนะพระองค์ก็สั่งให้นาสิริมาโชว์ตัว
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็นะ4คนก็หามแคร่ซึ่งเป็นศพนาสิริมาซึ่งนอนขึ้นอึดถืดอยู่บนนั้นน่ะ
0: ผ่านและเฟะและ
1: นะ
0: ฟอนเฟะ
1: คนมาแต่ละคนเบือนหน้าหนีไปถึงพุทธเจ้าพอผ่านคนก็ผ่านพระใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: ไปถึงพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าบอกให้ผ่านพระช้าๆให้ได้ทั้งรูปให้ได้ทั้งกลิ่นให้ตามาสัมผัสรูปและกลิ่นเพื่อจะเป็นอสุภกรรมฐานแต่พอถึงพระองค์นั้นแล้วให้ทำเป็นเดินช้าๆให้อิดเอื้อนให้วางหาบ
0: องค์ที่กำลังหลงไหลได้ปลื้ม
1: เ
0: หม
1: ือ
0: นเด
1: ิมท่านเจ้าคุณพอไปถึงพอเจอนางสลิปมาทำท่าอย่างนี้ครับนะยกปากมาปิดจมูกทำงี้เวียนกันไปจนสุดท้ายท่านคุณเหลือรอบสุดท้ายบาทหนึ่งก็ไม่มีใครเอา
0: โอจาก 4,000 เหลือ400ก็ไม่มีใครสอน
1: ไม่มี
0: สุดท้ายเหลือ4บาท
1: บาทเดียว
0: มาบาทเดียว
1: ไม่มีใครประมูลอ้าวรอบสุดท้ายให้ฟรี
0: โอ้ยกให้ฟรี
1: มาถึงพระองค์นั้นก็ทำอีท่านั้นแบบมาถึงองค์นั้นก็เหนื่อยแล้ววางแล้วก็ยืนคุยดัดหลงดัดหลังกันนะท่านเจ้าคุณครับ
0: เอาไหม
1: ไม่เอา
0: อ้าว
1: กลับไปวัดเป็นพระอรหันต์เลยครับ
0: โอ้เพราะซากศพนางสิริมา
1: แล้วท่านเจ้าคุณลองคิดดูสิมันคุ้มค่ากับไอ้ที่ไม่ได้กินข้าว7วันนอนฝันหวานมั้ย
0: เพียงแต่ว่าตัดกามฉันทะตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: กลายเป็นพระอรหันต์
1: ครับนะนี่รักคาดหวัง
0: ครับ
1: รักคาดหวัง
0: เป็นยังไงครับ
1: ไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นถ้าไม่ได้1โสกะ
0: ครับ
1: โศกปริเทวะร่ำไรนะ
0: คร่ำครวญ
1: คร่ำครวญจะต้องได้ให้ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านนิวรณ์เหล่านี้ปล่อยไปนะมันก็เกิดกรณีฆ่าผู้หญิงตาย
0: ครับ
1: แย่งผู้ชายมาครอง
0: บางทีก็ฆ่าผู้ชายตายบางครั้งพอพลาดหวังพ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะสม
1: ครับ
0: ผูกคอตายด้วยกันทั้งคู
1: ่ครับ
0: อย่างนี้ก็มี
1: เยอะผมถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นว่าเพราะอะไรรักเพราะกามฉันทะพลาดหวังและคิดนานๆเข้าท่านคุณกลางคืนน่ะ
0: ครับ
1: อยู่คนเดียวไอ้เพิกรักพลาดหวังเนี่ยไม่ไปฆ่าเขาตายก็ต้องฆ่าตัวตายเพราะถ้าคนเราคิดว่าโอ้เกิดมาเป็นมนุษย์นะฟังเรื่องนี้แล้วนะก็เนื้อหนังมังสาไปฆ่ามันตายนะท่านคุณผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงตายเนี่ยมันจะได้ผู้หญิงมาเป็นเมียมั้ยได้ไหมฮะ
0: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้แล้วตัวมันเองไปฆ่าเขาตายมันก็ไม่เอานะ
0: ก็ไม่สำเร็จอีก
1: ถ้าเป็นผมนะเป็นพ่อแม่ผู้หญิงนะมาฆ่าลูกสาวตายอ้าวอยากได้กันนะใช่ไหมมึงฆ่าลูกกูตายไหมเอาสามคืนแรกมึงไปนอนกอดศพลูกกูหน่อยเนี่ยมึงอยากได้นักหนาและรับรองให้คุณมันจะเข็ดแล้วคนดูเนี่ยมันคนที่รู้ข่าวมันจะเข็ดว่าต่อไปจะไม่ทำ
0: เพราะเข้าถึงความจริง
1: ไอ้นิวรณ์คาดหวังเนี่ยท่านญาติโยมทั้งหลายถ้าจะเป็นหนุ่มสาวยิ่งรุนแรงใช่ไหมคนเราเนี่ยท่านคุณทำกามฉันทะไม่มีกินใจนะท่านสดใส
0: นึกถึงตอนที่ท่านเจ้าคุณเล่าเรื่องนางสิริมาแล้วพระองค์นี้ได้พบตอนสุดท้ายอ่ะนะ
1: ครับ
0: เป็นภาพของอสุภะ
1: ครับ
0: ความไม่สวยไม่งามนึกถึงความในแหล่ตอนหนึ่งท่านอาจารย์ลุตาแปรเยื่อไม้ท่านว่าไว้อาตุรังอสุจิงปูติงญาติโยมชายหญิงจงดูเรือนร่างมันไม่สะอาดล้วนแต่เปื่อยพังดูหรือพ่อนายแม่นางเหมือนกันทุกคน

0: ุภาลาดอกหนาจึงหลงเฝ้ากังวลพะวงว่าจะเอามรรคผลจากสังขารที่ไม่ทานทนแต่ว่าเมธีชนท่านไม่อาลัยจะอุปมาสังขารเราก็เหมือนกับบ้านเรือนยามเมื่อถูกไฟไหม้ไฟเกิดไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายต้องรีบขนย้ายสมบัติเสบียงดิทวาตอมก็จะมีอีก
1: ครับผมจำได้ว่าท่านเจ้าคุณเคยแหล่ในแหล่ปลอบจิต
0: ครับ
1: มันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านเจ้าคุณเข้าคร่าว
0: ว่า
1: ที่เมื่อตัวเราตาย
0: อะไรเล่าติดหัวเมียญาติมิตรเขาตามไปด้วยหรือไม่รักกันปานกรีนก็มากลับกลายแต่พอเราตายก็พากันเกลียดกันกลัว
1: เมื่อแรกรักกัน
0: ข้าวมันแกงไก
1: ่มันช่างชื่นใจจริงหนอทูลหัว
0: แต่พอเราตายเขาก็พากันกลัว
1: เกรงเมียเกรงผัวจะฟื้นคืนมา
0: คิดหน้าขันเราท่านย่อมทราบ
1: แต่ไม่เข็ดหลาบก็บ้างเลยพับผ่า
0: ความจริงประจำมีอยู่ตำตาแต่ไม่เห็นระอากันเสียบ้างเลย
1: จริงก็มองกันดูความจริงเราไปงานศพกันเยอะการมีคู่ครองเนี่ยอยู่กันพอประมาณประมาณนะไม่ต้องไปให้เขาอะไรนะเพราะฉะนั้นอสุภะเนี่ยมันเป็นตัวแก
0: ้ครับ
1: ท่านจุคุณเห็นไหมครับทำไมโบราณเนี่ยเขาจึงตัดวิธีการตัดนิวรณ์เรื่องกามฉันทะนะหนึ่งไปงานศพให้ทุกคนดูศพเสียสองเวลาจะเผาทำไมต้องงัดหีบศพให้เจ้าภาพดู
0: ครับ
1: ก็เขารักคนของเขาอย่างนั้นแต่พองัดศพมาเนี่ยจะต้องเอาผ้าพาดใช่ไหมครับเรียกบาสกุลอะไรก่อนเผา
0: ครับ
1: เมื่อบาสกุลก่อนเผาเอาผ้าพาดผมถามว่าที่เป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันนะฮะที่ว่ารักกันปานจะกลืนกินจะตายเนี่ยเขาจึงเปิดศพพอเปิดศพแล้วจิตมันกลับครับ
0: โอ้
1: แล้วเดินลงจากเมนเนี่ยไม่มีใครอาลัยศพเลย
0: เขาเรียกว่าเกิดการพลิกจิตคิดใหม่
1: ครับไอ้กามฉันทะเนี่ยทั้งคาดหวังพลาดหวังเนี่ยให้มันเป็นกลางๆอยู่กันเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
0: ถ้าสละสลัดตัดใจได้ไม่ลุ่มหลงในแหล่ก็ว่าไว้อีกตอนหนึ่ง
1: ว่า
0: ตัดความรักคือราคะ
1: ครับ
0: หักโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสียในกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันให้ชื่นบาน
1: เพราะฉะนั้นการที่จะต้องประคองจิตในนิวรณ์ข้อแรกนะให้เราโลภวันหนึ่งร่างกายสังขารก็มีอันนะกายนี้เป็นของไม่ยืนยง
0: ครับ
1: ดำรงเพราะของเน่าเปื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าน่าเกลียดถูกเบียดเบียนเปลี่ยนแปลแน่นอนเป็นของอันหมู่หนอนต้องชอนชัยถ้าอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ได้มันจะเลิกหลงกามฉันทะมันจะหายไป
0: ครับ
1: ข้อที่สองคนที่นิวรณ์คือพยาบาท
0: ครับ
1: เหตุที่ทำลายความสุขของมนุษย์คือพยาบาทใช่ไหมครับ
0: ครับจองเวร
1: จองเวร
0: ผูกใจเจ็บเรียกอีกอย่างว่าอาฆาตก็ได
1: ้เขาเรียกโทสักขิแปลรูปเป็นพยาบาท
0: ครับ
1: มีโทสะไม่ชอบใจใครทะเลาะกับใครนะฮะกลับมากลายเป็นโทสะพยาบาทเพราะฉะนั้นมานอนนึกถึงความพยาบาทมันจะเปลี่ยนแผนเลยถ้า
0: ครับใจจะไม่สงบ
1: ครับท่านจะคุณลองคิดคนลงทะเลาะคนอื่นมานะครับถ้าโทสักคิมันเผาไหม้นะครับกลับมานอนนั่งนอนคนเดียวเนี่ยไม่มีความสุขอ่ะมันจะมีคำว่าท่า
0: โอ้มีท่า
1: ถ้ามันทำเราจะตอบนะทำตอบมันอย่างนั้นถ้ามันนะจะมาฆ่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ทุกวันครับแล้วโทสะมันก็แสดงผลคือไม่เป็นสุขนอนพลิกไปพลิกมาคนที่นอนพลิกไปพลิกมาท่านคุณผมสังเกตว่าทำไมมันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันมีไฟอยู่ข้างล่างท่านคุณเคยปิ้งปลาไหม
0: เคยครับสมัยก่อน
1: ปิ้งปลาเป็นบนนะบนเขาเรียกอะไรนะตะแกรงไหม

0: ครับ
1: ปลาเป็นไงครับพอมันล้อเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมอเวราเป็นไงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่ามีเวรต่อกันและกัน
1: เออถ้าภาวนาอย่างนี้นะถามว่าดับพยาบาทนิวรณ์ได้ไหมดับได้ไหม
0: ดับได้สนิท
1: อัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยดับไหม
0: ดับ
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยดับไหม
0: ดับ
1: จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งสิ้นเถิดดับไหม
0: ดับ
1: ก็บทนี้แหละครับ
0: นี่แสดงว่าพรหมวิหารธรรมมาหนุนเนื่องอยู่ในใจ
1: ครับภาวนาคำพูดเนี่ยนะจะเกิดผล3ประการท่านคุณ
0: ประการที่1
1: ปากสวย
0: ปากสวย
1: หน้าใส
0: หน้าใส
1: ใจสุข
0: ใจสุข
1: ท่านคุณลองดูปากโยมเวลาเขาภาวนาสัพเพสตาปากสวยไหมฮะ
0: สวย
1: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บ
0: ถ้าทุกคนมีพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาน้ำใจงามกรุณาติดตามช่วยเหลือมุทิตาเอื้ออารีอุเบกขามีใจเป็นธรรมเมตตานะแก้โกรธ
1: ครับ
0: กรุณาแก้เกลียด
1: ครับ
0: มุทิตาแก้เครียดอุเบกขาแก้เขาดีอย่างเงี้ยจะกำจัดนิวรณ์ที่ว่าได
1: ้โอ้เพราะฉะนั้นพรหมธรรมจึงเป็นตัวกำจัดพยาบาทได้เด็ดขาด
0: ครับ
1: เมื่อกำจัดพยาบาทได้แล้วนะก็มีอานิสงส์แสดงว่าพรหมธรรมนั้นมีอานิสงส์ถึง11ประการนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมหลับก็เป็น
0: สุข
1: ตื่นมาก็เป็น
0: สุข
1: นอนก็ไม่ฝันต้องมีมิตรเยอะมิตรมีเยอะ
0: มีคนเดียว
1: เยอะ
0: ไอ้นั้นมิตรเทียม
1: แล้วมิตรจริงๆคนเดียวยังไง
0: มิตรแท้มีคนเดียวเท่านั้น
1: คือ
0: มิตรชัยบัญชาทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะ
1: ท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกช่วยให้เจ้าหน้าที่ไปขวาดเมนหน่อยสิ
0: ทำไม
1: จบแล้วจะไปพบกับหลังเมนหน่อยสิ
0: อ้าวมิตรชัยบัญชาโน่นตายไปหลังสุรพล
1: แต่ศัตรูหนึ่งคนมากไปไหม
0: มากไป
1: เพราะศัตรูเป็นเงาตามตัว
0: มัน
1: เพราะนั้นเขาบอกว่าอย่าไปทะเลาะกับใครศาสตราและยาพิษเนี่ยนะท่านชุนมันมาเพราะศัตรูใช่ไหม
0: ครับ
1: หนึ่งกับเมียอย่าไปทะเลาะ
0: โอ้
1: เมียเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นศัตรูใกล้ชิดและเป็นมิตรใกล้ตัว
0: ครับ
1: อย่าทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
0: ่โอ
1: ้ทะเลาะกับเมียเนี่ยนะหาเรื่องตาย
0: ครับ
1: ผมว่า
0: เดี๋ยวขออีกครั้งเถอะที่ว่ามาเมื่อกี้ขออีกครั้ง
1: อย่าให้ทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
0: ่อ้อโยมมีกระดาษทิชชู่บ้างไหมมีไหมโยมใครมีกระดาษทิชชู
1: ่
0: ควักหน่อยมีไหมขอกระดาษทิชชู
1: ่เอามาทำไมอ่ะ
0: มีเปล่าโยมบอกเปิดกระเป๋าน่าจะมีเอาดีแล้วละโยมมีก็ดีแล้วแต่ไม่ต้องมาถวายพระหรอก
1: จะเอามาทำไมอ่ะ
0: เอาเช็ดหูโยมและเลือดไหลซิบเพราะคำคมมันบาด
1: ไม่ใช่คนเนี่ยนะฮะเมียทะเลาะกับผัวเนี่ยอันตรายไหมท่านคุณ
0: อันตราย
1: อันตรายคนใกล้บ้านทะเลาะกันอันตราย
0: เขาจึงบอกว่าอย่างนี้ไงทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
1: ทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
0: ทะเลาะกับพ่อแม่แย่ที่สุด
1: กับพ่อแม่แย่ที่สุด
0: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
1: ทะเลาะกับผมปวดหัวที่สุด
0: ทะเลาะกับเมียเพลียที่สุดทะเลาะกับใครก็ไม่ดีทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนข้างเคียงที่เป็นหอกข้างแคร่อย่างที่พระเดชพระคุณว่าม
1: ันจะไปทะเลาะกับใครคนท่านที่คุณโยมเขาถือแก้วน้ำมาเนี่ยท่านที่คุณเห็นแก้วน้ำไหมถ้วยน้ำชาเนี่ยมันมีกี่ชั้น3ชั้นใช่ไหมท่าน
0: ครับ
1: มีถาดรองอันนึงเขาเรียกกี
0: ่ครับ
1: มีถ้วยน้ำชาอยู่3ชั้น

0: ผมถามว่าสามชั้นเนี่ยมันทะเลาะกันไหม
1: ไม่ทะเลาะ
0: ทะเลาะตะกี้ถือมาเนี่ยเสียงทะเลาะกันมาเชียวผมจะทำให้ดูนี่นี่มางี้นี่ท่านคุณ
1: อ๋อ
0: ทะเลาะกันมาเชียว ผมถามว่าถ้าไอ้ข้างล่างแตกเนี่ยข้างบนมันจะอยู่ชุดไหน
1: มันก็ขาด
0: ถ้าไอ้ข้างตรงนี้แตกฝาข้างล่างจะไปอยู่ที่ไหน
1: ไอ้ที่พูดเนี่ยมีนัยยะหรือเปล่า
0: ไม่น้ำชามันหมดด้วยพอดีเลย
1: แสดงว่าน้ำชาท่านหมด
0: ไม่ใช่ถ้าคุณลองคิดดูนี่พ่อแม่ลูกเมียชุดเดียวกันอย่าทะเลาะกัน
1: มันจะขาดชุด
0: แล้วจะไปไว้ที่ไหนอ่ะผลที่สุดก็โดนขอทิ้งคนทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยคนอื่นมันทิ้งหมดแหละท่านไปดูคลังที่วัดสิครับไอ้ถ้วยที่มันทะเลาะกันแบบนี้ที่แตกไปใบสองใบเนี่ยไม่มีใครเขาใช้นะสมภารไปไว้ในคลังเพราะคนเราเกิดมาถ้ากลัวสัตรายและยาพิษอย่าทะเลาะกัน
1: ครับ
0: ให้อภัยกันวิธีการไม่ทะเลาะคือว่า 1. ถ้าผิดต่อเขารีบไปขอโทษสองถ้าเขาโทษแล้วเขาขอโทษแล้วรีบยกโทษให
1: ้โอ้ขอโทษกับยกโทษ
0: ครับอภัยโทษ
1: ครับ
0: คนขอโทษเขามาขอแล้ว
1: ต้องให้
0: เราต้องให้อภัยเขา
1: ครับ
0: มันดีทั้งเขาทั้งเราและจะนอนหลับทั้งคู
1: ่โอ้
0: ไม่ใช่หลับอย่างเดียวนะท่านคุณ
1: ทำไมอ่ะ
0: ลูกเมียก็หลับไปด้วย
1: แหมอานิสงส์การให้อภัยเนี่ยสำคัญท่านบอกว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคน
0: ครับ
1: การผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์แต่การรู้จักให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา
0: พระโทท่านคุณลองคิดดูสิหลวงพ่อองค์หนึ่งมีปั้นน้ำชาจีน
1: ครับ
0: เอามาจากเมืองจีนครับวันวันหนึ่งก็นั่งกินชาเช็ดถูเอาเลี่ยมทองรักจังเลยไอ้ชุดเนี้ยคานมาจากนิติร้องไห้ร้องไห้มาเลยท่านคุณมากราบหลวงพ่อเสือกเสือกหลวงพ่อครับผมทำปั้นน้ำชาของหลวงพ่อแตกแล้วครับหลวงพ่อจะลงโทษยังไงก็เอาเถอะครับ
1: มาสารภาพ
0: สารภาพแล้วจิตใจหวั่นไหวมากหลวงพ่อตบเปรี้ยงเลยครับตบเปรี้ยงเลยแต่ไม่ใช่ตบเด็ก
1: ตบอะไร
0: ตบเข่าเปรี้ยงเลยแตกซะได้ก็ดีไอ้ฮาเพราะไอ้น้ำชาชุดนี้นะทำให้กูเป็นกังวลเพราะไอ้ถ้วยชุดนี้ทำให้กูเป็นกังวล
1: มันขาดอิสระ
0: ต่อไปนะกูไม่ต้องสั่งอะไรแล้วมันแตกไปแล้ว
1: เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นมานาน
0: แล้วผมถามว่าเด็กคนนั้นมันจะชื่นใจไหม
1: ชื่นใจ
0: พอโทรเหมือนกับคนกำลังร้อนใช่ไหมครับฝนตกลงมาเนี่ยนะมันชื่นใจ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกับใครไม่เคยประชุมถามว่าไอ้ที่คนไทยเราทะเลาะกันเนี่ยไปนั่งกินข้าวข้างทางได้ไหมที่เขาทะเลาะกันกลางเมืองเนี่ยหลายๆปีมาเนี่ยนั่งกินไม่ได้นะโดนสัตรา
1: ครับ
0: สัตราจะเป็นมืดเป็นมีดเป็นปืนก็ได้สองโดนยาพิษเพราะนั้นยิ่งเป็นพระอย่าทะเลาะกับใครตายง่ายกว่า
1: แล้วแต่เขาจะเอามาให
0: ้โยมเนี่ยนะ
1: ใส่อะไรมาก็ไม่รู
0: ้อย่าไปทะเลาะกับโยมเขาใส่บาตรมาเนี่ยนะไม่รู้นะว่าอะไรเมื่อไม่รู้อะไรกินเข้าไปตายแล้วใครจะพิสูจน์นะครับเนี่ยอาหารเกินไปคันรถเงี้ยเขาก็วิจัยว่าชอบกินอะไร
1: ครับ
0: นั่นแม่ครัวที่บ้านเนี่ยอย่าไปทะเลาะกับมันเด็กรับใช้อ่ะไม่โดนสตรายาพิษก็โดนน้ำลายมันดุมากๆใช่ไหมท่านคุณเฮ้ยทำไมช้าเดี๋ยวมันอะไรกันอ่ะดุกูบ่อยๆใช่ไหมกูไม่มีทางไปใช่ไหมทำกับข้าเสร็จก่อนจะค่อยแล้วครับ
1: ทำไง
0: ถุยกวนมึงด่ากูมึงก็กินน้ำลายกูบ้างล่ะ
1: เพิ่มความอร่อย
0: เหมือนแมวนี่ท่านคุณใครตีแมวบ่อยๆเนี่ยนะโบราณน่ะเอาเถอะ
1: เป็นไง
0: มันไปไหนไม่ได้วิธีการแก้แค้นของแมวคืออะไรรู้ไหมขึ้นหลังคาขี้บนหลังคา
1: โ
0: อ้ขี้บนหลังคาแล้วเวลาฝนตกมามึงต้องกินน้ำขี้กูบ้าง
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้น
1: นี่แมวอาฆาต
0: ที่เขาเรียกแหละแมวขี้รถหลังคา
1: ครับ

0: ถ้าไม่ตีมันมันไม่คิดลดราคาม ึงตีกูบ่อยใช่ไหมคนโบราณจะรู้ถ้าการเป็นเด็กวัดมันจะขี่รถชานเตาไฟใช่ไหมท่านแมวเนี่ยท่านคุณผมเป็นเด็กวัดเนี่ยนะชานเตาไฟเนี่ยช้าต้องมีขี้แมวเอาสังกะสีไปปิดนะมันเอาหัวดันเพราะอะไรเด็กวัดไปเตะมันเพราะมันเป็นแมวขี้เลื้อน
1: ครับ
0: มึงเตะกูใช่ไหมกูจะต้องล้างแค้นกูขี่รถเตาไฟกูสู้มึงไม่ได้แล้วพอขี่รถเตาไฟเสร็จแล้วพอเราจุดไฟปุ๊บนะชานเตาหักเพราะนี่คนนะแม้แต่เล็กกว่าเรานะอย่าไปทะเลาะกับมันจิ๊กโกงจิ๊กโกใจเย็นๆปันปุ้นปันปัดหนูขับรถเบาๆหน่อยนะป้าไปลูกเข้าใจนอนไม่หลับนะลูกนะฝากมือเรียกมันจะเอ้ยขับเบาๆสิมันจะตรงท่อไปหับเตี่ยมึงเหร
1: อหาเคอีโง
0: ่นั่นแหละอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วนะอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกมันกล้าทะลวงท่อได้เนี่ยนะมันก็กล้าทะลวงท้องเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้นิวรณ์ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญท
1: ่
0: านเจ้าคุณครับเวลามีน้อย
1: โอ้
0: เทศกันแบบกินก๋วยเตี๋ยว
1: อะไรนะ
0: เทศแบบกินก๋วยเตี๋ยว
1: ทำไมมันเกี่ยวกันยังไงเล่าเทศก็เทศดิกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวดิ
0: เคยกินก๋วยเตี๋ยวมั้ย
1: เคย
0: กินก๋วยเตี๋ยวมันมีแบบกินแบบโง่กับฉลาด
1: โอ้กินก๋วยเตี๋ยวนี่กินโง่กับกินฉลาด
0: บางคนกินแบบโง
1: ่ๆเอ้ากินโง่กินยังไง
0: ก็พอก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บการลูกชิ้นไว้ปากชามข้างหนึ่งการเนื้อไว้อีกข้างหนึ่งเล่นเส้นก่อน
1: โอ
0: ้กะว่าเดี๋ยวพอสุดท้ายก็จะกินเนื้อ
1: ครับ
0: แล้วลงท้ายด้วยลูกชิ้นนี่กินแบบโง่
1: ๆครับ
0: โง่นะ
1: อ้าว
0: ถ้าเกิดกินเส้นไปหมดแล้วนะเกิดใครเขาตีกันข้างโต๊ะเรานะเราต้องลุกไหม
1: ครับ
0: ลุกไหมหนีไหม
1: ลุกหนี
0: แล้วเนื้อกับลูกชิ้นจะไปอยู่กับใคร
1: อยู่ในชามมันแหละ
0: อด
1: เพราะนั้นต้องกินลูกชิ้น
0: กินฉลาดเจอก๋วยเตี๋ยวปุ๊บกินลูกชิ้นก่อนเพราะมันแพงเอาของดีๆไปไว้ในท้องก่อนกินเนื้อต่อมากินเส้นต่อมาถ้าเหลือเวลาเอาน้ำมันเทศก็เทศกินก๋วยเตี๋ยว
1: โอ้ครับจึงบอกว่าถ้าเวลาน้อย
0: ให้กินเนื้อ
1: ถ้าเวลาเหลือ
0: ให้กินน้ำ
1: ตอนนี้มันเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะ
0: เหลืออีกเอาเถอะนิมนต์ท่านเจ้าคุณได้สรุปสารธรรมในข้อที่ท่านคุณได้แนะนำโยมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็จะได้อนุโมทนากัน
1: โอ้ขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่ได้ช่วยเมตตาอธิบายขยายความสาระเรื่องราวให้ญาติโยมได้สดับแบบธรรมะบันเทิงญาติโยมทุกท่านคนเราจะมีความสุขนอกจากมีนิวรณธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วประการต่อมาสุขภาพทั้งเรื่องกายเรื่องใจดังที่ได้ปรารภในเบื้องต้นว่าอย่าให้กายวิปริตอย่าให้จิตวิปลาสผู้สูงวัยต้องอย่านอนดึกดื่นต้องพักผ่อนให้เพียงพอเอาย่อๆไม่ต้องอธิบายละประการต่อมาอย่าฝืนสังขารจะทำอะไรอย่าไปนึกว่าเรายังหนุ่มเรายังสาวยังแข็งแรงเหมือนแต่เดิมมันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นไปตามวัยอย่าดื่มทานของเป็นพิษได้แก่สิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่ทำลายสุขภาพของเรามีชาวอเมริกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุยืน114ปีอีกคนหนึ่งอายุ105ปีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ว่าคนดำเนินชีวิตอย่างไรจึงอายุวัฒนาสถาพรงั้นเขาบอกว่าเขาก็ดำเนินชีวิตแบบปกติธรรมดาไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเพียงแต่ว่าไม่ดื่มไม่เสพของมึนเมาเข้าสู่ร่างกายรับประทานอาหารแบบธรรมชาติและก็พักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้ทำให้อายุยืนประการต่อมาที่บอกว่า อย่าเก็บเรื่องห้ากอไว้ในจิตเพราะห้ากอนี้เป็นมลพิษทางจิตใจคือโกรธเกลียดพอโกรธพอโกรธพอเกลียดแล้วจะมีกีดกันจะมีกลั่นแกล้งและถ้าอาฆาตพยาบาทก็อาจจะถึงกับเก็บอะไรท่านทั้งหลายก็นึกต่อเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหนุนเนื่องอยู่ในใจให้มากประการต่อมาอย่าคิดสารเนเรื่องชาวบ้านให้ใจของเราฟุ้งซ่านไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่เอาอารมณ์เสียๆของคนอื่นมาใส่ไว้ในใจไม่เอาใจของเราไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้เพราะบางทียาผิดก็มีเขาจัดให้ผิดก็กลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองและที่สำคัญผู้สูงวัยจะต้องระวังยาสี่อย่าให้ได้คืออย่ารอให้ป่วยแล้วจึงไปหาหมออย่ารอให้ท้อแล้วจึงหากำลังใจอย่ารอให้ทุกข์แล้วจึงลงมือปฏิบัติอย่ารอให้สงัดแล้วจึงคิดทำสมาธิอะไรที่ทำได้ต้องทำทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งประการต่อมาอันนี้สำคัญยิ่งมันออกกำลังกายกายกับใจเป็นของคู่กันคนมีสุขนั้นใจต้องสงบใจต้องไม่ฟุ้งซ่านแต่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเส้นเอ็นมันยึดเดินไม่ได้เพราะนั้นต้องหมั่นออกกำลังกายและขวนขวายในเรื่องบุญกุศลดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภแล้วว่าต้องหมั่นสวดมนต์ต้องหมั่นไหว้พระเป็นการทำดีไว้ให้ลูกทำถูกก็ให้หลานทำดีให้ลูกหลานดูกตัญญูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นนี่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลต้นแบบท่านทั้งหลายบุญนั้นบางท่านก็นิยมทำบุญประจำวันบางท่านก็ทำบุญประจำสัปดาห์บางท่านทำบุญประจำเดือนบางท่านทำบุญประจำปีบุญประจำวันเช่นก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำแผ่เมตตาเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาในโลกหน้าบุญเป็นกัลยาณมิตรที่จะตามติดไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าฉายาวะอนุปายินีเปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานต้องได้วจนะประพันธ์ที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดีทำให้อยู่ก็เป็นที่รักจากก็เป็นที่อาลัยทำให้อยู่มีผู้ประทากทำให้จากมีผู้ประถมทำให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายทำให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณดังที่อาตมภาพทั้งสองได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธามาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ในคราวใดก็ตามที่เรารู้สึกเครียดเบื่อหรือว่ากังวลนะคะจงยิ้มหรือว่าทำให้ใบหน้านั้นเบิกบานแม้ในสถานการณ์เช่นนั้นก็จะทำให้ความเครียดนั้นลดลงได้นะคะเพราะว่าการยิ้มนั้นเป็นอุบายคลายความเครียดที่เห็นได้ไม่ว่าในสถานการณ์เช่นไรก็ตามค่ะไม่เชื่อก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสังวาภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเมาสีตั้งแต่จบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุน
4: EFI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่อง

0: านนี่ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม่าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม่านะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไร

0: เรียนแล้วไม่ชอบอาชีพที่ทำก็ยังไม่ถูกใจจะเปลี่ยนตอนนี้จะสายไปหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้เป็นกรอบความคิดข้อจำกัดกับดักที่ทำให้เราไปต่อข้างหน้าไม่ได้ค่ะบทเรียนนี้เราจะมารู้จักกับทักษะต่อยอดหรือ transferable skill ทักษะที่จะทำให้เราไปต่อได้เอาประสบการณ์ในอดีตมาต่อยอดสร้างทางเลือกใหม่ทางอาชีพในอนาคตกันค่ะเราได้ยินมาตลอดบทเรียนนี้เลยนะคะว่าชีวิตออกแบบได้ทดลองได้เปลี่ยนได้นะคะพี่ๆอยากให้น้องๆได้เห็นประสบการณ์ของการเอาทักษะในอดีตมาต่อยอดอาชีพในอนาคตโดยไม่เสียดายประสบการณ์แล้วก็เวลาที่เคยใช้ไปกับการสร้างแล้วก็เรียนรู้อาชีพนั้นๆค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะพบกับพี่ยีราฟสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์หนุ่มนะคะที่ผันตัวมาทำงานด้านการศึกษาเป็นคุณครูที่ Teach for Thailand แล้วก็เปิดกิจการเพื่อสังคมเป็นมูลนิธิชื่อว่า Saturday School หรือโรงเรียนวันเสาร์ค่ะบทเรียนนี้นะคะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่รับสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรนะคะพี่รับเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School ค่ะพี่รับมีจุดเริ่มต้นเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็สนใจทางด้านการศึกษานะคะผันตัวมาเป็นคุณครูแล้วก็เปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองเบื้องต้นอยากจะทักทายพี่ยีราฟนะคะแล้วก็อยากให้พี่ยีราฟช่วยแนะนำให้พวกเรารู้จักเพิ่มเติมนิดนึงว่า Saturday School ทำอะไรบ้างค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่เมย์ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับก็ผมยีราฟนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับที่จุฬาแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณปีนิดๆแล้วก็ได้ไปเป็นคุณครูโรงเรียนขยายโอกาสของกทม.นะครับในมูลนิธิ Teach for Thailand แล้วก็เริ่มมูลนิธิของตัวเองเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School หลังจากนั้นเราเนี่ยมีเป้าหมายปลายทางคืออยากจะเห็นเด็กไทยทุกคนเนี่ยไปถึงศักยภาพสูงสุดแล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมรอบข้างของเขานะครับโดยที่สิ่งที่เราทำหลักๆเนี่ยก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยกัน
0: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราดูเป็นเหมือนอีกร่างนึงซึ่งก็คือตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะทำไมถึงอยากเรียนโปรแกรมเมอร์ทำไมถึงเรียนวิศวะคอมแล้วไปมาทำไมถึงมาทำมูลนิธิช่วยเล่าเส้นทางเจอร์นี่ตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับโอ้จริงๆแล้วยาวนิดนึง
0: ยาวนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตอนม.ปลายเนี่ยผมก็ชอบที่จะเขียนโปรแกรมตั้งแต่ม.ปลายแล้วพอเข้ามหาลัยเราก็ไม่ต้องลังเลเลยว่าจะเข้าอะไรก็เข้าวิศวะคอมพิวเตอร
0: ์
1: นะแล้วก็จบมาก็แน่นอนก็เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ปรากฏว่าตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ได้ประมาณปีนึงจริงๆเราก็ระหว่างทางที่เราเป็นเนี่ยเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันมีอีกหลายสิบปีเลยเราจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้เฮ้ยมันก็อาจจะดีนะในการที่จะแบบใช้คำว่าเป็นการลงทุนกับทักษะกับความสามารถที่เราอยากจะใช้ในอนาคตจริง
0: ๆเหมือนพี่รับเริ่มเปิดออปชันให้กับตัวเองว่าเอ้ยจริงเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้แหละแล้วก็คงทำไปได้เรื่อยๆแต่เหมือนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเป็นอะไรได้อีกไหมเนาะเราตั้งคำถามแล้วเราคิดอะไรต่อในหัว

0: เรา
1: ครับคือการที่เราคิดอะไรในหัวเนี่ยคือเราต้องเอาทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหมดก่อนเราคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ก่อนว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี
0: ้แล้วตอนนั้นเราเอาข้อจำกัดอะไรออกไปบ้าง
1: ก็จริงๆคือทุกอย่างเลยนะเราวางไว้ก่อนแล้วเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอะไรกันแน่เราก็กลับไปทบทวนสิ่งที่เราประสบพบเจอมาในชีวิตของเราว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอินกับมันเป็นพิเศษจริงๆตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็มีเราเห็นประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือหลายๆอย่างความเหลื่อมล้ำเราก็เห็นว่าเฮ้ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ในสังคมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เราใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้ไม่ค่อยได้เราก็

0: สังคมได้ไหมทางเลือกมันเป็นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปที่กระดานแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กันดูนิดนึงว่าการที่จะทำงานเพื่อสังคมเนี่ยจริงๆก็อาจจะดูเป็นโจทย์กว้างๆเนาะแต่จริงมันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นไปได้พี่รับเคยระดมสมองอะไรให้กับตัวเองบ้างคะในช่วงนี้นะคะพี่รับกับพี่เมย์ก็อยากจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดMind Mapping กับโจทย์ของพี่ยีราฟกันสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่พี่ยีราฟเล่าให้เราฟังว่าแบบงานที่เราอาจจะอยากสนใจทำน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มีผลต่อสังคมในวงกว้างได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้เนาะเราก็เลยลองเขียนเอาไว้ตรงกลางนิดนึงว่างานเพื่อสังคมเนาะพี่ในมุมของพี่ยีราฟงานเพื่อสังคมมันแปลงไปทางไหนได้บ้างนะตอนนั้นที่เราเริ่มคิดในใจ
1: ครับจริงๆแล้วมีหลายด้านมากเลยนะครับด้านแรกที่ผมคิดถึงเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสาธารณสุขนะครับ
0: งานเพื่อสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนอะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นวงที่หนึ่ง
1: แล้วก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
0: ความเหลื่อมล้ำเช่นคนในสังคมที่อาจจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆแตกต่างกันเลยเนาะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจจะเป็นเรื่องของความยากจนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมนึง
1: ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการศึกษา
0: ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าเวลาเราทำ mind map เราก็จะฟุ้งๆไปก่อนแหละว่ามันเป็นอะไรได้บ้างยังไม่ต้องตัดสินว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมพี่รับแบบ
1: ได้เช่นเดียวกันเพื่อเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นผมก็อินเรื่องของการช่วยเรื่องของการขาดแคลนเลือดแล้วก็เราสามารถที่จะไปช่วยเรื่องของการออกแบบนโยบายได้เช่นเดียวกัน
0: เป็นแนวเชิงภาพรวมเนาะจะออกแบบกฎระเบียบนโยบายยังไงที่จะตอบโจทย์สาธารณสุขหรือว่าสุขภาพของประชาชนความเหลื่อมล้ำล่ะคะ
1: การความเหลื่อมล้ำเนี่ยเรา
0: คนมาร่วมระดมสมองได้อาจจะเห็นมุมมองมากขึ้นทำให้เห็นทางเลือกมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทำให้เรารู้สึกไม่ติดกับแล้วก็เห็นช่องทางในการเรียนแล้วก็การออกแบบอาชีพมากขึ้นค่ะ

0: จาก mind map ของพี่รามนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ทางเลือกเยอะมากมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ไปทำกิจการเพื่อสังคมทำสตาร์ทอัพเพื่อสังคมก็ได้เชิญคนมาบริจาคเลือดเป็นครูก็มีเนาะเราตกตะกอนยังไง
1: คือเราอาจจะดูแต่ละอันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันพอสมควรคือตอนที่ผมกำลังเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่เนี่ยก็จะมีบางช่วงเวลาที่เราได้ไปเข้าอีเวนต์เข้างานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักสตาร์ทอัพการรู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์คจริงๆแล้ว2 อย่างนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันคือมันเป็นการสร้างองค์กรสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมานะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเป็นเจ้าขององค์กรแล้วเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้กับคนจำนวนมากนะอันนี้คืออันแรกที่ได้จากการที่เรารู้จัก2 อย่างนี้พอเราเริ่มรู้จักตัวเองในมุมนี้แล้วปุ๊บเราลองดูว่ามันปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้ไขอันดับแรกเลยก่อนที่จะมาทำเรื่องการศึกษาเนี่ยผมก็ไปลองทำเรื่องของแอปชวนคนมาบริจาคเลือดอันนี้ก็ลองทำไปสักพักนึงปรากฏว่าเฮ้ยปัญหาเรื่องนี้เราอาจจะยังไม่ได้อินกับมันมากพอเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบแก้ไขเพนพอยต์ของเราขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเส้นทางการทำเรื่องนี้มันมีกลุ่มที่เราจะต้องไปดีลด้วยที่เราอาจจะแบบทำอะไรได้ยากเราก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มันแบบซีเวียขนาดนั้นคนก็ไปบริจาคเลือดกันอยู่ประมาณนึง
0: คือโจทย์เพื่อสังคมก็มีหลากหลายพอเอาตัวเองลงไปคลุกคลีกับโจทย์มันก็อาจจะเริ่มโจทย์ที่เราสนใจแล้วก็โจทย์ที่เราอาจจะอินมากกว่าอันอื่นเนาะสิ่งที่เจอว่าอินมากคืออะไรคะ
1: ครับคือเราก็มาดูภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องการศึกษาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแก้ที่ตัวรากของปัญหาหรือว่า root cause เนี่ยมันน่าจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยช่วยคลี่คลายไปด้วยเราก็เลยเลือกที่จะไปสนใจปัญหาเรื่องการศึกษาเราจะทำยังไงเพื่อที่จะรู้ได้ชัดเจนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราเริ่มที่จะเข้าไปเข้าใจปัญหามากขึ้นเพราะว่าตอนที่เราทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเราเรียนจบมาในช่วงเวลามัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าประถมอะไรเงี้ยเราก็ผ่านการศึกษาที่ไม่ได้แย่มากมาแต่ว่าปัญหาการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราต้องไปมองถึงคนส่วนใหญ่เขาได้รับการศึกษาเป็นยังไงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจว่าจะไปลงมือทำเนี่ยก็คือเราไปเป็นครูในโรงเรียนที่เป็นไทป์ของโรงเรียนที่ประสบปัญหาอยู
0: ่
1: ก็เลยเป็นเส้นทางว่าเราเลือกที่จะไปเป็นครูก่อน

0: จากโปรแกรมเมอร์มาเป็นคุณครูมาเป็นเจ้าของมูลนิธิมันคงมีเยอะแยะมากมายที่ต้องเรียนรู้ระหว่างทางเนาะมันมีอะไรที่เราเอาทักษะในอดีตมาใช้บ้างไหมคะแบบสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้วก็มั่นใจมากว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่แบบเราไม่ถนัดแล้วก็จะต้องมาเรียนรู้ระหว่างทางเราปิดแก็บช่องว่างทักษะเหล่านี้ได้ยังไงบ้างเลยอะค่ะ
1: ครับของผมเองเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยสกิลที่ผ่านมาตอนเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งมันแบบเป็นแทบแต่คนละด้านกันเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสกิลย่อยๆทักษะย่อยๆเราสามารถที่จะส่งต่อมาได้เหมือนกันอย่างตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นจุดแข็งของเราเลยคือเป็นทักษะของการแก้ปัญหา problem solving skill หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ creativity การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้สองอย่างนี้ค่อนข้างเยอะตอนที่เราเป็นครูเนี่ยเราก็จะมองว่าเด็กๆในชั้นเรียนเนี่ยเขามีความสามารถเป็นยังไงทักษะการวิเคราะห์ของเราเริ่มมาแล้วพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บการแก้ปัญหาเด็กคนนี้ติดตรงไหนเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างเราก็ใช้ creativity คือในห้องเรียนของเราเนี่ยเราก็จะพยายามหาการเรียนการสอนใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้ติดกรอบว่าเราจะสอนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียว
0: กลายเป็นเหมือนทักษะที่ทำให้เราเอามาปรับใช้แล้วก็กลายเป็นคุณครูที่อาจจะมีวิธีการสอนแตกต่างจากคนอื่นมีวิธีการวิเคราะห์นักเรียนที่หลากหลายแล้วก็ทำให้เราออกแบบวิธีการเรียนรู้ได้น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้น
1: ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากโปรแกรมเมอร์เป็นคุณครูเนี่ยมันจะมีทักษะหลายอย่างเลยที่เราเนี่ยเจอนักเรียนเนี่ยโอ้โห30กว่าคนเน
0: ี่
1: ยท้าทายมาก
0: ทำไงเราเอาสกิลนี้มาจากไหนไปคว้ามาจากไหน
1: ทีนี้เนี่ยพูดถึงไปคว้ามาจากไหนเนี่ยต้องบอกว่าที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะได้เป็นประธานรุ่นก็มีโอกาสได้พูดกับเพื่อนๆอยู่บ้าง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นสกิลที่อาจจะต่อยอดมาบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทักษะที่คล่องขนาดนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือจะเป็นค่อนข้างอินโทรเวิร์ตก็คือแบบอยู่คนเดียวเนี่ยสบายใจกว่าแต่พอไปอยู่กับเด็กๆหลายๆคนเนี่ย
0: เด็กมาจ้อแจ๊คุย
1: ปวดหัวมากครับต้องบอกตามตรงปวดหัวมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็เรียนรู้ได้เรารู้สึกว่าคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นมากเลยหลังจากที่เป็นครูปรากฏว่าพอเราทำไปเรื่อยจริงๆมันก็คือเราเป็นครู2ปีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็พัฒนาสกิลของเราอย่างน้อยคือเรากล้าพูดมากขึ้นกับคนจำนวนมาก
0: พี่รับไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อจำกัดเนาะแต่มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้คือเสียงที่เราพูดกับตัวเองคือแบบอุ๊ยตายละฉันทำไม่ได้ฉันไม่เคยเรียนสิ่งนี้มาก่อนแต่เสียงที่พี่รับพูดกับตัวเองมันอาจจะเป็นว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงดีนะเราถึงจะรู้และทำสิ่งนี้ได้นะคะ
1: เราอาจจะต้องมีจังหวะฮึบนิดนึงที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดนะแต่ว่าเราอาจจะใช้ความกล้าในใจของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะลุยกับมันเราจะมี mindset ที่ว่าเฮ้ยการลองดูเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยเราก็สามารถที่จะลุยใหม่ได้วันใหม่แล้วก็กลับมาได้เหมือนกัน
0: คือถ้าไม่ลองเนี่ยไม่ได้แน่ๆแต
1: ่
0: ถ้าลองเนี่ยยังมีลุ้นเนาะใช่ไหม
1: อย่างน้อยสมมติว่าการพูดเก่งมากเนี่ยคือ10คะแนนสมมติว่าตอนแรกเราอยู่ที่ประมาณ 2-3 คะแนนการที่ไปพูดครั้งหนึ่งแล้วแบบเด็กไม่ฟังเลยเราอาจจะขึ้นมาเป็น 3.5 คะแนนแต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราก็อยู่ที่เดิม
0: ค่อยๆไต่ก็ได้
1: ใช่มันยังเป็นที่จะต้องคาดหวังว่าครั้งแรกเราจะไป7อย่างเงี้ย
0: เรานอกจากทักษะการพูดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เรารู้สึกว่ามันต้องมาต่อยอดโดยเฉพาะในการบริหารมูลนิธิอันนี้ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแล้วนะเป็นผู้บริหารด้วย
1: เราก็จะมีกิจกรรมที่เราจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยเป็นหนึ่งอันที่เราอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่แต่พอเราเป็นผู้บริหารมูลนิธิเนี่ยเราต้องดูแลคนเราต้องดูแลคนเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากอันนี้จะเป็นทักษะเรื่องของcollaboration skill หรือว่าจะเป็นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอ
0: ัน
1: นี้จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มที่จะพัฒนามามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งมูลนิธิเนี่ยหาคนให้คำปรึกษายากมากจริงๆตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราล้มลุกคลุกคลานกับมันแล้วก็เรียนรู้จากหน้างานซะมากกว่าเรียนรู้จากคนที่มาทำงานด้วยกับเราซะมากกว่าไม่ได้ไปหาตำราหรือว่าหาคอร์สเรียนอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้ากลับไปได้เนี่ยผมจะหาคอร์สเรียนหรือว่าจ่ายค่าเล่าเรียนต่างๆอะไรเงี้ยครับคืออันนี้จริงๆตอนทุกวันนี้เลยนะครับเรามีโซเชียลมีเดียที่มีองค์ความรู้อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายเลย

0: เกินคือเราเสิร์ชอะไรใน Google ไปเนี่ยเราแทบจะเจอทุกอย่างเลยผมว่าอันนี้เป็นทางแรกเลยที่เราสามารถไปหาข้อมูลได้ก็ยังมีวิดีโอใน YouTube ใน TikTok หรือว่าในที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เมื่อไม่นานมานี้มี Chat GPT ขึ้นมาโอ้โหเรียกได้ว่าถามอะไรไปตอบได้เหมือนอับดุลเลย คือถามยากขนาดไหนก็มีคำตอบมาให้เป็นไกด์ไลน์ผมว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความรู้มันหาไม่ยากเลยหรือว่าอาจจะเป็นพอดแคสต์ก็ได้เราถนัดเรื่องการฟังแต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆคนไหนที่อาจจะมีข้อจำกัดมากๆจริงๆเราอาจจะมียืมโทรศัพท์มือถือจากคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแล้วก็ถ้าไม่มี Wi-Fi ลองไปแอบใช้ Wi-Fi ฟรี
1: มันมีทางไปได้ใช่มีทางไปได้ใช
0: ่ไหมใช่ๆเราไม่อยากจะให้ปิดกั้นตัวเองถ้าสมมุติว่าเราแบบเฮ้ยยังไม่ได้ข้อมูลที่เราต้องการปรากฏว่าข้อมูลบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเราอาจจะเข้าไปหาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
1: จริงๆการถามนี่เป็นแบบว่าวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะง่ายที่สุดเลยเนาะแบบคนที่รู้จักคนที่ให้ข้อมูลเราได้ยีราฟพูดถึงการถามคนรอบตัวพี่เลยเริ่มมีคำถามว่าตลอดเส้นทางในการออกแบบชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะคนรอบตัวมีผลต่อเส้นทางชีวิตเรายังไงบ้างคะ
0: โอ้เรียกได้ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับคือคอนเซปต์ผมว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่เราต้องยอมรับเลยว่าการที่เราไปอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเราจะมีการปรับตัวแล้วก็ซึมซับคนรอบข้างเข้ามาอยู่ในตัวเราเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างตอนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก่อนอาจจะใกล้เคียงกับน้องๆมากกว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะมาเป็น เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยในใจของผมเนี่ยอยากจะเรียนจิตวิทยาด้วยอยากจะเรียนเรื่องของการบริหารด้วยเราเลือกที่จะเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีกับการที่ไปเรียน2คณะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนวิศวะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็ให้เรามาเรียนตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มีการตัดสินใจตามคนรอบข้างเหมือนกันทีนี้ตอนที่เรามาทำมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์เนี่ยเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากเลยสิ่งที่เรานึกถึงก็คือตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็มีการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนค่อนข้างเยอะเราก็เลยมีการรู้จักคนที่เป็นเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายอาชีพแล้วก็ในขณะเดียวกันคือมีเพื่อนๆกลุ่มที่เราก็ใช้คำว่าเป็นกลุ่มที่อยากที่จะทำกิจกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่น่าจะสนใจมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการ reach out ไปคุยกับคนกลุ่มนี้เชิญชวนเขามาช่วยกันในการเริ่มต้นกิจกรรมของ Saturday School
1: ยิ่งเรารู้จักคนเยอะเราก็อาจจะยิ่งมีทางเลือกเยอะการที่เรามีเน็ตเวิร์คของคนที่เรารู้จักมันก็อาจจะช่วยทำให้เราได้พัฒนาทักษะเปิดโอกาสบางอย่างเนาะพี่รับช่วยเล่านิดนึงไหมคะว่าการรู้จักคนการเข้าไปคุยกับคนมันทำให้เราสร้างอาชีพทุกวันนี้ได้ยังไงบ้าง
0: ครับตอนที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ทำเรื่องสนใจเรื่องสตาร์ทอัพสนใจเรื่องโซเชียลแอนด์ไพร์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเฮ้ยเห็นไอเดียว่าคนนู้นอยากจะทำอันนี้คนนี้ทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำแอปพลิเคชันนี้ทำไมคนนี้
1: อยากจะเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมมองของเราที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Saturday School เนาะที่แบบเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าน้องๆสามารถแนะแนวตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
0: ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าสิ่งที่พี่เมย์สอนในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้กับลูกๆของเราหรือว่าในห้องเรียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับการทำ mind map การค้นหาตัวเองผ่านการวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่สมมติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณครูเนี่ยเรามีลูกๆหรือมีนักเรียนที่เราดูแลอยู่นะครับอันดับแรกเลยคือเราอาจจะต้องเปิดใจก่อนเปิดใจแล้วก็ให้พื้นที่ปลอดภัยเป็น safe space ให้กับลูกๆของเราเนี่ยได้เล่าเลยว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอยู่เขาอยากจะทำอะไรหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นคอยซัพพอร์ตตามความสนใจของเด็กเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กๆ เนี่ยเขาจะไปลองทำแล้วเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าให้เขาได้ลองแล้วเราอ่ะจะมีหน้าที่ในการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรในนี้เขาอยากพัฒนาอะไรต่อหรือว่าเขาไม่ชอบอะไรแล้วการเปิดโอกาสให้เด็กๆ เนี่ยเขาได้พูดความสนใจความถนัดบางทีเขาเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะว่าเขาสนใจอะไรแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปล่อยให้เด็กไปทำแล้วเราสามารถช่วยผลักดันแล้วก็กดขันเด็กๆได้ด้วยเช่นเด็กๆบอกว่าอยากจะ

0: ไปวิ่งมาราธอนให้ได
1: ้
0: การที่เด็กบอกว่าอยากไปวิ่งมาราธอนให้ได้เขาต้องมีตารางซ้อมของเขาถูกไหมครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยต้องวิ่ง5โลเราอาจจะช่วยวางแผนก็ได้หรือว่าเขามีแผนของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาขี้เกียจไปวันนึงเรา
1: ช่วย
0: เลยต้องช่วยเลยต้องช่วยเลยว่า
1: ช่วยปลุก
0: วันนี้เนี่ยไม่ได้นะต้องไปซ้อมไม่งั้นเนี่ยไปถึงเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาเป็นคนตั้งเองแล้วเราจะเป็นคนที่คอยสะกิดอย่างที่พี่เมย์บอกคอยสะกิดว่าเฮ้ยมันเริ่มออกนอกแผนแล้วนะที่เราตั้งเอาไว้เองนะให้เขาได้ลงมือทำตามที่เขาวางแผนเอาไว
1: ้
0: อันนี้จะเป็นหน้าที่ของคนที่คอยซัพพอร์ตใช
1: ่สุดท้ายเป็นเรื่องของการลองแล้วก็มุมของเด็กๆที่ฟังพี่แล้วในวันนี้ได้ยินคำว่าลองหลายทีมากถ้าเมื่อกี้มีจับคำจะได้ยินคำว่าลองเยอะมากสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องรอให้ใครมาแนะแนวเราเสมอไปแต่ว่าเราสามารถแนะแนวตัวเองได้ด้วยการเอาตัวเองเข้าไปลองจริงๆลองทำจริงๆเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะการลองทำให้เราได้ทักษะใหม่ๆที่เอาไปต่อยอดได้กลับมาที่เรื่องของ transferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดนะคะในมุมมองของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็อาจจะเป็นการลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะเปิดพื้นที่ในการลองได้ยังไงให้เขาสามารถลองได้อย่างเต็มที่เราจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้ยังไงบ้างให้กำลังใจยังไงบ้างไม่ได้ชี้บอกแต่ว่าคอยช่วยสนับสนุนระหว่างทางช่วยตั้งคำถามเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าสิ่งนี้ที่อยากจะทำอาชีพนี้หรือเปล่าที่อยากจะทำแล้วก็มีหน้าที่คอยให้กำลังใจอาจจะไม่ได้เป็นคนกำหนดแผนให้แต่ช่วยวางแผนและขั้นตอนแล้วก็คอยช่วยสะกิดให้เขาลงมือเต็มที่กับขั้นตอนนั้นๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ล้ามากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนให้กับน้องๆแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทักษะต่อยอดสำคัญยังไง transferable skill สามารถสร้างอาชีพแล้วก็ทางเลือกให้เราได้ยังไงบ้างค่ะTransferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดที่พี่ยีราฟพูดถึงนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถกระโดดข้ามจากอาชีพนึงไปอีกอาชีพนึงสายการเรียนนึงไปอีกสายการเรียนนึงโดยที่เรายังเอาทักษะติดตัวไปเป็นประโยชน์ไม่เสียของได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นเนาะการที่เราจะคิดอะไรได้หลากหลายมีมุมคิดต่อยอดแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะอันที่สองที่อาจจะเป็นส่วนนึงตัวอย่างนึงของ transferable skill หรือทักษะต่อยอดก็คือ critical thinking เนาะการคิดเป็นเหตุเป็นผลอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์อาจจะลิงก์ไปถึงมุมของการแก้ปัญหาอย่างที่ทางพี่รับได้ยกตัวอย่างไปนั่นรวมไปถึง soft skill นะคะหรือว่าทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการเจรจาต่อรองสื่อสารซึ่งอาจจะหมายถึงการพูดต่อหน้าสาธารณะหรือว่าแม้ว่ากระทั่งการสื่อสารกับคนในทีมจัดการทีมให้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทักษะต่อยอดเช่นเดียวกันนั่นรวมไปถึงทักษะที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะการที่เราเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องตัวสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเรียนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเลยที่พี่เมย์คิดว่าสำคัญที่สุด transferable skill ที่ทำให้เราอยู่รอดเรียนรู้ได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็คือทักษะที่จะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้มีทักษะของการปรับตัวเรียนรู้ว่าสิ่งบางอย่างที่เราเคยรู้ในอดีตอาจจะไม่ใช่แล้วในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทั้ง mindset แล้วก็ทักษะที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวสร้างทางเลือกใหม่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าน้องๆจะทำงานอะไรทำกิจกรรมอะไรหรือว่าทำงานอดิเรกอะไรนะคะพี่เมย์อยากให้น้องๆลองตั้งคำถามว่าในการทำงานเหล่านั้นการเรียนเหล่านั้นการทำงานอดิเรกเหล่านั้นเนี่ยเราได้ทักษะอะไรเพราะว่าทักษะเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเป็นทักษะต่อยอดเป็น transferable skill ของเราไม่ว่าเปลี่ยนอาชีพอะไรก็จะอยู่ติดตัวของเราตลอดไปค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

ในการถ่ายทอดวิถีของเรานั้นเรามีการบัญญัติศัพท์ต่างๆมาช่วยทำความเข้าใจอย่างในเรื่องของการพัฒนาหรือการภาวนา4ด้านของชีวิตรู้สึกจะเป็นครูแจ๊สที่บัญญัติคำว่าสองนอกสองในสองนอกหมายถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านวัตถุและทั้งด้านสังคมสองในก็หมายถึงการพัฒนาจิตใจทั้งในการป้องกันและการจัดการกับสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายและการปลูกฝังและการดูแลและบำรุงสิ่งดีงามสุดท้ายก็เป็นเรื่องของปัญญาตั้งแต่เรื่องการฝึกให้รู้จักคิดใช้เหตุใช้ผลคิดวิเคราะห์คิดสังสรรค์ในการคิดอย่างที่พุทธองค์ให้ชื่อว่าโยนิโสมนสิการนั่นเป็นความคิดที่เด็ดฉานในการ

อันเปลี่ยนกระแสความคิดจากอกุศลเป็นกุศลและความแตกฉานในการคิดพิจารณาความจริงของชีวิตโดยเฉพาะความไม่แน่ไม่นอนของสิ่งทั้งหลายทีนี้ในสองนอกนั้นการปฏิบัติต่อวัตถุเราก็แบ่งเป็นสามหัวข้อใหญ่หนึ่งคือร่างกายของเราเองนี่ก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ทราบนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์ในร่างกายนี้จะเปลี่ยนทั้งหมดทุก7ปีนั้นถ้าสังขารดูสังขารวันนี้กับสังขารของเราร่างกายของเรา7ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเหลือเลยท่านก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีการต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ในการทำความเข้าใจทำความรู้ในชีวิตเราก็ต้องมาดูในสามเรื่องนี้ความเปลี่ยนแปลงในความต่อเนื่องของความเปลี่ยนแปลงและการที่เป็นตามเหตุตามปัจจัยแต่ร่างกายนี้เราก็เห็นได้ง่ายหน่อยถ้ากินเยอะมันจะอ้วนขึ้นกินน้อยก็ผอมลงถ้าออกไปกลางแจ้งในที่ในเมืองร้อนในเมืองไทยก็เหงื่อคงจะออกถ้าอยู่กลางแจ้งในประเทศหนาวจะตัวสั่นร่างกายมันก็เปลี่ยนอาการของกายก็เปลี่ยนตามเหตุปัจจัยต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตเพราะว่าพร้อมกับการมีร่างกายในลักษณะเป็นประสบการณ์เป็นของธรรมชาติแล้วเรายังมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าเป็นร่างกายของเรามันคือเราของเราความรู้สึกว่าเราของเรานี้มีผิดมีภัยมากแล้วจะห้ามไม่อยู่แต่สิ่งที่จะมีผลต่อความรู้สึกว่ากายเป็นเราเป็นของเราก็คือการเฝ้าสังเกตกายตามความเป็นจริงว่าถ้าเป็นของเราแล้วเราก็สามารถสั่งมันได้อากาศร้อนอย่าให้ร่างกายเราร้อนเลยอากาศหนาวอย่าให้มันหนาวเลยขอให้ร่างกายเราสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าร่างกายเป็นของเราน่าจะสั่งมันได้ขอให้หายทันทีถ้าร่างกายก็เป็นของเราก็ห้ามมันได้อย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายแต่การที่ความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายดำเนินไปโดยไม่ได้สนใจตัวเราเลยหมายถึงจิตใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น้อยคนอยากจะเรียนรู้เลยแต่เราก็ต้องสังเกตแล้วก็ต้องเรียนรู้จากความจริงของกายในร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนจึงจะพอดีต้องการอาหารเท่าไรอย่างไรจึงจะพอดีงอกกำลังกายเท่าไรมันจึงจะพอดีคำว่าพอดีนี่สำคัญมากเป็นเครื่องชี้วัดทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับวัตถุที่เราเกี่ยวข้อง

ดังเราต้องฉลาดในร่างกายเพราะถ้าเราตกเป็นทาสของความต้องการเกี่ยวกับร่างกายเสียความเป็นอิสระของเราเลยคนที่หลงอยู่กับความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นหลงอยู่ตรงนี้ฮะความเจริญงอกงามทางชีวิตหยุดชะงักเลยมันติดอยู่แค่นั้นหมกมุ่นอยู่แค่นั้นดังนั้นเราก็จะเลิกเสลยนะแสวงการแสวงหาความสุขทางตาไม่ต้องเลิกหรอกองเราอะไรๆที่เราถือว่าเป็นของเราโดยสมมุติปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันมันจึงใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ไม่หลงกับมันไม่เป็นทุกข์กับมันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะถ้าปล่อยตามกระแสจะหลงหลงง่ายกว่าไม่หลงนะยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยดูการโฆษณารอบตัวดูความชักนำการกดดันให้โง่เนี่ยเราก็สร้างสังคมที่ชวนคนโง่ไม่ชวนคนฉลาดชวนคนหลงไม่ชวนให้คนมีปัญญาฉะนั้นเราก็จะเอาตัวรอดทางด้านสติปัญญาเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเราไปหวังจากค่านิยมสิ่งแวดล้อมอะไรไม่ได้ทีนี้ข้อที่สามข้อที่มีความสำคัญมากคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากเพราะเรามีชีวิตได้ในโลกนี้เพราะเรารู้จักอยู่กับโลกอย่างเป็นมิตรและการสำนึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใน 200-300 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษและแผ่ออกไปสู่โลกทุกๆประเทศทุกๆทวีปทุกๆประเทศนั้นจะมีการลับหูลับตาต่อผลของการกระทำหรือว่าทำไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่สนใจเราถือว่าแล้วก็กอบโกยของธรรมชาติเอามาใช้ในปัจจุบันถ้าจะมีผลเสียเกิดขึ้นก็คงในอนาคตนู่นเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตายก่อนเนี่ยคนก็คิดอย่างนี้มานานแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันถ้าเราดูความรักลูกรักหลานของมนุษย์ทั้งหลายทุกประเทศทุกคนก็ต้องรักลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อหลานแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการดำเนินชีวิตในทางที่กำลังทำลายอนาคตถ้าไม่ใช่ของลูกก็ของหลานไม่ใช่ของหลานก็ของเหลนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกกำลังเปิดเผยถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่ามนุษย์เราเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่ที่อยู่ไม่ได้แล้วไม่ใช่เพราะธรรมชาติล้วนๆเป็นเพราะการกระทำเป็นเรื่องของกร

ปัญหาคืออะไรปัญหาอย่างหนึ่งก็คือแต่ละคนยังคิดว่าเพียงเราคนเดียวมันก็นิดเดียวทุกคนก็คิดว่าตัวเองนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่นิดเดียวคูณ 7,000 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่นิดเดียวใช่ไหมมันมากนั้นเราตอนนี้เรามักจะคิดว่าตัวเองตัวเล็กๆไม่มีความหมายอะไรเราก็ทำลายธรรมชาตินิดเดียวเทียบกับคนอื่นหรือเทียบกับบริษัทใหญ่ๆแต่เราคิดอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันการทำความดีความชั่วทั่วไปถ้าคิดอย่างนั้นมันจะท้อแท้ใจใช่ไหมถ้าคิดว่าถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาก็ทำเราไม่โกงคนอื่นก็จะโกงอยู่แล้วดีให้อย่างน้อยก็ให้ครอบครัวเราให้ตระกูลเราเป็นผู้ได้รับดีกว่าคนอื่นเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นต้นไม่ทำไม่ได้เป็นต้นเดี๋ยวนี้มันมีนิทานเรื่องหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเคยฟังก่อนแต่มันเป็นนิทานที่ดีมากในเรื่องคนที่ออกกำลังกายชายหาดตอนเช้าเห็นปลาดาวขึ้นบนบกขึ้นบนชายหาดเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆตัวกำลังจะตายสงสารปลาดาวเดินลงไปที่ชายหาดก็หยิบปลาดาวตัวหนึ่งโยนลงไปในทะเลแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเวลาก็ผ่านไปเพื่อนคนหนึ่งมองเห็นก็ลงไปถามเขาว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าช่วยชีวิตปลาดาวเขาบอกว่าปลาดาวที่กำลังตายนี่เป็นแสนนี่คุณคนเดียวก็จะช่วยอะไรได้มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเขาก็เลยหยิบปลาดาวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โยงเข้าไปก็ช่วยตัวนั้นสิฮะและช่วยตัวนั้นคือถ้าเราคิดว่าจำนวนทั้งหมดที่ตายแล้วถ้าคิดจำนวนที่ช่วยชีวิตได้ถ้าคิดเป็นตัวเลขดูจะไม่มีความหมายแต่ว่าต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตเดียวเราคงเคยได้ยินคำนี้แต่ประโยคต่อไปก็คือหลังอูดจึงหักอันนี้ในนิทานเก่าก็มีอูตัวหนึ่งก็แปลกของแล้วก็เจ้าของนี่เห็นแก่ตัวมากอยากขนของไปมากก็เพิ่มไอตัวอูก็ทรมานจะไม่ไหวแล้วเพิ่มถึงจะตายอยู่แล้วแต่ว่าที่ตายนี่ก็เพิ่มฟางเส้นเดียวมันเป็นจุดที่เรียกว่า tipping point จุดแค่นี้เปลี่ยนจากชีวิตมีชีวิตเป็นตายน้ำหนักของฟางเส้นเดียวแทบไม่มีความหมายเลยแต่สำหรับอูฐตัวนั้นที่ถึงจุดนั้นบาดก็ทำให้ตายได้ฉะนั้นเราก็ควรจะพยายามมองการกระทำของเราในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดีความชั่วหรือเรื่องการกระทำที่มีผลกระทบต่อคนอื่นหรือผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราถือว่าเราเป็นเจ้าของฟางเส้นหนึ่งนี่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดความดีก็ได้จะเป็นฟาง

างเส้นสุดท้ายเกิดความชั่วก็ได้แต่การที่เราสำนึกอยู่ในบริบทของเจริญสติอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปชัญญะอันนี้มีตัวอย่างสมัยที่อาตมาบริหารวัดที่อุบลมีพระรูปหนึ่งท่านท่องปาติโมกข์ท่านขยันมากเช้าตอนออกบิณฑบาตท่านก็ท่องตอนกลางคืนท่านก็ทวนพอเวลาผ่านไปท่านเริ่มจะคล่องแล้วท่านก็ลองสวดตอนกลางคืนท่านมีสติอยู่กับการสวดปาติโมกข์พระปาติโมกข์มากแต่เนื่องจากว่าท่านเปิดหน้าต่างกุฏิเอาไว้เพื่ออากาศถ่ายเทพระที่กำลังนั่งสมาธิในกุฏิหลังอื่นๆก็รำคาญมีเสียงดังรบกวนเวลาทำกิจหรือเวลาทำสมาธิท่านก็เลยมากราบเรียนปรึกษาว่าทำยังไงดีตมาเลยต้องเรียกพระองค์นั้นมาแล้วก็คุยเรื่องการสวดปฏิโมกข์ในเวลาที่ไม่รบกวนคนอื่นแต่ที่ยกเรื่องนี้มาเล่าน้อยสิ่งต่างๆนั้นเราก็อยู่กับสิ่งที่เรากำลังใช้อยู่ถึงจะใช้อย่างประหยัดอย่างคือทุกวันนี้บางทีเราสอนให้โอช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยความประหยัดโดยที่บังคับประเด็นที่ว่าระวังใช้อย่างประหยัดกับไม่ใช้เสียเลยอันไหนจะดีกว่ากันคือทางฝ่ายธุรกิจเขาก็อยากจะสนับสนุนให้ใช้อย่างประหยัดมากกว่าเพราะเขาก็ยังได้กำไรแต่ว่าถ้าเราจะเอาตัวรอดเอามนุษย์รอดได้ในอนาคตเราก็คงต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตหลายอย่างที่ทุกวันนี้เราถือว่าธรรมดาคนในอนาคตคงไม่มีใช้เขาว่าจะมองว่ายุคนี้อู้อยู่ได้ยังไงพอเราใช้จนเกินพอดีแล้วแล้วถ้าไม่ใช่ตัวเราต้องรับโทษลูกหลานเราที่ยังไม่เกิดเขาก็ต้องรับแต่อย่างน้อยเราก็ทำอย่างที่เราทำได้อย่างที่ว่าเราเป็นผู้ถือฟางเส้นหนึ่งแล้วก็พยายามรับผิดชอบต่อการกระทำอย่างน้อยอย่าไปทำให้มันเร็วกว่านี้แต่ในบางเรื่องไม่ใช่แค่ว่าใช้อย่างประหยัดบางอย่างนี้ถือว่าไม่ทำเสียเลยอย่าใช้เสียเลยจะดีกว่าจากนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการศึกษาเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกอยู่ในโลกนี้โลกนี้มีบุญคุณต่อเรามากแต่เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณโดยการใช้วัตถุของโลกอย่างมีปัญญาอย่างรู้จักพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพุทโธทำอย่างไม่รู้มันก็จะเกิดความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาให้รู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันแล้วการตัดสินของเรามักจะเป็นไปในทางที่ดีเอาแล้ววันนี้ก็คงได้ให้ข้อคิดพอสมควรแก่เวลา

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน

0: DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับ
2: สำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 19:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่ว
4: ๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วๆหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากกล

0: ใช่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
2: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อจะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำโอทีเพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะ

0: มาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีแต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการ

0: เริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: มาจากผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกันแท้ขี้จุที่2แห่งฮึตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแต้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
2: ขี้จุกันแท
1: ้ขี้จุที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้บ่มีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
2: ขี้จุแต่แท
1: ้ขี้จุที่4แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
2: ้ขี้จุแต่แท
1: ้ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผกำกับก็ถ้าเจอจะอี้
2: ขี้จุกระแท้
1: จำไว้ฮึดีไผที่มาชวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องฮึสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอฮึคุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอร์แอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบาง

บริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคูณเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมี07กฎ4ค่ะfunding portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า funding portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการไต่ครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

ยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โยโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภะคะวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากมีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

ระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปะนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิยานะกรุณาหิสัมมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมาลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพะปานีนังสระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้า

าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกรรมมังปกตังมยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตาตาทิคุณโยคะวเสนะสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมัคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปตนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมมัสสาหัตสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัตเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจา

0: มังปะกะตังมะยายังกรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวะริตุงว่าเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักษ์เขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธทัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษโถเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะคนังสุสุทธังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัตสาหัตสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนทำวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของ

พระอริยะบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยะบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลเราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่การทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่2นี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่22กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฉพาะป่าไม้ส่งระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล่งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรง

0: ความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
5: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่นะ
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
6: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
6: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
4: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
6: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: BLTV น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
5: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ BLTV
3: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
7: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
6: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
4: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
6: หากไรพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
7: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
3: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำ

0: ต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
1: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
2: เยี่ยมเลยครับปู
1: ่ปัญหาน้ำล้นตลิงเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
3: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
1: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
4: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
2: สมพระเจริญ
1: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
2: ครับคุณปู
4: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
3: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
2: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบครับ
5: ไว้พบกันใหม่นะ
2: ขอบคุณครับ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำบ้างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
5: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
3: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนายเอมีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนายเอสามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากนะครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่คุณรักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยและศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคนอกที่พบบ่อยโรคนี้มันเป็นยังไงอะคะคุณหมอ
1: ก็เป็นโรคที่ทำให้คนไข้ยอมมาหาหมอถ้าคนไข้ปวดติดแล้วถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยมักจะไม่มาหาหมอนะครับเพราะฉะนั้นโรคแม้กระทั่งเอาผมยกตัวอย่างตัวแรกต้นๆก่อนละกันครับโรคหูชั้นนอกเนี่ยเราก็หมายจะเป็นแค่ว่าตั้งแต่ใบหูจนถึงหูชั้นนอกตรงนี้นะครับก่อนจะถึงเยื่อแก้วหูเนี่ยเรียกว่าหูชั้นนอกนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่พบบ่อยเชื่อไหมครับขี้หู
0: โรคเกี่ยวกับขี้หูเหรอคะ
1: ขี้หูเองเนี่ยครับ
0: ค่ะทำไมเกี่ยวกับขี้หูอะคะ
1: ปัดเช็ดปั่นเพราะมันเจอะแฉะคนไม่ชอบเหมือนน้ำก็หูเช่นกันน้ำกูปวดที่ก็ไหลออกเองแต่พวกเราก็ยังต้องตะแคงอะไรต่างๆให้สบายใจ
0: บางทีอาบน้ำเสร็จก็จะเอาคัตเติ้ลบัตมาเช็ดหูมาปั่นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นั่นก็จะเป็นโรคต่อไปที่เดี๋ยวผมก็จะพูดต่อนะครับแต่นี่กันเราจะมานั่งไล่นะครับเห็นไหมฮะการปั่นของเราก็จะอัดขี้หูเข้าไปเรื่อยๆแล้วหลายๆครั้งที่เราเช็ดมันไปเช็ดความชุ่มชื้นมันทำให้แห้งแล้วทำให้รู้สึกคันคันแล้วรู้สึกอยากจะไป
0: ปั่น
1: แล้วมันเพลินเพราะตรงนี้มีเส้นประสาทเยอะเพราะฉะนั้นความที่เราปั่นมากเราก็จะรู้สึกเสิร์ฟตีน
0: ะ
1: เกินดีบางคนก็คลายเครียดครับด้วยการปั่นหูแต่ลืมไปว่าไม้พันสำลีไม่แค่หูไม่เคยสะอาดมักจะมีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดปัญหาตามมาแต่ปัญหาแรกของเราก็คือขี้หูอุดตันที่เราเก็บสะสมซึ่งจะต้องมาหาหมอ
0: คือหมายถึงว่าเรามีขี้หูแต่การที่เราใช้คัตเติ้ลบัดหรือที่ปั่นหูเนี่ยมันยิ่งทำให้ขี้หูเราดันเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราถ้าหูอักเสบบ่อยก็คือเรายุ่งกับมันบ่อยเนี่ยหูมันอักเสบมันยิ่งอักเสบก็ยิ่งสร้างขี้หูมากแล้วกวาดก็ไปเรื่อยๆวันนึงก็จะมาหาหมอด้วยเรื่องขี้หูตันซึ่งบางคนในคนสูงวัยก็จะเข้าใจว่าตัวเองหูตึงแต่มาตรวจแล้วพบขี้หูตันก็แค่เอาขี้หูออกก็หายจากโรคเลยเหมือนสบายขึ้นโรคโรคเลยครับ
0: คือซึ่งโรคหูตึงกับโรคขี้หูอุดตันนี่คนละโรคกันเลย
1: คนละโรคกันเลยครับแต่เราต้องมาดูก่อนว่าหูชั้นนอกเรามีขี้หูอุดตันเป็นหลักหรือเปล่า
0: แล้วอย่างนี้คือแสดงว่าขี้หูที่เรามีเนี่ยเราไม่ควรจะทำความสะอาดมัน
1: ตามหลักการนะครับเราไม่ควรนะครับถ้าพยิ่งยุ่งก็ยิ่งโอกาสหนึ่งไปเช็ดให้มันแห้งแล้วก็อักเสบก็จะสร้างขี้หูมากขึ้นนะครับและขี้หูมันไหลออกมาเองเราดันกลับเข้าไปบันไดเลื่อนที่เกิดขึ้นมันเสียไปเรามานั่งบอกว่าทำไมบันไดเลื่อนไม่กลับมาปกติโอ้โหบางคนผมต้องให้ยาหย่อนอะไรขี้หูเป็นเดือนเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนนะคะหลังจากอาบน้ำหรือว่าเรารู้สึกว่ามีขี้หูแฉะเปียกๆก็จะใช้คัตเติ้ลบัดเช็ดหรือว่าใช้ที่ปั่นเพื่อให้ขี้หูหลุดออกมาซึ่งอย่างนี้เป็นวิธีที่ผิดใช่ไหมคะ
1: โอกาสเกิดปัญหามันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นโดยรวมคนส่วนใหญ่ไม่เป็นก็เลยคิดว่าทำได้กันทั้งประเทศแต่จริงแล้วมันมีโอกาสแล้วคนที่ส่วนใหญ่เป็นเนี่ยไม่ค่อยไปหาคุณเขามาหาผมผมนานๆครั้งถึงจะได้ออกทีวีแบบนี้เราก็ไม่สามารถจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณยุ่งมากเดี๋ยวคุณก็มาหาผมบางคนก็บอกไม่บอกเลยเพราะเดี๋ยวเขาต้องมาหาหมออีกเป็นต้นนะครับซึ่งเช่นกันครับมันก็จะทำให้เกิดโรคต่อมาก็คือหูชั้นนอกอักเสบเพราะไม้พันสำลีมันมีเชื้อโร
0: ค
1: ไม่แค่หูก็ไปนั่งขูดปันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เกิดหูชั้นนอกอักเสบบวมก็จะมานั่งอื้ออ
0: ๋อจากที่ไม้ที่เป็นเหล็กที่เราใช้แค่หู
1: ใช้แค่เนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นการไปขูดมันเพราะฉะนั้นหูก็จะเกิดการอักเสบบวมบางคนบวมจนอุดปิดทำให้การได้ยินไม่ดีหรือบางคนบวมเป็นฝีนึกภาพฝีตรงที่ไหนยิ่งดูว่าที่หูเนี่ยยิ่งปวดมากเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องปวดหูแล้วก็หูอื้ออันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่เราก็พบบ่อย
0: ค่ะ
1: แต่ครับว่ายุ่งก็อาจจะเกิดปัญหาแต่บางคนบอกฉันทำปกติฉันไม่เป็น วันเป็นแล้วก็จะรู้ว่าคำตอบว่าห้ามยุ่งแล้วนะครับเช่นกันมันจะมีตั้งแต่เชื้อที่เราพบอีกอันนึงก็คือบ้านเราเป็นร้อนชื้นก็คือเชื้อราแม่พันธุ์สำลีเป็นตัวนึงที่มีเชื้อราเยอะเราจะเห็นเป็นสปอร์ของเชื้อราติดแบบเนี้ยนะครับก็จะมาเรื่องคันหูเช่นเดียวกันหลายคนลือกันว่าคันหูนึกว่ามีขี้หูที่มีเชื้อราจริงๆคันหูมาจากการที่เราไปเช็ดให้มันอักเสบหรือบางคนเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้บางคนเป็นที่จมูกไปที่หูได้จากลักษณะของโรคผิวหนังของภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดการคันหูได้เช่นกัน
0: แสดงว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากการที่เราไปรักษาไปดูแลทำความสะอาดผิดวิธี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วถือว่าการทำความสะอาดของเราเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมคะ
1: ก็จะพูดอย่างนั้น 100% มันก็ดูไม่ดีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไม่ควรดีกว่าครับเพราะว่าโดยการที่เราไปยุ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นรูปของเชื้อราอีกอันนึงนะครับเชื้อรา
0: อ๋ออันนี้คือเชื้อราเหรอคะ
1: แต่เช่นกันการที่คุณทำความสะอาดหูมากๆสิ่งหนึ่งที่เขามีไว้เพื่ออะไรครับขี้หูที่มันกลิ่นเหม็นเพื่อไว้สำหรับป้องกันแมลงไม่ให้เข้า
0: ค่ะ
1: โรคต่อมาก็คือโรคที่แมลงเข้าไปอยู่ในหูคนมีตั้งแต่ผึ้งอย่างเงี้ยหรือเป็นแมลงสาบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือเป็นแมลงต่าง
0: ๆเพราะเราไม่มีอยู่ในหู
1: ครับผมไม่มีขี้หูเป็นตัวทุกตัวมันต้องการหา

0: อาหารเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าไปหาช่องว่างอะไรก็ได้ที่มันสามารถไหลเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็มานั่งกลัวแต่ถ้าเรามีขี้หูอยู่มันเป็นตัวป้องกันทำให้มีกลิ่นเหม็นมันก็จะไม่ค่อยบินเข้าไปแล้วก็บินออกมาหรือไม่ไต่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นโรคอันนึงที่ต่อเนื่องของเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปในหูได้นะครับ
1: งั้นแสดงว่าเราไม่ต้องแค่หูถือเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม
0: ถ้าดีที่สุดนะครับไม่ควรเลยครับเพราะจริงหูมันมีธรรมชาติของหูที่มันดูแลตัวเราเองได้ครับ
1: แล้วสำหรับบางคนที่บอกว่าขี้หูเยอะอย่างนี้คือถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นอยู่แล้วเหรอคะเพื่อป้องกันแมลง
0: อันดับต
1: ้
0: นก็คือต้องไปทำให้หูไม่อักเสบก่อนถ้าอักเสบเยอะก็จะสั้นเยอะนะครับแล้วก็ต้องมานั่งให้ยาหยอดละลายขี้หูต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องมาให้หมอมานั่งเอาออก
1: ให้
0: เพราะเราเอาออกเองได้สมัยก่อนก็จะมีคนตั้งแต่คุณแม่นะครับหรือช่างตัดผมบางคนครับเขาก็จะสอนก็พยายามแค่ออกมาให้ได้เช่นกันแต่เขาฝากร่องรอยวันที่มีปัญหาก็มาหาผมก็คือเรื่องของหูชั้นนอกอักเสบตามรูปก่อนหน้า
1: คือเพราะว่าบางทีเกิดจากอาการเขี่ยแรงแล้วเป็นแผลแล้วก็ทำให้
0: เป็นอักเสบธรรมดาไม่ต้องเป็นแผลเลยครับแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยจะรู้สึกตั้งแต่วันที่โดนเลย
1: จะเจ็บใช่ไหม
0: จะเจ็บตั้งแต่ตอนโดนแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาติดเชื้อต่อมาเพราะไม้พันสำลีไม่แค่หูมีเชื้อโรค
1: อย่างนี้เอาแอลกอฮอล์เช็ดหรือว่าเอาผ้าสะอาดเช็ดก็
0: ถ้าเชื้อแบคทีเรียมากก็เป็นเชื้อราตามรูปเมื่อกี้ว่าเรามีแบคทีเรียเนี่ยเป็นพี่เบิ้มเพื่อไม่ให้เชื้อราเกิดแต่พอเราไปฆ่าพี่เบิ้มเชื้อรามันมีอยู่ในหูอยู่แล้วแล้วไม้ผสมลีก็มีเชื้อราที่ใส่เข้าไปเพิ่มอยู่แล้ววันนี้ก็นั่งเป็นรูปของเชื้อราตามรูปที่แสดงเมื่อกี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้คือเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนนะคะขี้หูจะแฉะจะเปียกแต่บางคนก็จะบอกว่าตัวเองเป็นคนขี้หูแห้งมีขี้หูก้อนใหญ่ๆอยู่ในหูอย่างนี้คือเกิดจากอะไรแล้วมีลักษณะต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับก็เป็นว่าคนบ้านเราอะเป็นบ้านร้อนชื้นอย่างที่ว่ามันก็จะเป็นเหงื่อออกง่ายเพราะฉะนั้นหลายคนขี้หูที่แห้งก็จะกลายเป็นขี้หูเปียกเมื่อมากกว่าอีกบางคนที่ขี้ร้อนละกันคนขี้ร้อนก็จะลองด้วยการเป็นขี้หูแฉะมากกว่าคนที่ขี้หูแห้งปกติขี้หูเปียกเดี๋ยวมันต้องแห้ง
1: ค่ะใช่
0: แล้วมันก็จะผลักดันของมันเองออกมาเรื่อยๆแต่เราต่างหากที่ชอบปั่นกลายเป็นหนมเบื้องแต่เป็นแผ่นลอกในหูชั้นนอกอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็กวาดเข้าไป
1: เพราะว่าขี้หูนี่คือมันก็จะเคลือบเป็นวงกลมอยู่ตามรอบหูข้างในของเราใช่ไหมคะ
0: ไอ้เคลือบนี่คือเราไปปั่นครับ
1: อ๋อ
0: เราไปปั่นเป็นวงกลมครับทำให้เกิดเป็นแผ่นลอกออกมาเป็นแผ่นๆแล้วเราก็กวาดเข้าไปก็อัดเข้าไปเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆ
1: อย่างนี้คือถ้าคุณหมอบอกว่าการที่เราแคะหูหรือใช้คัตเตอร์บัดหรือที่ปั่นหูมันไม่ดีอย่างนี้คือเราก็ไม่ควรที่จะทำความสะอาดหูของเราเลยเหรอคะ
0: อย่างที่อธิบายครับไม่ต้องเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามาทำบ่อยๆนะครับเนื่องจากเรามีความเป็นที่เรียกว่าโรคสูงวัยมากขึ้นเนี่ยนั่นก็คือคนที่เป็นเบาหวานการอักเสบติดเชื้อมันสามารถกินทะลุไปถึงกระดูกหูได้บางครั้งเรียกว่ามาลิกแนนโอเตติทนาซึ่งจะทำให้คนไข้มาหาหมอกลางคืนปวดมากมีไข้สูงปวดหูมากนะครับแล้วหูข้างในก็เกิดการอักเสบบวมมากนั่นก็คือเหตุผลของคำว่าที่ไม่อยากให้ยุ่งเพราะถ้าเรายุ่งจนไปถึงวันที่เราอายุมากขึ้นดันมีโรคเบาหวานด้วยมีโรคอะไรประจำตัวเนี่ยไม้พันสำลีไม่แค่หูเรามีเชื้อโรคเพราะเราไปใส่เชื้อโรคเข้าไปวันนึงก็มานั่งกลายเป็นเชื้อที่กินทะลุกระดูกกินทะลุทำให้เส้นประสาทเกิดหน้าเบี้ยวเลยนะครับ
1: รุนแรงถึงขนาดหน้าเบี้ยวเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คนที่เป็นโรคเบาหวานนี่นั่นก็แปลว่ายิ่งต้องหลีกเลี่ยงการ
0: เป็นไปได้ดีครับว่าจะยุ่งกับหูจะดีที่สุดเพราะจริงหูเรามีกลไกการออกของน้ำของมันเองขี้หูก็ไหลออกมาเองแต่เราเองกลับไปคิดว่าเราเหนือธรรมชาติเราพยายามใช้อะไรมากกว่าธรรมชาติ แต่ก็เราก็มีการสอนสั่งกันมาเรื่อยๆว่าขี้หูต้องยุ่งนะต้องทำความสะอาดนะแล
1: ้
0: วธรรมชาติไม่ต้องทำหรอหูเราทำความสะอาดด้วยตัวเราเอง
1: แล้วอย่างนี้คุณหมอพบว่ามีคนไข้หรือคนที่เป็นโรคนี้บ่อยแค่ไหนมีมากไหมคะ
0: เยอะมากเลยครับในเรื่องของการที่ขี้หูแตนตามรูปแรกเลยนะครับว่าขี้หูมันจะอัดแน่นจนกลายเป็นจุดไม้ก๊อกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเป็นจุดสีดำแบบนี้
1: ครับ
0: อ
1: ั
0: ดแน่นเลยครับเพราะถ้าเราครบวงเมื่อไหร่ปุ๊บการที่ยินเสียงการขยายเสียงไปไม่ได้เลยครับมันจะเป็นขี้หูที่อัดแน่นเป็นตามรูปนี้เลยครับอัดแน่นแบบนี้
1: ค่ะคือการได้ยินเราก็จะน้อยลงด้วยหรือเปล่าคะอย่างนี้แล้วอย่างนี้คือถ้าสมมติเป็นคนที่เป็นโรคขี้หูตันคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาหรือดูแลเขายังไงอะคะ
0: หนึ่งก็คือผมจะให้ยาละลายขี้หูซึ่งสามารถหาซื้อตามร้านขายยาได้เพราะมันจะทำละลายของมันเองแต่ว่าต้องแช่นานนิดหนึ่งหลายคนคิดว่าหยอดปุ๊บมันจะละลายเลยไม่ต้องแช่นานพอสมควรอาจจะเป็น5ถึง10นาทีบางครั้งผมให้ถึง15นาทีเลยแล้วก็แช่บ่อย
1: หยอดแล้วก็นั่งนิ่งๆเหรอคะหรือว่า
0: ต้องนอนแช่มันเลยครับหลักการของหูก็คือต้องให้มันน้ำอยู่ในหูแช่ไปเลยนะครับแล้วจริงๆมันไหลออกมาเองได้อย่างเหมือนที่บอกว่าน้ำเข้าหูมันก็ไหลออกเองแต่ถ้าเราไปยุ่งเมื่อไหร่ก็กลับไปสะสมเหมือนเดิมแล้วเรามีโอกาสเอาเชื้อโรคเข้าหูโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านั่นคือมีเชื้อโรคนะมองไม่เห็นนึกว่าสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหมดไม่หมดครับนะครับโดยเพราะหลายครั้งก็เป็นเชื้อราเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นดูว่าบางคนก็อยากทำความสะอาดหูบางคนใช้แอลกอฮอล์บางคนใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นจะมีฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็จะยิ่งเกิดเป็นเชื้อราเกิดกำเนิดขึ้นมาก็จะเป็นทำให้เกิดการหูอื้อเช่นกันก็เกิดจะมีเนื้อตายเกิดขึ้นก็มานั่งอุดเหมือนคล้ายๆกับขี้หูเลยครับ
1: ค่ะแสดงว่าการที่รักษาก็มีแค่ยาหยอดอย่างเดียววิธีเดียวใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มาให้ผมนั่งดูดขี้หูครับผมก็คงต้องใช้การดูดหรือถ้าเกิดบางครั้งมันแข็งมากอยู่เนี่ยเราก็จะใช้เหมือนกับไม้แค่หูแต่เราใช้บนก็กล้องส่องแล้วก็จะค่อยๆ
1: แคะออก
0: มาขี้ออกมานะครับแต่โดยรวมผมเองมักจะให้นิ่มก่อนเพราะไม่ถ้าไม่นิ่มเนี่ยเราไปดูดเลยต่างๆมันยิ่งเจ็บเพราะว่าอย่างที่อธิบายก่อนที่คุณจะมาหามักจะเกิดการกระทำมันเป็นผลของการกระทำน
1: ะ
0: มันก็อักเสบแล้วก็เกิดการติดเชื้อทั้งอื้อทั้งปวดแต่พอหยอดยายิ่งปวดขึ้นบางครั้งเราต้องมาตั้งกินยาฆ่าเชื้อประกอบ
1: ต้องทานยาฆ่าเชื้อด้วย
0: ถ้าปิดหูอักเสบนะครับหูชั้นนอกอักเสบก็จะอาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อประกอบเพราะว่าหยอดยาฆ่าเชื้อไม่ได้เราอาจจะกินยาประกอบแล้วก็ให้ยาอะไรขี้หูแล้วก็มาให้หมอดูดขี้หูออกพอดูดออกเสร็จปุ๊บต้องไม่ยุ่งอีกเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาซ้ำไม่งั้นทุกๆ 2-3 ปีต้องมาให้หมอดูดขี้หูอีกก็หลายโรงพยาบาลก็ชอบดีครับ
1: ได้ค่าใช้จ่าย
0: ได้ค่าแพทย์ได้จ่ายกระทำนะครับ
1: แล้วอย่างนี้คนไข้ที่คุณหมอพบส่วนมากที่เป็นโรคเนี้ยค่ะขี้หูตันนี่เป็นช่วงวัยไหนล่ะคะที่เป็น
0: เกือบทุกวัยเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกหูสะอาด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็พยายามเช็ดตั้งแต่เด็กมาหลายๆคนเนื่องจากเข้าใจว่าตัวเองต้องทำความสะอาดหูก็พยายาม
1: ค่ะ
0: ทุกคนอยากคิดว่าหูต้องทำก่อน
1: แสดงว่าเป็นได้ทุกวัยแล้วก็มาหาคุณหมอทุกวัยเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าในวัยไหนที่เป็นโรคขี้หูตันแล้วมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอื่นมันมีโอกาสที่จะนำพาไปเป็นโรคอื่นอีกไหมคะ
0: ตัวขี้หูเองไม่ค่อยเป็นโรคอื่นแต่เป็นแต่ว่าคนหลายคนในคนสูงวัยที่คุณบอกก็คือมาด้วยเรื่องของหูอื้อไปเข้าใจว่าเป็นหูตึงแต่ถึงอยากให้มาตรวจการได้ยินตรวจหูก่อนนะครับแล้วค่อยไปตรวจการได้ยิน
1: แล้วการตรวจหูนี่ทำในลักษณะ
0: ก็ส่องกล้องเข้าไปครับก็จะเห็นหูขยายแบบรูปที่เห็นเนี่ยครับ
1: ค
0: ือรูปของการขยายกล้องให้ดูว่าเราจะเห็นหูเป็นแนวแบบนี้นะเป็นลักษณะอย่างนี้การขยายมันก็ชัดเจนผมทำอะไรก็โอกาสบาดเจ็บก็จะน้อยกว่าที่คุณไม่เห็นแล้วกระทำได้หรือไม่ครับเวลาคุณไม่เห็นไม่กระทำบางครั้งไปกระแทกจนเยื่อแก้วหูทะลุก็มี
1: ค่ะแล้วถ้าคุณหมอกล่าวว่าในผู้สูงอายุที่บางคนเป็นโรคเบาหวานแล้วก็นำไปสู่อาการที่เป็น
0: ติดเชื้อของแบคทีเรียที่น่ากลัวนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทำให้ทะลุเข้ากระดูกที่อยู่ข้างใต้ลงไปนั่นหมายถึงการกินของทะลุถึงกระดูก
1: อันนี้คือเป็นอาการรุนแรงถือว่าก็คือจะนำไปสู่อาการที่เป็นอาการรุนแรงเลยใช่ไหมคะ
0: อัตราการตายถึง 50% เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่แล้วโดยเพราะจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องเป็นหลายๆสัปดาห์เลยเพราะถ้าเมื่อไหร่ติดเชื้อกระดูกหูเนี่ยการกินยาฆ่าเชื้อการอะไรต่างๆเนี่ยต้องการรักษาค่อนข้างยาวนานเลย
1: แล้วคือถ้าหลังจากที่ผู้เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นติดเชื้อนี่มีโอกาสหายไหมคะหรือ
0: หายครับหายปกติเลยครับ
1: อ๋อแต่ว่าจะต้องรักษายาวนาน
0: เป็นว่าการให้ยาฆ่าเชื้อพอเป็นกระดูกถึงกระดูกเนี่ยกินลึกถึงกระดูกเนี่ยบางทีมันต้องให้ยาวนานเป็นหลายๆสัปดาห์เพื่อให้คนไข้ต้องเข้าใจไหมว่าทำไมกินยาวนานขนาดนี้เพราะติดเชื้อกระดูกแต่ถ้าเป็นติดเชื้อของหูชั้นนอกนะครับอย่างเช่นหูชั้นนอกอักเสบอย่างเดียวส่วนใหญ่บางครั้งไข้กินให้แค่หยอดยา
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกินนะครับแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าแต่ขี้หูตันต้องกินเพราะว่าหยอดยามันมี2ตัวหยอดเดี๋ยวมันจะไปเจือจางกันแล้วเช่นกันคนไข้เวลาจะมาหยอดต่อเนื่องมันไม่มีเวลาทิ้งนายค่ะที่หมอบอกอุ๊ย10ถึง15นาทีเหรอบอดหยอดบ่อยๆด้วยมันถึงจะค่อยๆล่อนล้วนติดกับมันเป็นหลักของน้ำมันจะละลายของมันเอง
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วเวลาจะออกก็สำลีอุดแช่ก่อน10ถึง15นาทีพอจะลุกก็สำลีอุดสำลีก็จะซับน้ำยาให้เองโดยที่เราไม่ต้องกระทำอะไรเลย
1: ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ทุกวันนี้ยังทำความสะอาดหรือว่าโดยใช้คัตเติ้ลบัดหรือว่าใช้การปั่นหูให้จั๊กจี้หูอยู่ยังให้คุณหมอฝากในการหยุดพฤติกรรมตรงนี้หน่อยค่ะ
0: ครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับว่าหูเรามีธรรมชาติที่ทำความสะอาดตัวมันเองเพราะฉะนั้นขี้หูสามารถไหลออกเองได้นะครับน้ำที่เข้ามันก็ไหลออกเองโดยไม่ต้องตะแคงอะไรฉะนั้นถ้าเรายิ่งยุ่งนะครับเราไปกวนธรรมชาติวันหนึ่งธรรมชาติก็รบกวนเราอย่างเช่นแม้ปันสำลีไม่แค่หูซึ่งมักจะเกิดการบาดเจ็บนะครับก็ต้องฝากว่ากรุณาไม่ยุ่งกับหูจะดีที่สุดถ้ากวนน้ำเข้าหูนะครับเอาสำลีอุดหูนะครับก่อนอาบน้ำทุกครั้งก็จะได้ไม่ต้องมาคิดว่าต้องยุ่งเช่นกัน
1: ค่ะก็ทำให้เราเข้าใจนะคะว่าการที่เราใช้แคตเทิลบัดเช็ดหูหรือว่าการที่ใช้ไม้ปั่นหูนะคะถือเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเพราะว่าหูเราก็จะมีวิธีการที่ผลักดันขี้หูของมันออกมาเองอยู่แล้วนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโสตศนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเรามากๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นในวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายช่วยในเรื่องโรคอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายยกขากันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะถ้าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและชันขาสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะนอนหงายชันขาสองข้างนะคะแขนทั้งสองข้างของเราจะวางแนบลำตัวนะคะท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วยังช่วยลดอาการปวดหลังและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการงอสะโพกเหยียดสะโพกได้ด้วยค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะเข้าลึกออกยาวร่วมกับการเกร็งหน้าท้องค้างไว้นะคะการออกกำลังกายอันนี้นะคะเราจะต้องเกร็งหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลาและจะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อทำการหายใจออกเท่านั้นค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกยาวๆยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าวางลง1ค่ะหายใจออกสองหายใจเข้าวางนะคะสามหายใจออกยกขึ้นค่ะสี่

0: สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำข้างละ10ครั้งวันละ 3-5 รอบค่ะถ้าทำแล้วนะคะมีอาการเหนื่อยหรือว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นให้เราพักท่านี้ไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็จะเป็นสลัดอะโวคาโดไข่ถ้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมเลยนะคะ

อันดับแรกเรามาดูไข่ต้มก่อนนะคะไข่ที่เราใช้วันนี้จะเป็นไข่เลือกไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะเราก็ต้มจนสุกเป็นไข่ต้มแข็งนะแล้วก็ผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งออกมาแล้วก็แยกไข่แดงออกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมก่อนนะคะโดยใช้ไข่แดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะโดยการที่เราใช้มีดหรือช้อนก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มไขมันเพิ่มแร่ธาตุให้กับอาหารของเราวันนี้นะคะการเตรียมอะโวคาโดก็คือเดี๋ยวเราจะเลือกอะโวคาโดนะการเลือกอะโวคาโดนะคะเราเลือกที่ผิวค่อนข้างจะละเอียดนะแล้วก็เลือกที่ค่อนข้างนิ่มนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อที่สุกแล้วนะคะเตรียมก็คือผ่าอะโวคาโดออกครึ่งนึงเลยใช้ช้อนนะคะแกะ

0: เอสออกก่อนนะคะเราก็ใช้ช้อนตักเนื้อออกได้เลยนะคะอะโวคาโดนี้ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเราก็จะลักษณะเนื้อแบบนี้เพราะจะเป็นลักษณะอาหารที่ชิ้นพอคำนะชิ้นที่ทานจัดค็อกเทลได้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปก่อนถ้าใครที่จะต้องการเพิ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็อาจจะใช้เป็นกุ้งนะคะเป็นกุ้งลวกให้สุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือแม่ก็ใช้เป็นปลาแซลมอนลมควันก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปได้เราก็ได้เนื้ออะโวคาโดวิธีการทำของเราก็ง่ายๆนะคะเหมือนการคุกสลัดทั่วไปนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่แดงนะคะลงมาใส่ในภาชนะก่อนแล้วก็ใช้โยเกิร์ตไขมันต่ำนะคะตัวนี้เราสามารถใช้โยเกิร์ตไขมันต่ำหรือถ้าใครชอบให้มันออกมันๆนิดนึงก็ใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ใช้โยเกิร์ตที่มีรสสตรอเบอรี่หรือเป็นรสอื่นนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงตัวโยเกิร์ตนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเรามีความเปรี้ยวแล้วก็หอมขึ้นนะคะแล้วก็น้ำสลัดไขมันต่ำนะคะน้ำสลัดไขมันต่ำเนี้ยมีสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้น้ำสลัดเนี่ยเขาก็จะมีขายในรูปแบบของเพื่อสุขภาพเยอะแยะเลยนะคะอาจจะเป็นน้ำสลัดที่ทำจากน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะสัก2ช้อนอาหารจานนี้จะเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะคะเพราะว่าจะใช้เป็นอาหารเลี้ยงน้ำย่อยนะความเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นน้ำย่อยได้ดีมากเลยนะคะแล้วค่อยคลุกเบาๆก่อนนะคะให้ไข่ขาวเอ๊ะโทษให้ไข่แดงกับส่วนผสมของน้ำสลัดเข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศราชินีใส่อะโวคาโดที่หั่นไว้แล้วลงไปนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเวลาคุกต้องค่อนข้างเบาๆมือนิดนึงนะคะให้น้ำสลัดเนี่ยกระจายทั่วอยู่บนชิ้นของอาหารทุกอย่างเลยนะคะจะเห็นว่าเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่งาขาวลงไปหน่อยนึงนะคะงาขาวตัวนี้เราจะคั่วซะก่อนนะคะวิธีการเตรียมก็คือเมื่อเราซื้องาขาวมาเนี่ยบางทีถ้าเราซื้อที่แบบตักชั่งกิโลบางทีอาจจะเจอสารปนเปื้อนมาด้วยอาจจะมีเศษสิ่งสกปรกติดมาให้เราล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำไปใส่ในกระทะแล้วก็คั่วเพื่อให้น้ำมันของงาเนี่ยเขาออกมาแล้วทำให้เกิดกลิ่นหอมขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนิดนึงพอให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะคลุกเบาๆนะคะเรียบร้อยแล้วอาหารจานนี้ของเรานะคะก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการของอะโวคาโดมากมายเลยเพราะบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นอาหารหรือผลไม้ชนิดนึงที่ให้คุณค่าสารอาหารมากมายนะคะมีทั้งวิตามินอีมีเกลือแร่แล้วก็มีแร่ธาตุหลายๆตัวเลยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยเขาจะมีตัวสารต้านอนุมูลอิสระนะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยทำให้เกิดการลดการเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยใครที่อยากหน้าอ่อนกว่าวัยเราสามารถทานอะโวคาโดบ่อยๆเนี่ยจะช่วยทำให้ชะลอความแก่ได้นะคะเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระจะเป็นตัวกระตุ้นเซลล์ที่ทำให้ร่างกายเรามี
1: ไอ.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดพร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สน่ห์ของ Second World Downhill สน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยังรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองอ่ะว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีนี้เขาวางแผนเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: ประเด็นเต้านมเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาเรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะคัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

0: ยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอ่ะลูกก็จะบ่นเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยแบบมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอะซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นเนี่ยบอกคำเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยง
2: ส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจ

็นไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5 ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้ว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างสิ่งที่เราคาดหวังเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

ดูคลิปเมจเจฟในรายการนึงครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่เมจเจฟเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ

0: ครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากโหดกว่าผมนี่ครับไม่น่าไม่จับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะครับ
1: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดี้ก่อนครับพี่ดี้ที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
2: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนก
3: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
3: โอเคค่ะ
2: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
3: า
2: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายแล้ว
3: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่2นะคะว่าแล้วปัจจุบันเนี้ยท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิ มแล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะไปอีกจุดนึงที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นอีกจุดนึงที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
4: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละ
5: ใช่ครับ
4: เพราะนี่ไงมันเข้าแล้วมันแล้วออกหมดแล้วโอ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอีกนิดนึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคำว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งหนึ่งจบบทที่หนึ่งอ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่ที่สุดของผู้สูงวัยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้ไหมครับหมอนก
3: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่ดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนอ่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอก

ผู้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดย

การไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตอนในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

มหาราชประดับด้วยพระคาถา69พระคาถาซึ่งในกรณีนั้นสมาคมชาวเพชรบุรีรับเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าของกันพร้อมด้วยบรรดาญาติมิตรสาสิกชนพุทธบริษัทฉุดกระชากเขี้ยนตีเข้าสู่ป่าเนื้อหาสาระในกันที่11จักเป็นเช่นไรนั้นเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านได้ตั้งโสดประสาทประดุจหนึ่งพระภาชนะทองรองรับพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกกันที่11มหาราช สืบต่อไปดำเนินความว่า

ันจุจกพรึกพรจานจำโดมือตาแก่เดรปราชันทานสองกุมารราชมาได้แล้วเท่าใจก็ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาก็พามานสันทิโยนชนะมาข้างลวงมันขาลายกระไรเดโหกสิบโยดที่พญาเจ้านันโสชอภิบาลบำรุงรักษาสองกุมารมาโรคโรคาอุปถวะอันตรายบ่มินดอ

ดมุวามไปตัวพงเบนปูมีปากแผลดินโดนจัดตูบาดนี่ก็มาขนองรองคำรำรนระราเริงมอบมาเมียงมองละละเลิงเล่นตุลครันเตเต้นตามังครันตายมูระมังและควางใจลันจิงจิงเสงพอลลังพันยักจะงักจะงังเงแล้วละเลียงลบบาง

ตรจลผากันวิ่งริมติงขอระคิรีรายกระเบื้อเตือนกมาเบือนชายเขาเชิงโจลละบางพ้นตะละละพะพะวาวนดูวายวงกิเลสโลดโดดจังปรองช่องละ

ละกมลละอิลานนำเป็นละละละลอกที่เยาครันจอกจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจ
ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring จูฮุกรุกจูฮุกรุกจูฮุกรุกรัมโบยโอนแสนสงสาร

กูมารันนี่ก็มาออกพระโอษโอดรโอดโอยสะอึกสะอื่นอ่อนงอยพระมันนาจะมาเรียงรีบร้อนนั้นตอนตื่นตีตะบึงไปถึงนายจงรอรอปีใหม่ไว้เสียมบางเถิดรังทินชาจงระจูจกเชื่อหินนั้นชาติต่อแก่มังครึ่งไปผ่านผ่านยอกจาดตูบานจะมาเบียดเบียนนั้นเถาก็พอสองปูมาละละแวะวงเวียนสู่ปุ่มประสา

ตั้งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้เวลา 17:21 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนและเวลา 17:50 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมานูเอลนูเซบาสกอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเข้าทูลอโมสรโรตารีกรุงเทพ 2518-2519 นำคณะกรรมการ

0: นครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจัดสร้างขึ้นจำนวน2คนและประเภทองค์กรจำนวน1แห่งพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรี17และการเสนอร่างระเบียบเพื่อการบริหารจัดการด้านที่ดินในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีเวลา 14:30 น.โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรุงเทพมหานครธานี4รูปให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ
1: เฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
2: จะดีตามที่หลานบอกนะฮะ
3: หนูพามาถูกแล้วล่ะค่ะโยคะของทางสถาบันก็คือฝึกกายฝึกใจเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยสามารถฝึกได้เป็นโยคะพื้นฐานนะคะโยคะเขาก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างบางสำนักเขาก็เพื่อการหลังปลายนิ้วมือชี้ออกนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นค่ะหลังตรงนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะคะให้อยู่ที่ข้อมือน้อยหน่อยนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะค่อยๆงุ้มนิ้วเท้าค่ะงุ้มให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะ
4: ค่ะแล้วค่อยๆคลายขาออกไปทีละข้างคลายมือออกไปด้วยนะคะคลายขาออกทีละข้างแล้วก็คลายมือออกไปด้วยกลับไปพักค่ะในท่าศพ
3: ก็จะมีการเกร็งคลายนะคะหักกล้ามเนื้อ8ส่วนที่เกร็งคลายไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อเนาะก่อนที่จะมาฝึก

0: เหมือนกันจะอยู่ในวัยใดก็ตามถ้าอยู่ในวัยผู้น้อยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เอาของมาให้ก็ควรจะแสดงความชื่นใจกินใช้เขาเห็นถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนหนึ่งเกิดขึ้นมาและมีสระในการบริหารต่อเนื่องกันหรือว่าการรวบอำนาจของรัฐบาลที่รวมอำนาจตำรวจตะเวนชายแดนเหมือนคนที่รักษาประเทศชาติจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงไม่ใช่ยอมตายเกียรติตัวเองนะท่านแล้วก็ไม่มีราคาที่ดินเท่านี้เมื่อทำแล้วก็ต้องนึกถึงชาติสิท่านที่กินที่ใช้เนี่ยผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกับตันยูอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็รู้จักกันพอสมควรท่านน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกท่านบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครมาอีกคนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยก
1: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
2: ดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้อง
3: โชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์160บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
2: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะ
4: หือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นกันลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี่ตัวกันคักๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่า
5: ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th ดีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชม
6: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
7: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่งหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี
8: เงินมากหน่อย
7: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
8: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายเดี๋ยวลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
7: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
8: เก็บก่อนใช้ก็คือ
7: ใช่ครับ
8: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อม การลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1.

0: ทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสิน
1: ทรัพย์ตลอไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจามนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่ม

ของประเทศต่างๆในคราวนี้เราก็ได้ทำโครงการความร่วมมือลงนามความร่วมมือร่วมกับวัดใจชีซองหรือที่มูลนิธิวัดใจชีซองซึ่งอยู่ที่รัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาก็ได้ลงนามในความร่วมมือกับเราเพื่อการทำงานวิชาการสายหนึ่งในดินแดนสุรภูมิแห่งนี้แล้วก็คำว่าสุรภูมิในความหมายพวกเราก็เข้าใจกันว่าหมายถึงดินแดนในปัจจุบันก็คือประเทศสหภาพเมียนมาประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามเป็นต้นซึ่งในความเป็นจริงเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบเราจะต้องศึกษาต่อๆไปแต่ที่เรามาศึกษาในณสถานที่ที่รัฐมอญนี้ก็เพราะว่าอันที่หนึ่งก็เนื่องจากว่าอย่างนี้เป็นต้นเช่นในเจดีย์ที่เรากำลังยืนอยู่ในขณะนี้เรียกว่าเจดีย์สินใจในภาษาพม่าในภาษามอญเรียกว่าใจใจทีนี้ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพรรษาที่8หลังการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะในฝ่ายพระม่าหรือมอญเองกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่แล้วก็ได้ประทานเส้นพระเกศาให้กับดาบท6ตนด้วยกันดาบทนั้นก็ได้บรรจุพระเกศาธาตุไว้ณพระเจดีย์แห่งนี้อีกที่1นั้นอายุก็คือประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะ 2,000 เกือบ 2,600 ปีแล้วจากนั้นก็อยู่อย่างนี้มานานในตำนานต่างๆของไปกราบไปไหว้กันก็คือพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนก็เป็นอันหนึ่งในพระเจดีย์ที่คนรัฐมอญถือบูชาถือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนั้นอันนี้อันหนึ่งนอกจากนั้นหลังจากที่เป็นอย่างนี้ดูต่อกันมาต่อกันมาก็มีพระเถระที่สำคัญรูปหนึ่งในรัฐมอญแห่งนี้คือท่านหลวงพ่อจัจจิซองหรือจัจจิซองสยดอท่านได้มาพัฒนาสถานที่จากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมมาพอควรใช้เวลาพัฒนามานับถึงวันนี้ก็กว่า40ปีมาแล้วซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วในปัจจุบันก็มีลูกศิษย์ของท่านชื่อท่านนาคทิปะหรือท่านโพโพนาคินก็มาพัฒนาต่อโดยการอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านโดยคุ้มครองพระพุทธศาสนาของสหภาพเมียนมาด้วยท่านก็ได้มาอุปถัมภ์หลวงพ่อใจจิซองสยดอซึ่งถือว่าเป็นหลวงพ่อของ

ท่านก็ได้โดยที่ชาวบ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมโดยการสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งทอดรูปธรรมต่างๆที่เป็นโบราณสถานซึ่งท่านได้สร้างเจดีย์บูรณะเจดีย์รวมแล้วถึง400กว่าองค์ด้วยกันในปัจจุบันและในขณะเดียวกันพระเจดีย์โบราณอย่างนี้ท่านก็ได้บูรณะมามากกว่า67เจดีย์ด้วยกันซึ่งเจดีย์สินใจที่เรากำลังอยู่นี้เป็นอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อรู้ให้รู้เขารู้เราเราอยู่ร่วมกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิการบดีพระพรหมบัณฑิตก็ได้ส่งที่สหภาพเมียนมาโดยเฉพาะที่รัฐมอญโดยการอุปถัมภ์

ได้ร่วมเดินทางมากับคณะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีเจ้าคุณสุพลเราก็เดินทางมาดูพื้นที่ตลอดระยะเส้นทางที่ทางฝ่ายประวัติศาสตร์ฝ่ายนักวิชาการพม่าเขาต่อเนื่องและความเข้มของเขาตั้งแต่เริ่มพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเข้ามาตั้งต้นแต่สมัยเถรวาทจะเป็นนิกายอื่นลัทธิอื่นต่อมาก็มีพระมหาเถระชาวมอญชื่อชินอรหันต์ได้เดินทุดงไปที่เมืองพุกาพระเจ้าอรทาก็เกิดพระราชศรัทธาว่าท่านสมณะรูปนี้ทำไมพระเจ้ามนุหะพระเจ้ามนุหะไม่ให้นอกจากไม่ให้แล้วก็ยังว่ากล่าวพม่าในทางเสียพระเจ้านรทาก็เลยกรีธาทัพมาลบจนชนะแล้วก็นำพระไตรปิฎกนั้นกลับคืนสู่พม่าพร้อมกันนั้นก็นำนักปราชญ์ราชบัณฑิตสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ยุคพุกามจนมาถึงยุคยังกุ้งเนี่ยมีคัมภีร์ออกมามากมายหลายคัมภีร์แต่ละยุคแต่ละยุคก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาในพม่าเข้มแข็งแม้แต่ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเขาก็มีการปฏิบัติต่างๆแต่แนวการปฏิบัติแต่ละสำนักนั้นอาจจะต่างกันบ้างคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เน้นว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้โดยตรงนะเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยการกำหนดอารมณ์เนี่ยเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้ไม่กำหนดเจาะจงลงไปแล้วแต่อุปนิสัยจริตของแต่ละผู้นั้นผู้นั้น

0: อกาสที่ได้มารัดมอนแล้วก็มาทำวิจัยเนี่ยนะก็เห็นว่าจะต้องไปศึกษาทางของไทยเปรียบเทียบด้วยต้องมีทั้งไทยเปรียบเทียบเพราะบางตัวเนี่ยก็เราได้จะทางมอนอย่างเดียวก็จะไปดูเปรียบเทียบเวลากันเปรียบเทียบสถานที่เปรียบเทียบเอกสารว่ามันจะตรงกันแค่ไหนหรือว่ามันขัดแย้งกันนะนั่นก็เป็นศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จะไปสรุปผลออกมาได้ก็น่าจะเป็นไปตามแผนนะครับตรงนี้เราก็จะได้ข้อคิดอย่างยิ่งนะเพราะว่าทั้งเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็จะมีสองมุมมองอ่ะมองหนึ่งก็คือว่าเราจะยึดทางหลักพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนแต่ที่นี่เขาก็นะฮะแล้วก็มูลที่บางตัวเนี่ยรู้สึกบางตัวเราอาจจะได้เปรียบเขาอ่ะก็เนื่องจากของศาสนาพุทธเขายังค่อนข้างปิดนะถ้าดูแล้วปิดกับคารวะแต่ถ้าเป็นของเราแล้วมาเป็นแบบนี้รู้สึกจะเต็มละมากันเต็มนะจะมานะนะเพราะจะมีสัญลักษณ์ของพวกเรามา
1: อยู่ที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนทางพม่าเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิทางไทยเราเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิการมาในครั้งนี้ก็คือการมาทำวิจัยเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าการดินแดนแห่งไหนที่จะเป็นสุวรรณภูมิอย่างแท้จริงเห็นอย่างชัดเจนบางหลักฐานก็เป็นไปได้เพราะตั้งแต่พระโสณอุตระได้ขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นธรรมทูตอยู่ที่นี่แล้วก็ทำให้ชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้ได้นำอยู่ประเทศไทยก็มีปฐมเจดีย์เป็นต้นแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทำวิจัยกันเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะนั้นในการมาครั้งนี้มีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงมีการไหว้กับชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง

0: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะนำเสนอหลักพระพุทธศาสนาที่มีในชีวิตประจำวันในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดย วิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งทำหน้าที่มาเชื่อมความสัมพันธ์กับชาวพุทธในประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งในคราวนี้เราได้มาทำงานในโครงการที่เรียกว่าโครงการวิจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีในรัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาและในเช้านี้ก็ได้มาสักการะพระเจดีย์เชวิดากองซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นระหว่างพระต่อพระประชาชนต่อประชาชนแล้วก็ระหว่างตะเข็บชายแดนชาวบ้านของพวกเราก็มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดีซึ่งมีบางคราวที่อาจจะได้ข้อมูลหรือมีข่าวที่มีความขัดแย้งบ้างก็เป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านแต่วิถีชีวิตที่ปฏิบัติธรรมตามหลักขององค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักคำสอนที่สำคัญในด้านพระพุทธศาสนานั้นน่ะโดยผ่านกระบวนการคำสอนของพระสงฆ์ก็ได้สืบเนื่องสืบต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังหวังว่าจะสืบทอดไปต่อจนถึงจะสิ้นยุคของพระโคดมของเราเองหลักการสำคัญที่มาเห็นก็คือเวลาตีห้าก็เข้ามาสักการะมาไหว้พระธาตุจากนั้นก็ไปประกอบภารกิจต่างๆตามที่ตนมีตามที่ตนได้รับมอบหมายไว้จากนั้นตอนเย็นตอนมืดกลางคืนก็มาไหว้อีกมาสักการะอีกตามแต่โอกาสที่จะมีได้การปฏิบัติอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตนั้นก็เพราะว่ามีความเชื่อความเลื่อมใสที่สำคัญมั่นคงในพระพุทธศาสนาในคำสอนที่สืบทอดเป็นวัฒนธรรมประเพณีของตนซึ่งเชื่อได้ว่าการความอ่อนน้อมอย่างนี้ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้การอุปถัมภ์การคุ้มครองพุทธศาสนาจะอยู่ได้เขาด้วยความมีศรัทธามีศรัทธาเขาด้วยการส่งทอดคำสอนที่สำคัญจากพระสงฆ์จากผู้ที่เป็นชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติตนได้ศึกษาเล่าเรียนนำมาปฏิบัติถ่ายทอดส่งทอดหรือเผยแผ่ให้เป็นทูตแห่งธรรมเป็นผู้ส่งธรรมะเข้าสู่ชีวิตประจำวันของชาวบ้านของประชาชนทุกคนจากนั้นก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆส่งทอดกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งหรือนครย่างกุ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวพม่าและชาวสหภาพเมียนมาแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกได้มาสักการะณสถานที่แห่งนี้การทำงานของพวกเราจะมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาดูว่าท่านพูดอย่างไรบ้างในเรื่องพุทธศาสนาและให้พวกเราได้มาเยี่ยมชมมาสนทนาทำงานร่วมกันจากนั้นก็ไปประชุมร่วมกันมีข้อวิจารณ์อย่างไรมีข้อสงสัยอย่างไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทน

0: ดก็เอาทองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลตเป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฝากซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์ทอง

0: ลาเต้ร้อนครับ
1: เอ๊ะฉันสั่งม็อกค่าปั่นเพิ่มวิปครีมนะคะ
0: ลองดูก่อนสิครับ
1: คุณคือพยัคฆ์ร้าย008
0: ใช่แล้วครับและคุณก็คือพยัคฆ์ร้าย2496
1: ใช่ค่ะ

0: ัสดีครับคุณกำลังชมรายการพยักร้ายวัยทองนะครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณหน้าคุณตาแน่ๆสำหรับแฟนละครหลังข่าวนะครับขอต้อนรับคุณแม่ณัฐมนต์พันเพ็งครับผมสวัสดีครับคุณแม่เมานะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: แล้วตอนนี้เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์มาถึงมือผมแล้วแม่ลองดูนะครับยากไหมมาแล้วครับผม
2: บาริสต้า5แก้วจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์บาริสต้า5แก้วมันหมายถึงอะไรคะคุณ008
0: มันคือคำสั่งของมิสเตอร์อาร์นะครับให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนทำกาแฟให้ลูกค้า5คนมีเงื่อนไขต้องทำให้อร่อยได้ตามมาตรฐานของร้านนี้นะฮะลูกค้าแต่ละคนจะมีคะแนนให้คนละ20คะแนนนะครับและถ้าเกิดว่ากาแฟอร่อยถูกใจลูกค้าได้คะแนน60คะแนนขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าภารกิจครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นครับ
1: โอ้ยตอนที่ฉันเล่นละครนะนะฉันก็ได้แต่เอากาแฟเนี่ยไปเสิร์ฟให้เจ้านายในฉากไอ้ชงกาแฟสดบาเลสซ่องบาเลสต้าอะไรนะโอ้ยฉันไม่เคยชงไม่เอาหรอก
0: เดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำนะครับ
1: จะได้เหรอ
0: มาไหนก็มาแล้วตามผมไปดูนิดหนึ่งไม่ยากครับเอาหัวเป็ดเป็นประกันเลยครับผม
1: โอ้ตายจะชงได้ไหมเนี่ย
0: ชงได้ครับแน่นอน
1: เคยแต่กินไม่เคยชงเลยเนี่ย
3: เราคุ้นเคยกันในละครว่าพยัคฆ์ร้าย2496เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟซึ่งต่างจากชีวิตจริงโดยสิ้นเชิงมิสเตอร์อาร์จึงต้องการให้เธอแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ว่าวัยอย่างเธอนั้นยังสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำมันออกมาได้ดีหรือไม
0: ่ครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณชาลีเจ้าของร้านกาแฟนะครับ
4: สวัสดีครับผมชาลีนะฮะเจ้าของร้านสไปเดอร์คาเฟ่นะครับผม
1: แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างคุณแม่จะชงได้หรออ
4: ุปกรณ์นะครับผมก็หลักๆเลยก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องบดกาแฟครับ
1: เครื่องบดกาแฟเนี่ย

0: มันสำคัญยังไงแล้วเราบดทิ้งไว้ทีละเยอะๆได้ไหม
1: บดไว้มันก็จะเสียรสชาติกาแฟนะครับบดทิ้งเอาไว้ครับเราก็ต้องบดสดๆนะฮะ
0: เออแม่เห็นไปตามร้านเนี้ยเขาจะบดแล้วก็จะมาใส่แล้วก็ชงทีละแก้วละแก้วเนาะ
2: ใช่
1: นอกนั้นนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตวงวัดอะไรพวกนี้ครับ
0: อ๋อกาแฟเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่รสชาติ
1: กาแฟนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่ผมรู้จักเนี่ยมีอยู่2แบบฮะคือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับ
0: ในร้านของคุณนี่เน้นอะไร
1: อาราบิก้าครับ
2: แล้วพอเอามาชงก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้ามั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
3: โดยทั่วไปแล้วเมล็ดกาแฟจะมีอยู่4พันธุ์ด้วยกันนะครับได้แก่กาแฟอาราบิก้ากาแฟโรบัสต้ากาแฟเอ็กเซลซ่าและกาแฟลิเบอริก้าแต่กาแฟพันธุ์ลิเบอริก้าและเอ็กเซลซ่าไม่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าเนื่องจากรสชาติไม่ค่อยดีนักส่วนพันธุ์กาแฟที่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าและมีขายกันโดยทั่วไปมีอยู่2พันธุ์คืออาราบิก้าและโรบัสต้าครับ
1: ให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
4: ช่วงแท็กทีมไวทอง
3: แล้วตอนนี้นะครับพยัคฆ์ร้าย2496ของเรากำลังฝึกฝนการทำกาแฟอย่างขมักเขม้นเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: ไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับซึ่งมันก็คือกาแฟร้อนนะใส่แก้วเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกาแฟที่เข้มที่สุดนะก็จะไม่ผสมอะไรเลยมีแต่กาแฟร้อนเท่านั้นนะครับเราก็จะให้มันได้2ออนนะครับให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
0: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเราไม่ปิดมันก็จะไหลน้ำกาแฟก็จะไหลอยู่อย่างนั้น
1: ใช่คร
0: ับ ก็มันก็จะ
1: จางนะครับเพราะว่ากาแฟที่ออกมาเนี่ยหยดแรกเลยก็คือจะเข้มที่สุดนะ
0: เข้มสุดอ๋อ
1: โอ
0: เคแล้วกาแฟเนี่ยมันมีกี่รสชาติ
1: ประเภทของกาแฟที่ชงเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่คาปูชิโน่นะฮะลาเต้มอคค่าเอสเปรสโซ่แล้วก็อเมริกาโน่นะครับ
3: ในส่วนของรสชาติหลักๆของกาแฟนั้นมีอยู่5รสชาติด้วยกันนะครับเริ่มจากเอสเปรสโซ่คือกาแฟที่มีรสแก่และเข้มเสิร์ฟเป็นช็อตๆ 1-2 ออนซ์ไม่นิยมปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลหรือนมนอกจากนี้เอสเปรสโซ่ยังเป็นกาแฟพื้นฐานที่ใช้ในการปรุงรสชาติกาแฟอื่นๆอีกด้วยครับคาปูชิโน่คือกาแฟที่มีสัดส่วนของกาแฟ
1: ก็เสิร์ฟได้เลยนะครับ
0: ครับหนูพอดีเลยนะ
1: ใช่ครับผม
2: ออเดอร์แรกมาแล้วนะครับเอสเปรสโซ่2แก้วครับอันนี้มาจากลูกค้าประจำครับผม
3: หลังจากที่ได้ออเดอร์ปุ๊บนี่ก็พยัคฆ์ร้ายของเราเริ่มต้นทำทันทีครับดูลีลาแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวและแล้วแก้วแรกก็ได้ออกมาแล้วครับ
0: 1แก้ว
3: ไม่รีรอครับเริ่มทำแก้วต่อไปทันทีดูท่าทางเริ่มมั่นใจขึ้นครับเร็วขึ้นเร็วขึ้น
0: หันเลข2ตรงเราหน่อยโอเคจนแล้วจนแล้ว
3: มีตื่นเต้นด้วยนะครับมีลุ้นด้วยทีเดียวมาครับแก้วที่2
0: เย้เสร็จแล้ว
2: ออเดอร์ต่อไปมาแล้วครับมอคค่าเย็น1แก้วแล้วก็มอคค่าร้อน1แก้วครับผม
3: แหมออเดอร์คราวนี้มีทั้งร้อนมีทั้งเย็นเลยนะครับต้องดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มทำดูมั่นใจขึ้นนะครับเริ่มเร็วขึ้นนิดนึงไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง
0: ไม่รู้ว่ารสชาติกาแฟที่ทำไปเนี่ย ลูกค้าจะเปลี่ย

0: ใจไหมเดี๋ยวลูกค้าบอกป้าชงไม่กินแล้ว
1: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับพยักร้าย2496ทำอะไรต้องมั่นใจนิดนึงนะครับไม่งั้นภารกิจนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้

0: ฝีมือฝีมือ
1: ไม่รอช้าครับทำแก้วต่อไปทันทีแม่คราวนี้เร็วขึ้นครับเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
0: เดี๋ยวไปเปิดกาแฟร้านกาแฟดีกว่า
2: ปิดตรงนั้น
0: ต้องใช้พลังมากมายพอดีเสร็จรายการนี้กลับไปเปิดร้าน
1: แม่กลายเป็นการฝึกอาชีพไปแล้วครับสงสัยจะสนุกกับการทำกาแฟมากเลยทีเดียวกับพยักร้าย2496ของเราแก้วนี้จะเป็นม็อกค่าร้อนนะครับแหมมั่นใจฮะเติมอย่างมั่นใจครับ
0: เสร็จแล้วสวยงามสวยงามน่ากินน่ากินน่ากินน่ากิน
2: โอเคครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วภารกิจสุดท้ายครับคาปูชิโน่เย็น
0: ยังไม่ได้สอนเลยอ่ะ
3: ไม่ต้องกลัวแล้วผมทำเหมือนเดิมเลยคร
0: ับ เหมือนเดิมนะ
3: เริ่มต้นทำเอสเปรสโซ่ก่อนนะฮะ
1: อ้าวเมนูนี้ครับยังไม่ได้สอนเลยนะฮะก็ต้องทำกันไปสอนกันไปแล้วครับทีเนี้ยร้าย2496ของเราจะทำได้หรือไม่ครับกับคาปูชิโน่เย็นดูท่าทางแล้วก็ยังมั่นใจอยู่นะฮะ
3: ข้อแตกต่างก็คือนมคราวนี้เราจะไม่ใส่จนถึง6ออนแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องใส่ฟองนมด้วยนะฮะ
0: ไอ้นี่คืออะไรอ่ะ
3: ที่ตีฟองนมครับ
0: อ๋อที่มันฟูฟูขึ้นมาใช่ปะ
3: ใช่ครับก็เทไปพอประมาณนะครับอันนี้ลงไปนะฮะก็กดประมาณนี้ครับกดตรงๆกันนะฮ
0: ะ
3: รู้สึกดีไหมครับผม
2: กำลังกายครับ
0: เพลิน
3: เพลินดีฮะ
0: เพลิน
1: และแล้วคาปูชิโน่เย็นครับกำลังจะเสร็จเรียบร้อยแม่ออกมาหน้าตาดีเลยทีเดียวครับ
2: แล้ว
0: โอ้ยเย้
1: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาการให้คะแนนของรสชาติกาแฟที่พยักร้าย2496ได้ทำไปนะครับแต่ละคนมีคะแนนเต็ม20คะแนนครับพยักร้ายของเราต้องทำให้ได้เกิน60คะแนนขึ้นไป
2: ผลสอบอยู่ในแก้วนี้อยู่แล้วครับ
0: คนทำตื่นเต้นกว่า
2: เรามานับคะแนนกันดีกว่านะครับครับผมใบแรก
0: เท่าไรเท่าไรเท่าไร
2: โอ้ใจดีจังอ่ะใคร
3: ครับผม
2: 15
3: 15
2: 18
3: 18
2: บวก18 20คะแนนเขียนว่า
3: อร่อยมาก
2: และแล้วภารกิจสำเร็จลุล่วงไปดีๆครับ
4: กาแฟเองเนี่ยก็มีผลเสียเช่นทำให้ความดันสูงขึ้นได้นะคะทำให้หัวใจเต้นเร็วได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความดันโลหิตสูงและยังควบคุมไม่ได้ดีเนี่ยนะคะไม่ควรรับประทานกาแฟเยอะเกินไป
2: ช่วงห้องวิจัยไวทองช่วงนี้เข้าช่วงห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับหมอประจำห้องวิจัยของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: นี่ติดไม้ติดมือมาด้วยของคุณแม่นะครับยักษ์ราย2496ของเราชื่นชอบกันทั้งร้านนะครับลูกค้านะครับเลยเอามาฝากอาจารย์ครับ
4: ขอบพระคุณมากค่ะขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะ
2: นั่นไง
4: โอ้โหสุดยอดค่ะหวานมันมากค่ะโอ้ไปเปิดร้านได้เลยนะคะเนี่ยหลังจากที่แม่เมาส์นะคะไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นบาริสต้าสำเร็จแล้วเนี่ยมิสเตอร์อาร์มีอะไรมาบอกค่ะ
5: พยักร้าย2496แม้ว่าในชีวิตจริงของคุณจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการชงกาแฟเหมือนในละครที่คุณเล่นแต่ผมก็ต้องขอชมเชยว่าในระยะเวลาอันจำกัดนั้นคุณทำได้ดีมากทีเดียวและผมทราบมาว่าคุณดื่มกาแฟมากไม่ได้มีอะไรก็ให้ปรึกษาคุณหมอของเราได้เลยนะ
4: เป็นยังไงบ้างคะแม่เมา
6: คุณหมอคะ
4: คะ
6: อยากจะถามนะคะว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาจะดื่มกาแฟได้วันละ

0: ไม่เกินวันละกี่แก้วอ่ะ
1: ตามปกตินี่นะคะเท่าที่แนะนำดูเนี่ยน่าจะดื่มไม่เกินวันละ 1-2 แก้วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายกาแฟเนี่ยมีผลในผู้สูงอายุเนี่ยจะอาจจะทำให้นอนไม่หลับผู้สูงอายุหลายท่านที่มาปรึกษาหมอเรื่องนอนไม่หลับหมอจะถามเลยว่าทานกาแฟไหมทานช่วงเวลาไหนบ้างในแต่ละวันหลายคนที่ทานตอนช่วงบ่ายเนี่ยบอกเลยว่าให้เปลี่ยนเวลาทาน
2: ต้องเปลี่ยน
1: ควรจะทานแค่ช่วงเช้าค่ะนะคะ
2: ลิปมันค้างยาวนาน
1: ใช่เพราะว่าในผู้สูงอายุอาจจะมีการกำจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายได้ช้ากว่าวัยอื่นๆนะคะเพราะจริงๆเราฟังมาประโยชน์ของกาแฟมีมามากมายอยู่แล้วถูกไหมคะนอกจากมีประโยชน์แล้วก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลอยู่แล้วเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งรสชาติอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีโทษด้วยเหมือนกันถ้าเราดื่มมากเกินไป
2: มันก็เป็นโทษ
1: ใช่ค่ะนะคะและที่สำคัญที่หมอเป็นห่วงก็คือกาแฟที่รับประทานโดยทั่วไปเนี่ยชอบเติมน้ำตาลเยอะชอบเติมครีมเทียมมากอันนี้เป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะไม่ใช่ว่าทานกาแฟบอกดีโอ้โหชงกันใหญ่แต่ปรากฏเติมนมข้นเติมน้ำตาลบางคนเติมน้ำผึ้งอีกนะคะแล้วก็ใส่ครีมเทียมไปเยอะๆให้มันหวานข้นมันอย่างเง
2: ี้ยมันแซ่บครับมันขาดไม่ได้ครับ
1: จริงจริงอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพแทนนะคะก็คือทำให้เส้นเลือดอุดตันเพราะว่าไอ้ครีมเทียมพวกนี้นะคะมันทำให้เกิดทรานส์แฟตเพิ่มขึ้นในเลือดแล้วก็เกิดการอุดตันไปพอกในเส้นเลือดต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลเองมีความเสี่ยงต่อเรื่องเบาหวานความอ้วนเยอะแยะไปหมดนะคะแทนที่จะได้ประโยชน์กับอาจจะเกิดโทษแทนได
2: ้แต่มันแซ่บ
1: มันแซ่บเลยใช่ไหมคะกาแฟดำดีที่สุดค่ะ
3: คุณหมอคะแล้วถ้าคนที่กินกาแฟเยอะๆติดกาแฟมากๆเนี่ยจะมีวิธีการยังไงคะให้ลดลงไปได้ให้กินน้อยลง
1: คือถ้าทานมากเกินไปจะเกิดโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องค่อยๆลดค่ะคุณแม่เพราะว่าการที่เราลดปรับจาก4แก้วเหลือ1แก้วเนี่ยบางทีปวดหัวอย่างที่บอกเพราะไม่มีอาการถอนได้อาจจะค่อยๆลดลงเหลือ4แก้วเหลือ3แก้วครึ่ง3แก้วเงี้ยค่ะค่อยๆทยอยลดนะคะเพราะว่าทานเยอะไปก็อาจจะเกิดผลเสียอย่างที่ว่า
2: แล้วถ้าเกิดว่าใจสั่นทำอะไรไม่ถูกเนื้อออกตามอาการนะครับแก้ไขยังไงครับ
1: ตอนขณะที่ทานกาแฟใช่ไหมคะไม่ใช่ไปเจอสาวอะไรแบบนั้นนะ
2: อันนั้น
1: ไม่ต้องแก
2: ้ไม่ต้องแก
1: ้คนที่ไม่เคยดื่มหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียวเลยเนี่ยนะคะก็มีผลทำให้เกิดอาการใจสั่นปวดศีรษะบางคนมือสั่นด้วยถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยนะคะหมอแนะนำว่า1หยุดกินก่อนเลยกาแฟนะคะถ้าตอนนั้นเรากำลังขับรถกำลังใช้ควบคุมเครื่องจักรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะมีสมาธิกับอาการป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยให้หยุดทำสิ่งนั้นทันทีเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นั่งพักสักครู่อาจจะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อเพิ่มการขับออกของคาเฟอีนในปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักอาการก็คงค่อยๆดีขึ้น
2: การขับออกของคาเฟอีนนี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงไหมคะ
1: ก็หลายชั่วโมงค่ะอาจจะเป็นวันได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุสรุปวันนี้นะคะพยักร้าย2496ของเรานะคะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะยินดีด้วยนะคะ
2: ครับและทางรายการของเราก็มีประกาศนียบัตรมามอบให้คุณแม่มาครับมาแล้วครับจากทางเรามาชาแนลนะครับ
1: ยินดีด้วยค่ะ
2: และวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับคุณแม่เมาส์ณัฐมนพันเพ็งนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนขอบคุณนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับเรามาเจอลูกค้าจริงๆที่ดื่มแล้วก็จะถามว่ารสชาติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาบ่อยไหมครับ
4: ก็ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้ง
2: เขาทราบไหมครับว่ากาแฟที่ดื่มอยู่เนี่ยไม่ได้ทำโดยเจ้าของร้าน
5: อ้าวเหรอคะ
2: อ้าวนั่นไง
4: พอดีว่าไม่ชอบกินหวานบอกให้ทางบาริสต้าเขาทำไม่หวานเขาก็ทำได้ออกมาโอเค
2: สวัสดีครับปิ้วคุณกำลังชมรายการพยักร้าย2496นะครับ
6: พยักร้ายวัยทอง
2: เป็นช่วงของห้องวิจัยวัยทองได้ความรู้มากๆนะครับวันนี้พบกับอาจารย
7: ์มาเจอีกินจุกกันแท้ๆมิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเฮาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนให้คนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันที่จุดที่1ผลตอบแทนนักลำ

0: ไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกระแท้ขี้จุที่2แห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้เว้ยของแต้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกระแท
0: ้ขี้จุที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยฮึกกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุแต่แท
0: ้ขี้จุที่4แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงเหี้ยฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบางเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบางเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนด์ไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท
0: ้ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผกำกับก็ถ้าเจอจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท้
0: จำไว้ให้ดีไผที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องที่สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผที่ยังบ่มีก็ให้ไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอร์แอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.ตั้ง
2: คริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ
3: ให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
4: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
5: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
3: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานก.ล.ต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: หมอตามีงานอดิเรกไหมครับ
1: มีค่ะช้อปปิ้งนี่นับเป็นงานอดิเรกไหมอะคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบช้อปปิ้งเนาะเป็นงานประจำมากกว่า
1: เป็นงานประจำมากกว่า
0: เป็นงานประจำมากกว่า
1: แล้วคุณยอดมีงานอดิเรกอะไรไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นพวกซ่อมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างซ่อมง่ายๆก็ซ่อมได้บางอย่างยากๆก็ซ่อมไม่ค่อยได
1: ้หรอคะแล้วมีซ่อมได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยฮะ
1: ไม่ค่อยโอ้ย
0: บางอย่างถ้ามันซ่อมยากเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่า
1: อย่างไดเป่าผมนี่ได้ไหมคะ
0: ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: อ๋อโทษว่าจะเอามาให้ช่วยซ่อมไดเป่าผมที่บ้านให้นิดนึงนะ
0: ซื้อใหม่ดีกว่าครับมันถ้ามันไม่แพงนะ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราก็อยากซ่อมเนาะแต่ถ้าส่วนของบางอย่างถ้าสมมติว่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากซ่อมให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
0: คือถ้ามันเป็นของสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมองของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสื่อมลงไปเนี่ยเราก็อยากจะดูแลรักษาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับต้องติดตามครับ

0: ็คิดว่ามันยากอะมันซ่อมแซมได้แต่ว่ามันส่วนลึกแล้วอะใช่ไหมมันอาจจะซ่อมแซมได้แต่ว่ามันก็คงได้นิดหน่อยนะพูดถึงว่านะแต่ถ้าเรารีบจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราตัวเรายังไม่เป็นเรามันก็คงจะผ่อนระยะไปอีกนานแต่มันก็เป็นไปตามวัยอะนะพูดถึงว่า80กว่าแล้วถ้าไม่หลงลืมก็โอเค
1: ซ่อมแซมเท่าที่ฟังดูคงจะยากแต่ว่ามันก็คงได้อย่างที่ถ้าเผื่อว่ายังป่วยน้อยๆแล้วก็ผู้ป่วยยังรับรู้อยู่แล้วก็เชื่อตามที่พี่เลี้ยงบอกมันก็ยังมีการสร้างสมองอยู่ที่บอกว่าไปฝึกออกกำลังกายจำได้ว่ามี8อย่าง9อย่างอะไรเนี่ยเท่าที่เรียนรู้มาฝึกออกกำลังกายมีสมาธิฝึกใช้สมองมันก็คงสร้างเซลล์สมองได้นิดหน่อยแต่เท่าที่เรียนรู้มาก็คือคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแต่ว่าคุณหมอคงจะทรงไว้ให้ได้
2: พี่คิดว่ามันก็คงจะเสื่อมตามอายุของเราอะนะคะการที่จะรักษาเนี่ยก็คงจะยากนอกจากเราจะป้องกันคือค่อยๆเตือนความจำหรือว่าทำอะไรให้มันดูคล่องขึ้นคิดว่าเป็นเพราะอายุเรามากขึ้นแล้วอะไรส่วนต่างๆในร่างกายมันก็แย่ลงอะค่ะ
3: ถ้าคนคนนั้นยังมีความทรงจำที่ดีก็อาจจะฟื้นฟูได้เขาน่าจะมีความจำที่ยังเหลืออยู
4: ่หนูคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนเรายังมีความจำอยู่บ้างเราก็อาจจะฝึกสอนขึ้นรู้มาบ้างได้ค่ะเพราะว่าบางคนถ้ายังมีความจำอยู่ก็หนูคิดว่าน่าจะจำได
5: ้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะครับแต่จริงๆแล้วต้องถามคุณหมอตาลว่าสมองเสื่อมของเราเนี่ยนะฮะมันซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ครับ
6: ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ฟ้าว่าซ่อมแล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือ
7: คนที่มาหาด้วยปัญหาว่ามีความสามารถสมองบกพร่องลงหรือมีปัญหาอื่นๆอยู่แล้วนะคะคำถามแรกที่กลุ่มหมอจะต้องตอบคำถามก็คือว่าคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของการลืมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสมาธิอย่างอื่นๆหรือว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมซึ่งอันนั้นก็จะต้องดูตามอาการแสดงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะโรคเจาะเลือดดูแล้วก็หลายรายอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองดูเพื่อว่ามันจะไม่ลืมเลือนของบางอย่างที่เราจะแก้ไขได้นะคะเรื่องพอเราพบว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามนะคะโดยการพยายามสืบหาว่าสมองเสื่อมอันนี้เกิดจากอะไรสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุหลายอย่างแล้วก็ในสาเหตุหลายๆอย่างเนี่ยเรามีของที่เจอบ่อยๆเช่นสมองเสื่อมที่เกิดจากเรื่องของโร

0: อัลไซเมอร์อีกอันนึงก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนะคะเส้นเลือดในสมองอาจจะมีเตบมีแตกหรือมีตันอยู่ก่อนและพอเป็นมากขึ้นความสามารถสมองก็บกพร่องลงแต่ยังมีสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆซึ่งปกติเจอไม่บ่อยนะคะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเราต้องหาเพราะว่าในสาเหตุสมองเสื่อมจากอื่นๆเนี่ยค่ะอาจจะเจอไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจะมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่เราสามารถจะรักษาได
1: ้อ๋อก็แสดงว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจะรักษาสมองเสื่อมได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนะคะมีหลายสาเหตุเลยแต่มีบางสาเหตุเท่านั้นที่เราสามารถรักษาได้นะคะส่วนสาเหตุอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะ
1: ครับ
0: คำว่ารักษาได้ของหมอตรงนี้หมายความว่าเราสามารถจะรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีลักษณะความสามารถสมองความสามารถทางร่างกายใกล้เคียงกับก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึ่งกลุ่มพวกนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนๆหน้านี้อาจารย์อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคะมันมีสมองเสื่อมจำนวนหนึ่งซึ่งเราหมอเนี่ยค่ะจะต้องมองหาเป็นพิเศษเราพบว่าการทำงานของต่อมไทรอยด์เนี่ยมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของความสามารถสมองในคนไข้ที่มีไทรอยด์ทำงานต่ำหรือทำงานสูงไปอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถสมองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูเรื่องนี้และดูซิว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติต้องแก้ไขรักษาอันที่สองที่ต้องเอ่ยเน้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของสมองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดสารบางอย่างในร่างกายอันที่เรามองเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือการขาดวิตามิน B12วิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินพวกนี้ค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลาหลายปีอาจจะเกิดภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจำเป็นที่จะต้องให้วิตามิน B12 เสริมเข้าไปหรืออาจจะมีกลุ่มคนบางคนซึ่งได้รับการผ่าตัดเอาตัวกระเพาะอาหารหรือว่าตัวส่วนของลำไส้เล็กตอนช่วงต้นๆนะคะที่มีส่วนสำคัญในการดูดซึมวิตามิน B12 ออกไปพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินอาจจะต้องใช้ยาฉีดช่วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ความสามารถสมองเขากลับมาเป็นปกติได้ถ้าหากว่าเราเจอคนไข้เร็วแล้วก็ความเสียหายของสมองไม่เยอะอันถัดไปที่หมอทุกคนจะต้องถูกสอนอยู่เสมอก็คือว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะเราเรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์เข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยเห็นเด็กนะคะที่หัวโตๆนะคะหัวโตๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นอันนี้ค่ะเด็กพวกนี้ก็คือน้ำในสมองมันข้างเนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติแล้วก็ทำให้สมองโตขึ้นเนื่องจากกะโหลกของเขายังปิดไม่สนิทตอนนี้ในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกสมองปิดแล้วค่ะปิดตั้งแต่อายุขวบกว่าสมองจึงไม่โตขึ้นให้เห็นแต่ว่าเนื้อสมองข้างในจะถูกเบียดรัดรีบไปทำให้เขามีอาการสมองเสื่อมมีอาการผิดปกติของการเดินแล้วก็อาจจะมีการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆของโรคซึ่งของพวกนี้ถ้าหากญาติพา

0: กลับไปเป็นอย่างปกติเลยอีกเรื่องนึงก็จะมีเรื่องยาค่ะเวลาที่หมอให้การวินิจฉัยผู้ป่วยจะต้องดูว่าเขามียาอะไรหลายๆอย่างไหมที่ทำให้ความสามารถสมองของคนบกพร่องลงมียาหลายอย่างซึ่งเราต้องระมัดระวังเช่นยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆที่เรากินกันมาสมัย 40-50 ปีที่แล้วมาสมัยนี้เราพบว่าถ้าให้ยากลุ่มนั้นกับผู้สูงอายุความสามารถสมองเขาจะแย่ลงและจะมียาอีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนะคะเวลาที่หมอเจอก็ต้องดูของพวกนี้ให้จบเสร็จสับเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคุยกับผู้ป่วยถึงที่จะวางแผนการรักษากัน
1: หมายความว่านอกเหนือจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยยังหาวิธีการรักษาสมองเสื่อมไม่ได้หรอครับ
2: โดยมากแล้วเนี่ยค่ะการรักษาสมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมียาที่ให้เพื่อรักษาตามอาการนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเข้าใจแล้วก็ใส่ใจของคนในครอบครัวค่ะ
1: คือสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับรู้การดูแลนั้นเลยก็ได้
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาชมภาพเหตุการณ์จำลองนะคะในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในตอนแม่ที่เป็นสมองเสื่อมทำให้ผมเป็นคนดีค่ะ

0: ผมชื่อนักรบครับตอนที่แม่ตั้งชื่อให้เนี่ยท่านจะรู้บ้างหรือไม่ว่าชีวิตของผมจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองและคนที่ผมเคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้ด้วยอย่างหนักมากก็คือแม่ของผมนั่นเอง
1: ยังไงบ้างครับแม
2: ่วันนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยแม่ขายดีด้วยได้เงินมันเยอะเลยมาขอดูมือหน่อยสิเดี๋ยวผมจะใบเล็บให้นะแม
0: ่แม่ผมอายุ63ปีคุณหมอวินิจฉัยว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อตอนอายุ58ปีซึ่งถือว่ามีอาการตั้งแต่อายุไม่มากแม่ซึ่งเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีทำงานเก่งมาตลอดชีวิตที่ผมเห็นแต่กลายมาเป็นสมองเสื่อมตอนที่รู้ผมทำได้เลย

0: ช่วงแรกที่ผมต้องอยู่กับแม่ที่เป็นสมองเสื่อมมันสอนอะไรหลายๆอย่างแก่ผมสอนให้ผมเครียดหงุดหงิดโกรธน้อยใจเสียใจเบื่อหน่ายรำคาญมันสอนผมทุกๆเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและผมก็เรียนรู้ในวิถีเช่นนั้นมาเกือบ2ปีย้อนไปเมื่อตอนที่แม่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นคุณหมอบอกว่าความสามารถสมองหรือความเฉลียวฉลาดจะเริ่มบกพร่องก่อนนั้นลูกน้องในบริษัทของแม่เริ่มรู้สึกว่าแม่ซึ่งเป็นคนเก่งสามารถดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับบริหารจัดการงานผิดพลาดบ่อยครั้งไม่เฉียบคมเหมือนเคยช่วงเวลานั้นผมเรียนจบปริญญาโทกลับจากต่างประเทศจึงขอให้คุณแม่เกษียณจากงานหยุดทำงานหนักโดยผมขอดูแลครอบครัวแทนในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมบรรยากาศในบ้านคือการทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแม่จะมีเรื่องถกเถียงกับทุกคนในบ้านในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาก
1: ินข้าวทำไมไม่เรียกแม
2: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
1: ยังจะมาเถียงอีกฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินก็ไม่ได้กินสินี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
1: โอ๊ยหิวจะแย่อยู่แล้วคนแร้งน้ำใจมานั่งกินอยู่คนเดียวไม่เรียกเลย
2: แม่ครับกินบ่อยๆเนี่ยมันจะปวดท้องนะครับ

0: ม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแล้วจำไม่ได้แม่ยังทำของหายบ่อยและอาบน้ำบ่อยมาก
1: ผมไม่ได้เอาไปตอนเย็นผมให้แม่ไปแล้วแล้วแม่ออกไปดูสวนดูอะไรอ่ะแม่ไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่า
2: เธอเนี่ยแหละเธอไปหามาให้แม่เลยนะไปเลยไปหามาเลย
1: แล้วผมจะเอาไปทำไมล่ะครับแม่โทรศัพท์แม
2: ่อ้าวเธอไปไว้ที่ไหนเธอก็ไปหามาสิ
0: แม่หลงลืมเรื่องสามีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกผมพยายามดูแลแม่อย่างดีพาไปพบคุณหมอให้แม่กินยาที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและมักพาแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปเที่ยวทุกวันหยุดเสมอเพื่อให้แม่มีความสุขไม่เครียดกับอาการหลงลืมของตนเองแม้ว่าผมจะต้องพบกับความโกรธความน้อยใจเสียใจทุกครั้งเพราะแม่จะจำไม่ได้ว่าผมพาไปซื้อข้าวของเสื้อผ้าที่แม่ชอบ
1: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
2: ่เฮ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
2: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคานไปไป

ในช่วงอาการป่วยระยะ2แม่จะสูญเสียการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันต้องมีคนช่วยทำให้โชคดีที่ผมมีแม่บ้านที่รักและเข้าใจแม่ช่วยปรนิบัติท่านเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันการพาแม่ไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะพอมืดค่ำแม่จะมีอาการวิตกกังวลหวาดผวาไม่ยอมนอนเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ผมจึงเลิกพาแม่ไปเที่ยวไกลบ้าน

จนเข้าสู่ระยะที่3แม่มีภาวะถดถอยมากขึ้นท่านไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วช่วง3ปีหลังมานี้ผมเคยนั่งคิดถึงสิ่งต่างๆผมเองก็สงสัยว่าผมสามารถก้าวผ่านความทุกข์กับภาวะสมองเสื่อมของแม่มาได้อย่างไรผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์การอธิบายเหตุผลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะแม่อยู่ในโลกแบบของแม่แต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นเพราะผมคิดได้ว่าผมยังดูแลแม่ไม่ได้เท่าเศษเสี้ยวที่แม่เคยดูแลผมมาตลอดและผมตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยของแม่สอนให้ผมดีขึ้นกว่าเดิม

ในช่วงตอนท้ายนะคะผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถสมองไปเยอะมากเขาจะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาเป็นใครการสื่อสารก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้ป่วยหลายๆไม่พูดแล้วหรือแม้แต่ผู้ดูแลพูดด้วยก็จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจเป็นบางคำบางตอนเท่านั้นแล้วต่อมาผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับตัวเองไปจนหมดจนสิ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะต้องติดเตียงนะคะเช่นเขาเดินไม่ได้แล้วในผู้ป่วยที่ถึงขนาดนี้หลังจากที่คนไข้เดินไม่ได้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนไข้สูญเสียความสามารถเนี่ยค่ะมันจะย้อนสอนต่างจากที่เราเกิดขึ้นมาตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นมาร้องเอาแว่แว่เรากินน้ำได้กินนมเราก็กินอาหารแข็งต่อไปเราก็คลานตั้งไข่ยืนเดินขี่จักรยานขึ้นบันไดทำอะไรที่โลดโผนจนทยานมากขึ้นเมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถสนองบกพร่องลงเขาจะค่อยๆเสียย้อนสอนลงมาเลยค่ะจากที่เคยทำอะไรได้พิสดารเก่งเคยทำคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะหายไปก่อนอื่นๆก็จะค่อยๆไล่เลียงลงมาคนไข้พอพูดไม่ได้ต่อไปพักใหญ่คนไข้ก็จะเดินไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะก้าวขายังไงไปไม่ค่อยได้นั่งอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพยุงจับลุกเดินคนไข้ก็ไม่ก้าวขาหรือก้าวเสร็จแล้วเข่าก็ทรุดไปนะคะหลังจากนั้นพอคนไข้ไม่เดินคนไข้ก็จะเริ่มกินไม่ค่อยเป็น

0: ช่วงนี้อะค่ะเป็นช่วงที่ลำบากใจมากต้องกินไม่เป็นนี่แหละค่ะเป็นประเด็นละในต่างประเทศเองก็มีความเห็นกันว่าเอ๊เรายังสมควรไหมที่จะต้องให้สายให้อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วสมองส่วนอื่นๆเขาเสื่อมไปจนกระทั่งไม่รู้ละว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเคยทำอะไรได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลกันตลอดเวลาสมควรไหมที่เราจะต้องให้สายให้อาหารต่อไปในต่างประเทศหลายที่ถ้าคนไข้ถึงระดับนี้เขาจะหยุดนะคะเขาจะให้คนไข้กินอาหารเท่าที่จะกินได้ทางปากแล้วก็จะไม่ใส่สายให้อาหารเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงใส่ไปแล้วให้เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรื่นรมย์กับชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ขาถึงแม้สมองแม่จะไม่ดีเขาจำพวกเราไม่ได้แต่เราลูกทุกคนจำได้ว่าเขาคือใครเขาจะกินไม่ได้แต่หนูยังอยากให้เขาอยู่กับพวกเราอาจารย์ช่วยทำทุกอย่างที่อาจารย์ทำได้ให้กับพวกเราด้วยถึงแม้จะต้องใช้การดูแลมากจะต้องปั่นอาหารจะต้องอะไรก็ตามพวกหนูยินดีเพราะว่าชีวิตเรานี้ก็เติบโตขึ้นมาเพราะแม่เท่านั้นแล้วอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์จะคุยให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาชีวิตผู้ป่วยจะดำเนินไปอย่างไรแล้วครอบครัวเป็นคนเลือกค่ะว่าอยากได้อย่างไรอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละครอบครัวต่างมีเหตุผลของตัวถ้าหากว่าเขาสามารถตกลงกันได้บอกมาว่าจะไปทางใดอันนั้นเป็นอันที่บุคลากรที่ให้ความดูแลทางการแพทย์ยินดีจะทำตามให้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าเราไม่อยากให้มีการตัดสินโดยการโหวตนะคะอาจารย์มีบางครอบครัวแบบลูก8คนไอ้5คนอยากได้อย่างนี้ไอ้3คนอยากได้อีกอย่างนึงแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เขาก็พยายามจะโหวตมาว่าใครเยอะกว่าก็ให้ทําตามนั้นอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนที่เรารักเพราะฉะนั้นจะต้องตกลงกันให้ได้อย่าคิดว่าฉันอยากได้อะไรให้คิดว่าถ้าแม่ยังรู้เรื่องแม่ยังเข้าใจแม่อยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรทุกคนมองในมุมมองของตนที่มีต่อแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแล้วลูกทั้งหมดจะตัดสินได้ค่ะว่าแม่อยากได้อะไรเพราะจันว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะดูตามความต้องการของแม
1: ่สำหรับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากใจเพียงไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ
2: ทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ
1: และสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาปลดล็อกการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นกลายเป็นสงครามกลางบ้านครับ
2: กลับมาพบกันใหม่แล้วเรามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยความรักและความเข้าใจรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมค่ะ
0: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกลัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคาย
3: เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีเนี่ยเขาก็จะเต็มกำลังเขาอะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันต่อตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินไปแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมโดยฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: กิ๊บจ้ากลัวจะสะดุดเหลือเกินจับไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะล้มแหมมีความสุขจังเลยอ่ะเซลฟี่กันจ้ากิ๊บจ้ามีความสุขไปกิ๊บจ้าไป
1: ไปไหนกันดีคะพี่ก๊อฟ
0: ไปเรื่อยๆเพลินๆเดี๋ยวจะพาลงไปนั่งเรือเป็ดนะ
1: ไปค่ะ
2: ไอ้ก๊อฟ
0: ก๊อฟอะไรอ่ะ
2: แล้วมากับใครอ่ะ
0: เด็ก
2: ที่ไหน
3: นั่นลูกกู
4: และนี่ก็คืออวจิราวัฒน์วชิระสลันพัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว
0: ลูกอาเหรอ
2: เออ
0: สวัสดีครับพ
3: ่อไม่ได้มีเมียแล้วเอาชนมันเลยชนมันเลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยไปเที่ยวกันเที่ยวไปด้วยและก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้พี่ก๊อฟเบญจพลขอควงน้องหมอกิ๊บอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงวัยกันครับ
0: ก่อนจะคุยอะไรกันไปเยอะนะมีคนฝากมาถามเยอะมาก
2: ว่า
0: เขาบอกว่าเสียงอวฟังเหมือนพวกนักพากย์อ่ะยินเป็นนักพากย์มาก่อนปะ
2: ก็พากย์หนังมา30กว่าปีละ
0: โอ้เพราะคนก็สงสัยว่าอวอยู่มาเล่นละครมาเล่นหนังได้ยังไงอ๋ออยู่ในวงการอยู่แล้ว
2: ใช่
0: เพื่อพากย์ก็ต้องใช้หูเยอะสิ
2: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะมันต้องฟังเสียงซาวด์เอฟเฟกต
1: ์
2: ถูกครับถูก
0: บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
2: อ๋ออากินมาแล้ว
0: นั่นไงว่า
1: ถ้
0: าเชีย
1: สงสัยอวนี่ต้องไปลองเช็คการได้ยินละ
2: มีด้วยเหรอมิวเช็คเหรอ
0: โอ้ตายแล้วสงสัยต้องแถมอัลไซเมอร์ด้วย
4: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการได้ยินใครที่เริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในรายการครับส่วนพวกหูเบาหูหาเรื่องอันนี้ตัวใครตัวมันกันละจ้าวันนี้เราจะพาไปซ่ากันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวันเดย์ทริปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครที่อยากจะให้หูได้พักผ่อนจากเสียงดังวุ่นวายในเมืองกรุงที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับนอกจากจะมีคาเฟ่คูลๆชิคๆและมีของกินอร่อยๆแล้วยังสามารถเดินเที่ยวชมสวนเชิงเกษตรในแบบวิถีชาวบ้านได้อีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เตรียมชวนผู้สูงวัยที่บ้านออกมาเที่ยวตามรอยกันได้เลยครับ
0: ตอนนี้ทั้งสองท่านหิวหรือยังครับ
2: นานแล้ว
0: ไม่ไหวนะไปกิน ไม่ไว้หน้ากันเลยหิวนานแล้ว
2: ไหนบอกจะพากินไงกินอะไรเนี่ย
0: ในฐานะที่อาไม่ไว้หน้าผมถามปุ๊บบอกว่ารอนานแล้วเชิญไปตัดเองเลยครับ
2: ตัดอะไร
0: ตัดผักไงอาต้องไว้หน้าผมหน่อยอยู่กับสาวอ่ะไปตัดเองเลยไปเราอ่ะดื้อซนนะ
2: ฝากไว้ก่อนเถอะ
0: นั่นแน่
2: โอ้น่ากินมากเลยอ่ะ
0: เป็นไง
1: โอ
2: ้ยดูที่เนี่ยนี่สดจริงนะเนี่ยหมอ
0: เขาไม่มียาฆ่าแมลง
2: ออร์แกนิก
0: ใช่
2: กรอบมากเนี่ย
0: ผมขอลองหน่อยที่กรอบขนาดไหน
2: อร่อยจริง
0: เฮ้ย
2: ใช่อร่อย
0: อันนู้นบ้าบอแล้วก็ส่งมาให้เล่นคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่ากรอบขนาดไหนฟันร้าวแล้วเนี่ย
2: มากไป
0: แต่ย้ำก่อนนะครับว่าที่เนี่ยเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้มาตัดเองนะอ
2: ัน
0: นี้กรณีพิเศษเราขอเขาว่าเออมันสดจริงไหมอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยเออดีผัก
2: ก็ดีนะฮะก็ดี
0: อันนี้เผื่อไปด้วยชอบกิน
2: ชอบกินใช่ป่ะ
0: อร่อย
2: โ
0: อ้คุณหมอเอาต้นนี้ไหมมันมีอันนึงหน้าตัดนะ
1: ต้นไหนคะ
0: ตัดใจรักวันนี้เฟี้ยว
4: ร้านฟูบุตะคาเฟ่แห่งนี้จะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารครับมีทั้งสเต็กสปาเกตตี้หรือใครที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับและถ้าใครอยากจะมานั่งดื่มชากาแฟหรือน้ำผลไม้เก๋ๆก็สามารถมาได้เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือให้ปั่นมีทุ่งนาสวยๆแล้วก็ยังมีสวนเกษตรแบบผสมผสานสำหรับให้ลูกค้าได้มาเดินเที่ยวถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
0: เชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูที่นี่นะครับอันนี้สำหรับพี่นะครับ
2: ครับผม
0: คุณหมอครับส่วนนี้สำหรับคุณหมอครับ
1: โอ้ยดีใจมากเลยค่ะ
2: ใจดีมากเลยก๊อฟและนี่สำหรับก๊อฟครับ
3: กลับ
0: ลับไปหาเมียกลับคุณหมอเป็นไงฮะ
1: อันนี้ก็ดีนะคะพี่อ๊อฟสลัดไข่หมูย่างจิ้มแจ่วค่ะ
0: ก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ดีสนใจอะไร
3: ดีแซลมอนก็ดี
0: ดีนะ
3: งั้นเอาให้หมดเลย
0: ใจเย็นเบียร์น้อยหอยน้อยเดี๋ยวอันนี้กดไลค์เพจตรงไหนยังไงอ่ะ
5: กดไลค์เพจพิมพ์คำว่าโฟบุตะคาเฟ่รับเช็คกล้วยหอมฟรี1ชิ้นครับผม
0: อ๋อกด1คนได้1อันเหรอ
5: ครับผม
3: ต่อเดี๋ยวกดขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยเมนูอ่ะ
0: เฮ้ยกดเร็วกดเดี๋ยวแป๊บนึงพี่1 2 3 4 5 6 7 8นี่ทีมงาน
3: อ๋อกี่คน
0: เอาไป
5: ใช่ครับครับผม
0: เสิร์ฟมาน่าทานมากแต่ว่าระหว่างที่เราทานเนี่ยขอพูดคุยกับคุณหมอไปด้วยดีกว่าคุณหมอครับเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องระวังอะไรไหมเกี่ยวกับโรคหูเสื่อมนะฮะควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไร
1: จริงๆเราที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกลุ่มของพวกอาหารเค็มค่ะเค็มไหมคะวอหรือว่าเป็นรสอร่อยคะ
0: พึ่งจิ้มเลย
1: รสอร่อย
0: เค็มมากไม่ได้
1: ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มหรือว่ากลุ่มที่มีพวกโซเดียมเยอะๆค่ะพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดโรคน้ำในหูไม่เท่ากันได้เกลือเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำแล้วมันก็จะทำให้ตัวท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยเกิดการบ่มเพาะซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการได้ยินเส้นประสาทหูเสียโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ความถี่ต่ำๆได้เนี่ยบางคนไม่รู้ค่ะว่าอาหารเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลตรงนี้ได้ด้วย
0: คุณหมอครับแล้วเราต้องระวังอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลือกับน้ำปลา
1: โอ้ยจริงๆน้ำปลามันก็คือมีเกลือไงคะแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีน้ำปลาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมนะแต่จริงแล้วโซเดียมอะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาหารเค็มด้วยนะคะอย่างเช่นพวกที่เขาทำขนมปังฟู
0: ๆ
1: มันไม่เค็มใช่ไหมคะแต่มันมีโซเดียมที่เอาไว้ใช้ทำพวกฟูๆอันนี้ต้องระวังนิดนึง
0: ตัวสลัดที่อาวอร์จะทานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกถั่วแดงมีงามีข้าวซ้อมมือข้าวอะไรเงี้ยพวกนี้วิตามิน B1 เขาจะเยอะมากเขาเข้าไปช่วยรักษาไหม
1: จริงๆแล้วถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยตัววิตามิน B1 อะค่ะมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลเสียต่อโรคอื่นได้อย่างเช่นเรากินเยอะเราอ้วนอะไรอย่างนี
6: ้เราไม่อ้วนเพราะเราไม่เพียงพอเราก็ต้องกิน
1: กินเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เคยเลยเนี่ยดูสิเอาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
6: ใช่
1: หูยังไงคะวอ
7: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
1: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวัง
4: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: รุ่นใหญ่พาซ่าย
1: ังอยู่กับเรื่องราวของปัญหาการได้ยินพร้อมกับอวจิรวัตรแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราที่ต้องทำงานเป็นนักพากย์และต้องใช้หูทำงานพิเศษมามากกว่า30ปีเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าอวเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการได้ยินบ้างหรือเปล่า
2: อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
3: ใช่
4: หูยังไงคะอว
3: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
4: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันเนี้ยต้องระวังจริงๆแล้วก็คือต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่การได้ยินที่ไม่ดีอะค่ะอาจจะเป็นปัญหาจากหูชั้นนอกได้อย่างเช่นขี้หูอุดตันเวลาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราแคะขี้หูเยอะๆแล้วเรานึกว่าขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะ
2: มันเข้าไปอีก
4: ปรากฏว่ามันถูกดันเข้าไปทำให้ขี้หูอุดตันก็จะทำให้หูอื้อได้เหมือนกันหรือว่าเป็นปัญหาที่หูชั้นกลางก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหวัดแล้วเป็นหูงอก็จะการได้ยินลดลงเหมือนกันหรือว่าการได้ยินที่เป็นปัญหาจากหูชั้นในก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะ
3: ๆเช่นก๊อฟ
2: รีบโยนเลยรีบโยนเลยผมขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
4: ที่แบบฟังเพลงดังๆ
2: มีผลไหมมีผลไหมเนี่ย
5: คิดว่ามีนะคะส่วนตัวมีแน่นอน
6: ฟังเป็นเวลานานดังๆมากเนี่ยจะมีผลกระทบในอนาคตแน่นอน
7: เพราะมันมีเสียงอยู่ที่หูเราตลอดเวลานานๆใช้โดยการใช้หูฟังนะครับ
4: แน่นอนเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงถ้ามันยิ่งดังมากยิ่งไม่ดีถ้าระยะเวลาที่ได้รับนานมาก

0: ก็ยิ่งไม่ดีหรือถ้าเป็นแบบตุ้มเดียวก็เสียได้เหมือนกันอย่างเช่นระเบิดมาตุ้มอย่างเงี้ยค่ะดับได้เหมือนกัน
1: เราก็รู้ตัวเรานะอย่างสมมติว่าเราเวลาพากย์หนังลงเสียงอะไรพวกนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าหูฟังอ่ะเวลาเราเสียงมาปั๊บถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยอ่ะแล้วเราจะต้องพากย์ไปตามเสียงที่เราได้ยินในหูบางวันไม่ได้ยินเลยต้องบิดจนกระทั่งเกือบสุดอ่ะกว่าจะได้ยิน
2: มันเสื่อมชั่วคราวได้ไหม
0: เป็นได้ค่ะได้
2: ก็เลยเกิดจากอะไร
0: สมมติเสิร์ชมาเนี้ยปุ๊บแล้วแบบว่ามันเสียชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นเสียฉับพลันก็มีค่ะพวกที่เสียฉับพลันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรักษาเร็วๆได้รับยาเร็วๆมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได
2: ้คุณหมอครับแล้วอาการของไอ้โรคหูเสื่อมเนี่ยน
0: ะ
2: จุดสังเกต
0: เราจะรู้ได้ยังไงใช่ป่ะคะเบื้องต้นเลยก็คือสมมติว่าเราพูดกระซิบพูดเบาๆเราไม่ค่อยได้ยินคนปกติเนี่ยเวลาเราพูดกระซิบเบาๆเนี่ยค่ะมันจะต้องได้ยินใช่ป่ะคะแต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่ค่อยได้ย
2: ิน ยังไงนะหมอในลองกระซิบด้วยค่ะในลอง
0: แบบได้ยินไหมคะอะไร
2: นะ
0: แบบไม่ได้ยินเลย
2: อะไรนะหมออะไรนะ
0: ต้องแมวหมอพูดละค่ะแบบนี้เป็นต้นเบาๆแล้วไม่ค่อยได้ยิน
2: อันนี้แสดงว่าเริ่มเป็นแล้ว
0: อาจจะเริ่มเป็นแล้วบางคนเนี่ยค่ะได้ยินเสียงจิ้งหรีดมาด้วยแบบในหูเงี้ยค่ะ
2: อันนี้อะไรอ่ะ
0: มักจะเป็นลักษณะอย่างนึงเหมือนกันของเส้นประสาทหูเสื่อมได
2: ้เฮ้ยผมเคยเป็น
0: เนี่ยค่ะ
2: มันจะว
0: ิ่งใช่ประมาณนี้ค่ะ
2: อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร
0: เขาเรียกว่าเสียงในหูซึ่งมักจะเกิดจากภาวะที่เริ่มมีเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่ามีเส้นประสาทหูเสื่อมก็จะเป็นได้ค่ะอันนี้ลองคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าใครมีเสียงจิ้งหรีดในหูมา
1: โดนเมียตบ
0: โดนเมียตบบ้องหัวค่ะอันนั้นอาจจะเป็นแก้วหูทะลุอ่ะ
2: เราก็วิเคราะห์ตรงไป
0: อันนี้ทะลุหรือยังคะพี่กอล์
2: แล้วถ้าหากว่าเริ่มเป็นแล้วควรจะประพฤติตัวยังไงครับ
0: ก่อนอื่นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องทำงานตรงนั้นทำยังไงดีก็คือหาอุปกรณ์ป้องกันค่ะอย่างเช่นที่ครอบหูหรือว่าที่อุดหูมันก็จะทำให้วอลุ่มที่เราได้ยินเนี่ยลดลง
3: พักเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินสักแป๊บเพราะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักกันนั่นก็คือบุ้งวังโคลนเป็นตลาดขนาดย่อมๆที่ชาวบ้านชาวสวนเขามักจะนำของกินรวมไปถึงผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาวางขายกันครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นี่อันนี้ชื่อว่าร้าน
1: คนละยำ
2: ย
1: ้
2: ายเลย
0: คนละยำ
2: มีชื่ออะไร
1: เนาวรัตน์สุขสบาย
2: สุขสบายก็ไม่น่าจะมาขายของนอนที่บ้าน
1: ขายทำไมอ่ะวุ้นมะพร้าวอร่อยมากครับ
0: แล้วอันนี้อะไรอะคะ
2: อันนี้ของร้านพี่เหรอ
0: ค่ะของเอ้า
2: อันนี้คือตัวแป้งใช้อะไรบ้างครับ
4: แป้งมีมะพร้าวแล้วก็มีงาดำ
2: น้ำตรงน้ำตาลมีไหม
4: น้ำตาลใสเล็กน้อย
2: หมอครับอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ต้องเจอคนเยอะเจอผู้คนหลากหลายต้องคอยระวังอะไรไหมเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องไปเจอกับโรคหูเสื่อมเนี่ย
0: คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว่าเสียงดังมากๆจริงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
2: มาขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย
0: กับระวังร้อนนะคะหนูว่าร้อนแม่หนูว่าร้อนเพราะว่าร้อน
2: เรามาเอางี้ระหว่างที่รอ
0: พักไว้ก่อนไหม
1: ร้อนมาก
2: โอ้โหอวอ
0: โอ้โหอวอระวังลิ้นร่วงนะห
1: ิ
0: วอะคะ
1: อร่อยมาก
2: เดี๋ยวหูเสื่อมมันร้อนควันจะออกหูมาต่ออีกร้านนึงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เป็นพันอะไร
5: ฟอนทองค่ะ
2: ว้าว
5: ตอนนี้มันยังไม่สุกแต่เราจะมีอย่างอื่นให้ชิมก่อน
2: อะไรครับแหมชิมมันหมายถึงฟรีอยู่แล้วผมก็เอาน
5: ี่เป็นกระท้อน3รส
0: ขอบคุณครับ
2: เขาให้เราชิมเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือไหนๆก็ให้ชิมแล้วด้วยเนาะอ่ะผมชิมนิดเดียวแล้วกันอ่ะกูตายแล้ว
5: ได้เยอะๆก็ได้ค่ะ
1: อร่อย
2: รสชาติจะไม่ชัดเจนเลยให้ฝ่าขึ้นรสหน่อยแม่อายุเท่าไหร
5: ่56
2: อย่างนี้ถือว่าใกล้เสี่ยงกับโรคหูเสื่อมนะ
0: ถ้ายิ่งอายุเยอะก็มีปัจจัยที่จะเสี่ยงถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีระมัดระวังพวกโรคประจำตัวโรคเส้นเลือดดีๆหรือว่าไม่ได้ยินเสียงดังๆบ่อยๆจริงๆก็สามารถที่จะดูแลเส้นประสาทหูได้ยืนนาน
2: นี่เลยนี่เลยสลัดสวัสดีครับทำไมถึงมาขายสลัด
6: เราปลูกเองเลยค่ะ
2: อุ้ยดีจังเลยแล้วก็เด็ดมาสดทุกวันเลย
6: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่ามันรสชาติมันยังไงนะ
1: มันยังไงอ่ะ

0: อ่ะ
1: แย่จังเลยอ่ะเข้าใจอะไรยาก
0: มาก
1: ขออนุญาตแล้วพี่นะ
2: ได้ค่ะ
3: น้ำจิ้มดีมาก
2: ติดคอไหมคะเชิญทานน้ำแบบนี้ได้นะ
4: ตายนึกว่าจะไม่ชวน
1: เกรงใจจังเลย
0: อันนี้น้ำอะไรครับ
2: น้ำมะเฟืองค่ะ
0: มะเฟืองเหมาะกับสุภาพสตรี
1: โอ้ดี
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับ
2: สามเกลือ
0: สามเกลือก็มีกระเจี๊ยบ
2: มีกระเจี๊ยบมีมะตูมแล้วก็
1: พุทราป่ะ
2: พุทราจีน
0: โอ้สามเอาเหมาไปเลย
3: ขอบคุณมากเลยครับ
1: อันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหม
2: ใส่นิดนึง
1: ใส่นิดเดียว
2: เยอะค
1: ่
2: ะ
1: ใส่สองสามเม็ด
0: มันจะมีรสออกเปรี้ยวแล้วก็หวานอร่อยมากครับ
1: คือได้กลิ่นกระเจี๊ยบแล้วตามมาด้วยพุทราเลยมะตูมมาสุดท้ายเลยนะมาบางๆ
5: อ
1: ัน
5: นี้ก็อร่อยมากเลยค่ะ
1: อ๋อเหรอ
5: ใช่ค่ะอร่อยได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงน
6: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี
1: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
6: จ้า
1: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ อ
5: ะไรเหม็นฟันได้ใช่ไหม
7: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้านบุ่งวังโคลนจะมีอะไรอีกเดี๋ยวไปชิมกัน
1: มาต่อกันที่ร้านผัดไทยสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมานานนี่ครับคุณพี
4: ่อันนี้แม่อ้าวโธ
1: ่เรายืนกันเหมือนเราเป็นน้องสาวเขาเลยเนี่ยแหมเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
8: ชื่อยุพดีบำเพ็ญค่ะ
1: เดี๋ยวเฮ้ยใครเคลียร์ขโมยข้างหลังหน่อยขอเขาทำไม
0: ขอไว้แล้ว
1: อ๋อเหรอแอบมาสั่งไว้ก่อนเหรอ
0: ใช่
1: ทำไมถึงมาขายผัดไทย
8: เป็นเด็กเราเคยตามแม่ไปขาย
1: อ๋อเหรอ
8: ก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำ
1: แต่ปกติจุดเริ่มต้นมันต้องมีคนชมก่อนเนาะถูกไหมอร่อยจังเลย
8: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านทำมะเฟืองค่ะมันก็จะมีน้ำซอสมะขามอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมของมะเฟืองไปด้วย
1: แล้วนี่คือทำมาจานนึงคิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
8: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
8: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: ดูดิเฮ้ยต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติตัวน้ำซอสมะขามเนี่ยเข้มข้นมากเพราะว่าพี่ใส่มะเฟืองเข้าไปด้วยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: เอาไปผสมหรอ
8: ใช่ค่ะ
1: เอาไปเติมรสชาติอะไรในน้ำซอสมะขามอะ
8: เปรี้ยวค่ะ
1: ความเปรี้ยว
8: ใช่
1: เอาละฮะเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับให้ถามคุณหมอเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหูมีปัญหาอะไรบ้างไหม
8: ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงสตังในกระเป๋าเลย
5: เพราะว่าเป็นแบงค์ใช่ไหม
1: ร้านนู้นก็ดีเชื่อเลย
5: อาจจะไม่ได้ยินเสียงสตางค์เนี่ยจะเป็นเสียงแบงค์ค่ะไม่ต้องมีเสียงก็ได
1: ้หมอขอบคุณไปเลย
5: ขอบคุณนะคะผัดไทยอร่อยมากค่ะ
0: อ๋อแล้ว
1: เร็วตรงนี้ถ่ายอีกเยอะ
0: เมื่อกี้ที่สั่งไว้จานนึงไม่จ่ายนะ ไปละ
1: วุ้ยตายคุณแม่สวัสดี
9: สวัสดีครับ
1: วุ้ยตายปอกเปลือกอยู่เหรอมาผมปอกเองแม่นั่งไปสบายๆอ่ะแม่คุยกับคุณหมอกับอวแม่คุยเลยแม่มีปัญหาเรื่องหูเสื่อมป่ะ
5: ได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงน
6: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี
1: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
6: ใช
1: ่แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ
5: ะไรเหม็นฟันได้ใช่ไ
1: หมรอเล่นคุณแม่ปรึกษาได้เลยครับมีปัญหาเรื่องการได้ยินในไหน
6: บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าเขากระซิบมากถ้ากระซิบปั่นนี้ได้ยิน
5: โอ้ยถ้าเราใส่แบบพี่กอล์ฟอย่างนี้ได้ยินใช่ป่ะ
1: ค่ะมีชัดเลยนะคุณหมอครับอย่างนี้คุณแม่ต้องเริ่มระวังตัวยังไงละไม่ให้หูมันเสื่อม
5: คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยข้ามถนนถ้าเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุถ้าไม่แน่ใจว่าไม่ได้ยินเนี่ยเป็นจากอะไรกันแน่เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลจะดีกว่าขอบคุณนะคะ
6: ตอนนี้ทมโอออกช่อแล้วออกดอกแล้วแล้วก็คือเราใส่ปุ๋ยไปอีกตัวนึงมันจะเปลี่ยนรสธรรมดาจะหวาน
1: เดี๋ยวก่อนแม่อันนี้คือแม่ปลูกเองใช่ไหม
6: ปลูกเอง
1: พาไปดูได้ไหม
6: ได้
7: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเดินท่องเที่ยวชมสวนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้ครับหรือใครอยากจะซื้อผลไม้สดๆจากต้นติดไม้ติดมือกับบ้านก็ได้เช่นกันที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่นี่เขาปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยครับ
1: แม่ลงเองทุกต้นป่ะ
6: ค่ะ
1: โอ้โห
5: ขยันแข็งแรงมากเลยอะค่ะ
6: ทุกอย่างทุกต้น
1: เก่งจังเลยอยู่ตรงไหนอะแม่
6: เนี่ยต้นเนี้ย
0: ไม่เว้นทางเดินไว้เลยเหรอ
1: ให้เดิน
0: โอ้โห
1: ลุยๆเอาอ่ะไหนแม่ไหน

0: จัดเท่าไหร่นะคะ
1: เอาละเดี๋ยวนะ
2: พี่ก๊อฟเตรียม
1: 2 3โอ้โ
3: หรับได้แม่นมาก
2: เก่งมาก
1: อ่ะเดี๋ยวผมยื่นให
2: ้โอ้ย
3: นั่นไง
1: อุ้ย
3: นั่นไง
1: คู่เลย
4: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
5: เดินเหนื่อยๆมาดื่มน้ำให้ชื่นใจคุยเรื่องปัญหาการได้ยินกันต่ออีกสักหน่อย
4: คุณหมอฮะเรามาคุยเรื่องไอ้โรคหูเสื่อมกันต่อเมื่อถึงวันหนึ่งผมเห็นคนเขาจะพูดกันเสมอว่าพอแก่ปุ๊บอะหูตาฝ้าฟางอะไรเงี้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องเจอเหรอ
6: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเส้นประสาทหูมันก็มีโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นเรื่อย
7: ๆหมอพูดดีอายุเยอะขึ้น
6: ใช่ค่ะ
7: ก็แก
4: ่โอ้โหนั่งได้ทำใจก็คือมีโอกาสแต่บางคนไม่เป็นก็ได้เหมือนกัน
6: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามีเจอปัจจัยเสี่ยงเยอะไหมอย่างบางคนเนี่ยโหดูแลหูดีมากเลยไม่ฟังเสียงดังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเส้นเลือดดีโรคประจำตัวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเสียก็จะอาจจะช้ากว่า
4: แล้วก็ผมจะเห็นมีอีกอันนึงคือเป็นเครื่องช่วยในการฟังมีมาด้วยอย่างเงี้ยมันต้องถึงขั้นไหนแล้วฮะถึงจะต้องใส่อ
6: ่
4: ะ
6: อันเนี้ยค่ะบอกไว้ก่อนว่ามันคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเครื่องขยายเสียงเนี้ยนะคะ
4: เหมือนนี่ไม่หมอขออนุญาตไอ้ที่เหมือนเวลาคุณหมอตรวจแล้วฟังหัวจงหัวใจอย่างไรบ้าง
6: หลักการอาจจะคล้ายๆกันอันนั้นก็คือเหมือนให้มันดังขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยก็คือกรณีที่คนที่เป็นเส้นประสาทหูเสื่อมที่เกินกว่า40เดซิเบลสองข้างเป็นอย่างน้อย
4: เขาก็ถือว่าจอนที่จะข้ามมันไปปกติหูคนเราควรจะรับแค่กี่เดซิเบล
6: ปกติแล้วเนี่ยเสียงที่ไม่น่าจะเกิน25เดซิเบลก็น่าจะต้องได้ยินแหละแต่ว่าคนที่เริ่มหูไม่ดีคือต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะเริ่มได้ยิน
4: โอ้โหอันนี้คือถ้า40ปุ๊บใช้เลย
6: ถ้า40
4: ถือว่าไม่ได้ยินแล้ว
6: เกินขึ้นไปเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการใส่ค่ะแต่ว่าถามว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงที่มันได้ยินมาจากอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนธรรมชาติมาก
4: แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหม
6: อาจจะรำคาญอะไรอย่างนี้เป็นต้น
4: เพราะมันเข้ามาทุกเสียง
6: สมมติว่าเราใส่ข้างหนึ่งใช่ป่ะคะข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติข้างหนึ่งเหมือนเป็นเสียงที่ผ่านเครื่องมาบางคนเขาไม่ชอบเขาก็รำคาญอะไรอย่างน
4: ี้แต่ว่า
3: โอ้ยโอ้ยพูดเบาๆดิ
7: มันเพิ่มขึ้นเลยเหรอ
4: รู้สึกไวมากเลย
6: เดี๋ยวนะเครื่องปลอมนะคะ
4: ไม่ไว้หน้าก
7: ันไม่ไว้หน้ากันเลย
4: ดูสิแล้วเครื่องนึงเนี่ยใช้ได้นานไหมครับ
6: ใช้ได้นานค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมีหลายอย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่อันเนี้ยคุณหมอเขาก็จะดูว่าคนไข้คนนี้มันเสียที่เดซิเบลตรงไหนความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาฟิตให้พอดีแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบคล้องใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันเหมือนคนแบบว่าพิการหรืออันนี้ไม่ชอบเลยก็จะมีแบบอื่นนะ
4: ยังไงครับ
6: เตรียมมาด้วยค่ะ
4: ก็คือใส่เข้าไปพอเราอุดไว้ในหูอ่ะตัวนี้สมมตินี่เป็นหูนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเอ็นอยู่เอ็นเนี้ยเอาไว้ดึงเข้าดึงออกถูกต้องไหม
6: ใช่ค่ะ
4: แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในหูไปเลย
6: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาการได้ยินข้างเดียวก็มีนะคะซึ่งมันจะอันตรายตอนไหนก็คือเวลาที่แบบว่าข้ามถนนอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่ารถมาอีกข้างนึงแต่เราได้ยินข้างนี้อย่างเงี้ยอันตรายอันนี้ต้องระวัง
4: คุณหมอครับหูเสื่อมก็คือหูเสื่อมแล้วหูหนวกหูตึงเกี่ยวกับหูเสื่อมไหม
6: เพราะว่าหูหนวกกับหูตึงอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับว่าระดับความหนักมันต่างกันอย่างหูหนวกอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นระดับการได้ยินที่เสียที่เดซิเบลเยอะๆเลยบางคนเขาก็จะตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ
6: ๋
4: อเหรอ
6: เหมือนแบบปวดแอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตามเลเวลอะไร
7: แล้วทำไมเขาเรียกคนแก่ว่าหูตึงหูตึงนี่คือแก่แล้ว
6: แต่จริงๆแล้วคำว่าหูตึง
4: เนี่ยเปรียบเทียบหรือเปล่า
6: ไม่จำเป็นต้องเป็นจากคนแก่นะคะอายุน้อยๆแต่ว่ามีปัญหาหูตึงก็ได้เหมือนกัน
7: แล้วถ้าหูตึงเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหม
6: โดยกลไกก็คือตัวเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ยินเสียง
7: เขาก็เลยต้องเป่งเสียงออกมาให้
6: เขาก็เลยพูดเสียงดังขึ้นโดยกลไกก็คือลักษณะประมาณนั้น
4: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าหูเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะดูแลได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องไหมฮะ
6: ใช่แล้วค่ะเพราะมันป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังค่ะ
4: โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือจะให้ดีเราควรจะไปเช็คคุณหมอหูคอจมูกสักปีละครั้งถูกต้องไห
6: มก็ดีเลยค่ะหรือว่าเวลาที่มีอาการก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการได้ยินที่ลดลงเนี่ยมันเป็นได้จากหลายส่วน าจจะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในบางอย่างเนี่ยรักษาหายได้เราก็แค่มาให้คุณหมอดูบางอย่างอาจจะรักษายากหน่อย
4: ไปกินละ
0: กินก่อน
7: โอ้ยนี่เขาบอกอร่อยอ่ะลองดูลองดู
4: ต้องมาถามหน่อยนะครับว่าวันนี้อาวอคุณหมอเนี่ยนะครับ มาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
7: มีความสุขครับมีความสุขมากที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างนึงได้กินอาหารอินทรีย
4: ์
7: อย
4: ่
7: างเช่นผักเอยอะไรเอยเนี่ยก็คือปลูกแบบออร์แกนิก
4: คุณหมอครับจริงๆแล้วคือผู้สูงวัยเนี่ยเขาบอกว่าควรจะแบ่งเวลาออกมาท่องเที่ยวบ้างใช่ไหม
6: โอ้จริงค่ะเป็นการที่คลายเครียดด้วยค่ะแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนจิตใจหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมากับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหรือว่ามีการระบายอะไรความเครียดอะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีนะคะพี่ก๊อฟ
7: ก็ดีครับด
4: ีจ้ะบอกไว้ว่าเวลาที่เรามาทำกิจกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่กับบ้านอยู่กับในเมืองมันก็จะแบบกังวลออกมาว่าที่เราวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอวอแล้วคุณหมอขอบคุณนะครับ
7: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: คราวหน้ามาดูกันนะฮะว่าผมจะพาไปซ่ากันที่ไหนนะครับกับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
4: คิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
9: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลย
4: จริงไหมเนี่ยพูดเองนะ
6: สวยแล้วยังใจดีนะคะเนี่ย
4: ทำไมหน้าเจริญๆวะ
7: บอกว่าจานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
4: นะ
6: ใช่ค่ะเล่นมุกเล่นมุก
4: อ่ะ5 4 3 2เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ใจดีอ่ะ
9: ก็เชื่อยุคพอดีไงคะ
4: หมดละมุกของเราทางที่หน้าเตรียมกันเป็นวัน
7: ไม่ได้แล้ว
4: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมา
9: จานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
4: เอ้า
6: เอ้า
4: เอ้า
9: เอามา
4: เปลี่ยนใจแล้วเหรอโอ้โหบ้าบอไม่ใจดีอ่ะโอ้โหเลี้ยงคนละจานเลยเหรอ
9: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
4: ดูดิ
8: เฮ้ยคุณใหญ่พาซ่า
10: พลังแสงทะลุมิติ
11: โอ้นี่มันนอกโลก
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
12: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลัง
13: 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: กิ๊บจ้ากลัวจะสะดุดแล้วเกินจับไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะล้ม
1: ได้ค่ะได้ค
0: ่
1: ะ
0: แหมมีความสุขจังเลยอ่ะเซลฟี่กันจ้ะกิ๊บจ้ามีความสุขไปกิ๊บจ๋าไป
1: ไปไหนกันดีคะพี่ออฟ
0: ไปเรื่อยๆเพลินๆเดี๋ยวจะพาลงไปนั่งเรือเป็ดนะ
1: ไปค่ะ
2: ไอ้ก๊อฟ
3: ก๊อฟ
0: อะไรอ่ะ
3: แล้วมากับใครอ่ะ
0: เด็กเด็ก
3: เด็กที่ไหน
4: นั่นลูกกู
5: และนี่ก็คืออวจิราวัตรวชิระสลันพัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและ

0: ที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว
1: ไอ้ก๊อฟลูกอีเหรอ
2: เออ
1: สวัสดีครับพ
2: ่
1: อ
2: ไม่ได้มีเมียแล้วเอาชนมันเลยชนมันเลย
0: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยไปเที่ยวกันเที่ยวไปด้วยและก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้พี่ก๊อฟเบญจพลขอควงน้องหมอกิฟอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงวัยกันครับ
3: ก่อนจะคุยอะไรกันไปเยอะนะมีคนฝากมาถามเยอะมาก
4: ว่า
3: เขาบอกว่าเสียงอาวอฟังเหมือนพวกนักพากย์อ่ะยังเป็นนักพากย์มาก่อนปะ
4: ก็พากย์หนังมา30กว่าปีละ
3: โอ้เพราะคนก็สงสัยว่าอาวออยู่มาเล่นละครมาเล่นหนังเลยได้ยังไงอ๋ออยู่ในวงการอยู่แล้ว
4: ใช่
3: เพื่อพากย์ก็ต้องใช้หูเยอะสิ
4: ใช่
3: ใช่ไหมเพราะมันต้องฟังเสียงซาวด์เอฟเฟกต
5: ์
4: ถูกครับถูก
3: บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
4: อ๋ออากินมาแล้ว
3: นั่นไงว่าแล้วเชียร
5: ์สงสัยอวอนี่ต้องไปลองเช็คการได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
4: มีด้วยเหรอมิวเช็คเหรอ
3: โอ้ตายแล้วสงสัยต้องแถมอัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการได้ยินใครที่เริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในรายการครับส่วนพวกหูเบาหูหาเรื่องอันนี้ตัวใครตัวมันกันละจ้าวันนี้เราจะพาไปซ่ากันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวันเดย์ทริปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครที่อยากจะให้หูได้พักผ่อนจากเสียงดังวุ่นวายในเมืองกรุงที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับนอกจากจะมีคาเฟ่คูลๆชิคๆและมีของกินอร่อยๆแล้วยังสามารถเดินเที่ยวชมสวนเชิงเกษตรในแบบวิถีชาวบ้านได้อีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เตรียมชวนผู้สูงวัยที่บ้านออกมาเที่ยวตามรอยกันได้เลยครับ
3: ตอนนี้ทั้งสองท่านหิวหรือยังครับ
4: นานแล้ว
3: ไม่ไหวนะไปกินไม่ไว้หน้ากันเลยหิวนานแล้ว
4: ไหนบอกจะพากินไงกินอะไรเนี่ย
3: ในฐานะที่อาไม่ไว้หน้าผมถามปุ๊บบอกว่ารอนานแล้วเชิญไปตัดเองเลยครับ
4: ตัดอะไร
3: ตัดผักไงอาต้องไว้หน้าผมหน่อยอยู่กับสาวอ่ะไปตัดเองเลยไปเราอ่ะดื้อซนนะ
4: ฝากไว้ก่อนเถอะ
3: นั่นแหละ
4: โอ้น่ากินมากเลยอ
3: ่
4: ะ
3: เป็นไง
4: โอ้ยดูที่เนี่ยนี่สดจริงนะเนี่ยหมอ
3: เขาไม่มียาฆ่าแมลง
4: ออร์แกนิก
3: ใช่
4: กรอบมากเนี่ย
3: ผมขอลองหน่อยที่กรอบขนาดไหน
4: อร่อยจริง
3: เฮ้ยไม่ใช่อันนู้นบ้าบอแล้วก็ส่งมาให้เล่นคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่ากรอบขนาดไหนฟันร้าวแล้วเนี่ย
4: มากไป
3: อันแต่ย้ำก่อนนะครับว่าที่เนี่ยเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้มาตัดเองนะอ
4: ัน
3: นี้กรณีพิเศษเราขอเขาว่าเออมันสดจริงไหมอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยเออดีผัก
4: ก็ดีนะฮะก็ดี
3: อันนี้เผื่อไปด้วยชอบกิน
4: ชอบกินใช่ป่ะ
3: อร่อย
4: โ
3: อ้คุณหมอเอาต้นนี้ไหมมันมีอันนึงหน้าตัดนะ
5: ต้นไหนคะ
3: ตัดใจรักวันนี้เฟี้ยว
0: ร้านฟูบุตะคาเฟ่แห่งนี้จะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารครับมีทั้งสเต็กสปาเกตตี้หรือใครที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับและถ้าใครอยากจะมานั่งดื่มชากาแฟหรือน้ำผลไม้เก๋ๆก็สามารถมาได้เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือให้ปั่นมีทุ่งนาสวยๆแล้วก็ยังมีสวนเกษตรแบบผสมผสานสำหรับให้ลูกค้าได้มาเดินเที่ยวถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
3: เชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูที่นี่นะครับอันนี้สำหรับพี่นะครับ
4: ครับผม
3: คุณหมอครับส่วนนี้สำหรับคุณหมอครับ
5: โอ้ยดีใจมากเลยค่ะ
4: ใจดีมากเลยก๊อฟและนี่สำหรับก๊อฟครับ
3: กลับไปหาเมียกลับคุณหมอเป็นไงฮะ
5: อันนี้ก็ดีนะคะพี่ก๊อฟสลัดไข่หมูย่างจิ้มแจ่วค่ะ
3: ก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ดีสนใจอะไร
4: เออดีแซลมอนก็ดี
3: ดีนะ
4: งั้นเอาให้หมดเลย
3: เดี๋ยวใจเย็นเบียร์น้อยหอยน้อยเดี๋ยวอันนี้กดไลค์เพจตรงไหนยังไงอ่ะ
6: กดไลค์เพจพิมพ์คำว่าโฟบุตะคาเฟ่รับเช็คกล้วยหอมฟรี1ชิ้นครับผม
3: อ๋อกด1คนได้1อันเหรอ
6: ครับผมต่อ
4: เดี๋ยวรีบขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยเมนูอ่ะ
3: เฮ้ยกดเร็วกดเดี๋ยวแป๊บนึงพี่
6: 1
3: 2 3 4 5 6 7 8นี่ทีมงาน
4: อ๋อเฮ้ยกี่คน
3: เอาไป
6: ใช่ครับครับผม
0: เ
7: เสิร์ฟมาน่าทานมากแต่ว่าระหว่างที่เราทานเนี่ยขอพูดคุยกับคุณหมอไปด้วยดีกว่าคุณหมอครับเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องระวังอะไรไหมเกี่ยวกับโรคหูเสื่อมนะฮะควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไร
5: จริงๆเราที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกลุ่มของพวกอาหารเค็มค่ะเค็มไหมคะวอหรือว่าเป็นรสอร่อยคะ
7: เพิ่งจิ้มเลย
5: รสอร่อย
7: เค็มมากไม่ได้
5: ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มหรือว่ากลุ่มที่มีพวกโซเดียมเยอะๆค่ะพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดโรคน้ำในหูไม่เท่ากันได้เกลือเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำแล้วมันก็จะทำให้ตัวท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยเกิดการบ่มพองซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการได้ยินเส้นประสาทหูเสียโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ความถี่ต่ำๆได้เนี่ยบางคนไม่รู้ค่ะว่าอาหารเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลตรงนี้ได้ด้วย
7: คุณหมอครับแล้วเราต้องระวังอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลือกับน้ำปลา
5: โอ้ยจริงๆน้ำปลามันก็คือมีเกลือไงคะแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีน้ำปลาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมนะแต่จริงๆแล้วโซเดียมอะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาหารเค็มด้วยนะคะอย่างเช่นพวกที่เขาทำขนมปังฟูๆมันไม่เค็มใช่ไหมคะแต่มันมีโซเดียมที่เอาไว้ใช้ทำพวกฟูๆอันนี้ต้องระวังนิดนึง
7: ตัวสลัดที่อาวอร์จะทานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกถั่วแดงมีงามีข้าวซ้อมมือข้าวอะไรเงี้ยพวกนี้วิตามิน B1 เขาจะเยอะมากเขาเข้าไปช่วยรักษาไหม
5: จริงๆแล้วถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยตัววิตามิน B1 อะค่ะมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลเสียต่อโรคอื่นได้อย่างเช่นเรากินเยอะเราอ้วนอะไรอย่างนี้
8: เราไม่อ้วนเพราะเราไม่เพียงพอเราก็ต้องกิน
5: กินเลยใช่ไหมคะ
7: ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เคยเลยดูสิเคยมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
8: ใช่
5: หูยังไงคะวอ
8: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
5: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวัง
0: คุณใหญ่พาซ่า

0: รุ่นใหญ่พา
1: ซ่าย
2: ังอยู่กับเรื่องราวของปัญหาการได้ยินพร้อมกับอวจิราวัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราที่ต้องทำงานเป็นนักพากย์และต้องใช้หูทำงานพิเศษมามากกว่า30ปีเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าอวเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการได้ยินบ้างหรือเปล่า
3: อาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
4: ใช่
1: หูยังไงคะอว
4: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไหม
1: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวังจริงๆแล้วก็คือต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่การได้ยินที่ไม่ดีอะค่ะอาจจะเป็นปัญหาจากหูชั้นนอกได้อย่างเช่นขี้หูอุดตันเวลาเนี้ยค่ะเวลาที่เราแคะขี้หูเยอะๆแล้วเรานึกว่าขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะ
3: มันเข้าไปอีก
1: ปรากฏว่ามันถูกดันเข้าไปทำให้ขี้หูอุดตันก็จะทำให้หูอื้อได้เหมือนกันหรือว่าเป็นปัญหาที่หูชั้นกลางก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหวัดจะเป็นหูงอกก็จะการได้ยินลดลงเหมือนกันหรือว่าการได้ยินที่เป็นปัญหาจากหูชั้นในก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะ
4: ๆเช่นก๊อฟ
3: แหมรีบโยนเลยรีบโยนเลยผมขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
1: ที่แบบฟังเพลงดังๆ
3: มีผลไหมเนี่ยมีผลไหมเนี่ย
5: คิดว่ามีนะคะส่วนตัวมีแน่นอน
6: ฟังเป็นเวลานานดังๆมากเนี่ยมันจะมีผลกระทบในอนาคตแน่นอน
7: เพราะมันมีเสียงอยู่ที่หูเราตลอดเวลานานๆใช้โดยการใช้หูฟังนะครับ
1: แน่นอนเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงถ้ามันยิ่งดังมากยิ่งไม่ดีถ้าระยะเวลาที่ได้รับนานมากก็ยิ่งไม่ดีหรือ

0: เราจะมีความรู้สึกว่าหูฟังอ่ะเวลาเราเสียบมาปั๊บถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยอ่ะแล้วเราจะต้องพากไปตามเสียงที่เราได้ยินในหูบางวันไม่ได้ยินเลยต้องบิดจนกระทั่งเกือบสุดอ่ะกว่าจะได้ยิน
1: มันเสื่อมชั่วคราวได้ไหม
2: เป็นได้ค่ะได้
1: ก็เลยเกิดจากอะไร
2: สมมติไปฟังคอนเสิร์ตมาเนี้ยปุ๊บแล้วแบบว่ามันเสียชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นเสียฉับพลันก็มีค่ะพวกที่เสียฉับพลันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรักษาเร็วๆได้รับยาเร็วๆมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได
1: ้คุณหมอครับแล้วอาการของไอ้โรคหูเสื่อมเนี่ยน
2: ะ
1: จุดสังเกต
2: เราจะรู้ได้ยังไงใช่ป่ะคะเบื้องต้นเลยก็คือสมมติว่าเราพูดกระซิบพูดเบาๆเราไม่ค่อยได้ยินคนปกติเนี่ยเวลาเราพูดกระซิบเบาๆเนี่ยค่ะมันจะต้องได้ยินใช่ป่ะคะแต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่ค่อยได้ย
1: ิน ยังไงนะหมอในลองกระซิบด้วยค่ะในลอง
2: แบบได้ยินไหมคะ
1: อะไรนะ
2: คร
1: ับ
2: ไม่ได้ยินเลยอ
1: ะไรนะหมออะไรนะ
2: ต้องแมวหมอพูดแล้วค่ะแบบนี้เป็นต้นเบาๆแล้วไม่ค่อยยิน
1: อันนี้แสดงว่าเริ่มเป็นแล้ว
2: อาจจะเริ่มเป็นแล้วบางคนเนี่ยค่ะได้ยินเสียงจิ้งหรีดมาด้วยแบบในหูเงี้ยค่ะ
1: อันนี้
2: เป็น
1: อะไรอ่ะ
2: มักจะเป็นลักษณะอย่างนึงเหมือนกันของเส้นประสาทหูเสื่อมได
1: ้เฮ้ยผมเคยเป็น
2: เนี่ยค่ะ
1: มันจะวิ่ง
2: ใช่ประมาณนี้ค่ะ
1: อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร
2: เขาเรียกว่าเสียงในหูซึ่งมักจะเกิดจากภาวะที่เริ่มมีเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่ามีเส้นประสาทหูเสื่อมก็จะเป็นได้ค่ะอันนี้ลองคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าใครมีเสียงจิ้งหรีดในหูมา
0: โดนเมียตบ
2: บ้องหัวค่ะอันนั้นอาจจะเป็นแก้วหูทะลุอ่ะ
1: เราก็วิเคราะห์ตรงไป
2: อันนี้ทะลุหรือยังคะพี่กอล์ฟ
1: แล้วถ้าหากว่าเริ่มเป็นแล้วควรจะประพฤติตัวยังไงครับ
2: ก่อนอื่นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องทำงานตรงนั้นทำยังไงดีก็คือหาอุปกรณ์ป้องกันค่ะอย่างเช่นที่ครอบหูหรือว่าที่อุดหูมันก็จะทำให้วอลลุ่มที่เราได้ยินเนี่ยลดลง
3: พักเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินสักแป๊บเพราะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักกันนั่นก็คือบุ้งวังโคลนเป็นตลาดขนาดย่อมๆที่ชาวบ้านชาวสวนเขามักจะนำของกินรวมไปถึงผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาวางขายกันครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: นี่อ
2: ัน
1: นี้ชื่อว่าร้าน
4: คนละยำ
1: ย
4: ้
1: ายเลย
2: คนละยำ
1: มีชื่ออะไร
4: เงาวรัตสุขสบาย
1: สุขสบายก็ไม่น่าจะมาขายของนอนอยู่บ้าน
4: ขายทำไมอ่ะ
0: วุ้นมะพร้าวอร่อยมากครับ
2: แล้วอันนี้อะไรอะคะ
1: อันนี้ของร้านพี่เหรอ
2: ค่ะของ
1: เอ้
2: า
1: อันนี้คือตัวแป้งใช้อะไรบ้างครับ
5: แป้งมีมะพร้าวแล้วก็มีงาดำ
1: น้ำตรงน้ำตาลมีไหม
5: น้ำตาลใส่เล็กน้อย
1: หมอครับอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ต้องเจอคนเยอะเจอผู้คนหลากหลายต้องคอยระวังอะไรไหมเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องไปเจอกับโรคหูเสื่อมเนี่ย
2: คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว่าเสียงดังมากๆจริงก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไร
1: มาขอชิมหน่อย
2: กับระวังร้อนนะคะหนูว่าร้อนไหมหนูว่าร้อนเพราะว่าร้อน
1: เรามาเอางี้ระหว่างที่รอ
2: พักไว้ก่อนไหม
0: ร้อนมาก
1: โอ้โห
2: อวอระวังลิ้นร่วงนะ
4: อร่อยมาก
1: เดี๋ยวหูเสื่อมมันร้อน
2: อร่อย
1: ควันจะออกหูมาต่ออีกร้านนึงนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: เป็นพันอะไร
6: บอนทองค่ะ
1: ว้าว
6: ตอนนี้มันยังไม่สุกแต่เราจะมีอย่างอื่นให้ชิมก่อน
1: อะไรครับแหมชิมมันหมายถึงฟรีอยู่แล้วผมก็เอา
6: อันนี้เป็นกระท้อน3รส
2: ขอบคุณครับ
1: เขาให้เราชิมเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือไหนๆก็ให้ชิมแล้วด้วยเนาะผมชิมนิดเดียวแล้วกันอุตายแล้ว
6: ได้เยอะๆก็ได้ค่ะ
4: อร่อย
1: รสชาติจะไม่ชัดเจนเลยให้เปล่าขึ้นรถหน่อยแม่อยู่เท่าไหร
6: ่56
1: อย่างนี้ถือว่าใกล้เสี่ยงกับโรคหูเสื่อมนะ
2: ยิ่งอายุเยอะก็มีปัจจัยที่จะเสี่ยงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีระมัดระวังพวกโรคประจำตัวโรคเส้นเลือดดีๆหรือว่าไม่ได้ยินเสียงดังๆบ่อยๆจริงๆก็สามารถที่จะดูแลเส้นประสาทหูได้ยืนนาน
1: นี่เลยสลัดสวัสดีครับ
7: ค่ะ
1: ทำไมถึงมาขายสลัด
7: เราปลูกเองเลยค่ะ
1: อุ๊ยดีจังเลยแล้วก็เด็ดมาสดทุกวันเลย
7: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามันรสชาติมันยังไงนะ
4: มันยังไงอ่ะมันต้องลองอ่ะ
1: แย่จังเลยอ่ะเข้าใจอะไรยาก
4: มาก
1: ขออนุญาตแล้วพี่นะ
7: ได้ค่ะ
1: น้ำจิ้มดีมาก
7: ติดคอไหมคะเชิญทานน้ำแบบนี้ได้นะ
1: ได้

0: ว่าจะไม่ชวนเกรงใจจังเลย
1: อันนี้น้ำอะไรครับ
2: น้ำมะเฟืองค่ะ
1: มะเฟืองเหมาะกับสุภาพสตรี
3: โอ้ดี
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: อันนี้คืออะไรครับ
2: สามเกลือ
1: สามเกลือก็มีกระเจี๊ยบ
2: มีกระเจี๊ยบมีมะตูมแล้วก็
3: พุทราป่ะ
2: พุทราจีนค่ะ
1: โอ้สามเอาเหมาไปเลย
4: ขอบคุณมาก
1: เลยครับ
3: อันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหม
2: ใส่นิดนึง
3: ใส่นิดเดียว
2: เยอะค
3: ่
2: ะ
3: ใส่สองสามเม็ด
1: มันจะมีรสออกเปรี้ยวแล้วก็หวานอร่อยมากครับ
3: คือได้กลิ่นกระเจี๊ยบแล้วตามมาด้วยพุทราเลยมะตูมมาสุดท้ายเลยนะมาบางๆ
5: อ
3: ัน
5: นี้ก็อร่อยมากเลยค่ะ
3: อ๋อเหรอ
5: ใช่ค่ะอร่อยได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงนี
6: ้ไม่ค่อยดีตอนนี
3: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
6: จ้า
3: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ อ
5: ะไรเหม็นฟันได้ใช่ไ
7: หมคุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้านบุ่งวังโคลนจะมีอะไรอีกเดี๋ยวไปชิมกัน
3: มาต่อกันที่ร้านผัดไทยสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
3: ไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมานานนี่ไงครับคุณพี่
9: อันนี้แม่อ้าวโต
3: เรายืนกันเหมือนเราเป็นน้องสาวเขาเลยเนี่ยแหมเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
8: ชื่อยุพดีบำเพ็ญค่ะ
3: เดี๋ยวเฮ้ยใครเคลียร์ขโมยข้างหลังหน่อยผมเขาทำไม
1: ขอไว้แล้ว
3: อ๋อเหรอแอบมาสั่งไว้ก่อนเหรอ
1: ใช่
3: ทำไมถึงมาขายผัดไทย
8: เป็นเด็กเราเคยตามแม่ไปขาย
3: อ๋อเหรอ
8: ก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำ
3: แต่เบื้องต้นมันต้องมีคนชมก่อนเนาะถูกไหมอร่อยจังเลย
8: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านทำมะเฟืองค่ะมันก็จะมีน้ำซอสมะขามอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมของมะเฟืองไปด้วย
3: แล้วนี่คือทำมาจานนึงคิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
8: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
3: เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
8: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
3: ดูดิคือต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติตัวน้ำซอสมะขามเนี่ยเข้มข้นมากเพราะว่าพี่ใส่มะเฟืองเข้าไปด้วยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
3: เอาไปผสมเหรอ
8: ใช่ค่ะ
3: เอาไปเติมรสชาติอะไรในน้ำซอสมะขามอ่ะ
8: เปรี้ยวค่ะ
3: มันเปรี้ยว
8: ใช่
3: เอาละฮะเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับให้ถามคุณหมอเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหูมีปัญหาอะไรบ้างไหม
8: ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงสตังค์ในกระเป๋าเลยค่ะ
5: เพราะว่าเป็นแบงค์ใช่ไหม
3: ร้านนู้นร้านนู้นก็เลยเชื่อเลย
5: อาจจะไม่ยินเสียงสตางค์เนี่ยจะเป็นเสียงแบงค์ค่ะไม่ต้องมีเสียงก็ได
3: ้หมอขอบคุณไปเลย
5: ขอบคุณนะคะผัดไทยอร่อยมากค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อแล้ว
3: เร็วตรงนี้ถ่ายอีกเยอะ
1: เมื่อกี้ที่สั่งไว้จานนึงไม่จ่ายนะ ไปละ
3: วิตาคุณแม่สวัสดี
10: สวัสดีครับ
3: วิตาปอกเปลือกอยู่เหรอมาผมปอกเองแม่นั่งไปสบายๆอ่ะแม่คุยกับคุณหมอกับอวแม่คุยเลยแม่มีปัญหาเรื่องหูเสื่อมป่ะ
5: ได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงน
6: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี
3: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
8: ใช
3: ่แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ
5: ะไรเหม็นฟันได้ใช่ไหม
3: รอเล่นคุณแม่ปรึกษาได้เลยครับมีปัญหาเรื่องการได้ยินในแนวไหน
6: บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าเขากระซิบมากถ้ากระซิบปั่นนี้ได้ยิน
5: โอ้ถ้าเราใส่แบบพี่ก๊อฟอย่างนี้ได้ยินใช่ป่ะ
3: คะพี่ชัดเลยนะคุณหมอครับอย่างนี้คุณแม่ต้องเริ่มระวังตัวยังไงละไม่ให้หูมันเสื่อม
5: คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยอย่าให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยข้ามถนนถ้าเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุถ้าไม่แน่ใจว่าไม่ได้ยินเนี่ยเป็นจากอะไรกันแน่เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลจะดีกว่าขอบคุณนะคะ
6: ตอนนี้ส้มโอออกช่อแล้วออกดอกแล้วแล้วก็คือเราใส่ปุ๋ยไปอีกตัวนึงมันจะเปลี่ยนรสธรรมดาจะหวาน
3: เดี๋ยวก่อนแม่อันนี้คือแม่ปลูกเองใช่ไหม
6: ปลูกเอง
3: พาไปดูได้ไหม
6: ได้
7: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเดินท่องเที่ยวชมสวนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้ครับหรือใครอยากจะซื้อผลไม้สดๆจากต้นติดไม้ติดมือกับบ้านก็ได้เช่นกันที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่นี่เขาปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยครับ
3: แม่ลงเองทุกต้นป่ะ
6: ค่ะ
3: โอ้โห
5: ขยันแข็งแรงมากเลยอะค่ะ
6: ทุกอย่างทุกต้น
3: เก่งจังเลยอยู่ตรงไหนอะแม่
6: เนี่ยต้นเนี้ย
1: ไม่เว้นทางเดินไว้เลยเหรอ
3: ให้เดิน
1: โอ้โห
3: ลุยๆเอาไหนแม่ไหน
6: อ
3: ัน
6: นี้จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะคะ
1: เอาละเดี๋ยวนะ
5: พี่ก๊อฟเตรียม
1: 2 3โอ้ยรับได้แม่นมาก
5: เอ้ย
1: โอ้ย ่ะเดี๋ยวผมยื่นให
5: ้โอ้ย
4: นั่นไง
3: อุ้ย
4: นั่นไง
3: คู่เลยขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณครับ
7: เดินเหนื่อยๆมาดื่มน้ำให้ชื่นใจคุยเรื่องปัญหาการได้ยินกันต่ออีกสักหน่อย
3: คุณหมอฮะเรามาคุยเรื่องไอ้โรคหูเสื่อมกันต่อเมื่อถึงวันหนึ่งผมเห็นคนเขาจะพูดกันเสมอว่าพอแก่ปุ๊บอะหูตาฝ้าฟางอะไรเงี้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องเจอเหรอ
5: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเส้นประสาทหูมันก็มีโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นเรื่อย
1: ๆหมอพูดดีอายุเยอะขึ้น
5: ใช่ค่ะ
1: ก็แก่
3: จะโอ้โหนั่งได้ทำใจก็คือมีแต่บางคนไม่เป็นก็ได้เหมือนกัน
5: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามีเจอปัจจัยเสี่ยงเยอะไหมอย่างบางคนเนี่ยโหดูแลหูดีมากเลยไม่ฟังเสียงดังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเส้นเลือดดีโรคประจำตัวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเสียก็จะอาจจะช้ากว่า
3: แล้วก็ผมจะเห็นมีอีกอันนึงคือเป็นเครื่องช่วยในการฟังมีมาด้วยอย่างเงี้ยมันต้องถึงขั้นไหนแล้วฮะถึงจะต้องใส่อะ
5: อันเนี้ยค่ะบอกไว้ก่อนว่ามันคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเครื่องขยายเสียงเนี้ยนะคะ
3: เหมือนนี่ไม่หมอขออนุญาตไอ้ที่เหมือนเวลาคุณหมอตรวจแล้วฟังหัวจงหัวใจอย่างไรบ้าง
5: หลักการอาจจะคล้ายๆกันอันนั้นก็คือเหมือนให้มันดังขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยก็คือกรณีที่คนที่เป็นเส้นประสาทหูเสื่อมที่เกินกว่า40เดซิเบลสองข้างเป็นอย่างน้อย
3: เขาก็ถือว่าก่อนที่จะข้ามอันนี้ไปปกติหูคนเราควรจะรับแค่กี่เดซิเบล
5: ปกติแล้วเนี่ยเสียงที่ไม่น่าจะเกิน25เดซิเบลก็น่าจะต้องได้ยินแหละแต่ว่าคนที่เริ่มหูไม่ดีคือต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะเริ่มได้ยิน
3: โอ้อันนี้คือถ้า40ปุ๊บใช้เลย
5: ถ้า40
3: ถือว่าไม่ได้ยิน
5: เกินขึ้นไปเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการใส่ค่ะแต่ว่าถามว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงที่มันได้ยินมาจากอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนธรรมชาติมาก
3: แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหมอ
5: าจจะรำคาญอะไรอย่างนี้เป็นต้น
3: อ๋อเพราะมันเข้ามาทุกเสียง
5: สมมติว่าเราใส่ข้างหนึ่งใช่ป่ะคะข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติข้างหนึ่งเหมือนเป็นเสียงที่ผ่านเครื่องมาบางคนเขาไม่ชอบเขาก็รำคาญอะไรอย่าง
3: นี้แต่ว่า
4: โอ๊ยโอ๊ยพูดเบาๆดิ
1: มันเพิ่มขึ้นเลยเหรอ
3: รู้สึกไวมากเลย
5: เดี๋ยวนะคะอันนี้เครื่องปลอมนะคะ
3: ไม่ไว้หน้าก
1: ันไม่ไว้หน้ากันเลย
3: ดูสิแล้วเครื่องนึงเนี่ยใช้ได้นานไหมครับ
5: ใช้ได้นานค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมีหลายอย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่อันเนี้ยคุณหมอเขาก็จะดูว่าคนไข้คนนี้มันเสียที่เดซิเบลตรงไหนความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาฟิตให้พอดีแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบคล้องใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันเหมือนคนแบบว่าพิการหรืออันนี้ไม่ชอบเลยก็จะมีแบบอื่นนะ
3: ยังไงครับ
5: เตรียมมาด้วยค่ะ
3: ก็คือใส่เข้าไปพอเราอุดไว้ในหูอ่ะสมมตินี่เป็นหูนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเอ็นอยู่เอ็นเนี้ยเอาไว้ดึงเข้าดึงออกถูกต้องไหม
5: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในหูไปเลย
5: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาการได้ยินข้างเดียวก็มีนะคะซึ่งมันจะอันตรายตอนไหนก็คือเวลาที่แบบว่าข้ามถนนอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่ารถมาอีกข้างนึงแต่เราได้ยินข้างนี้อย่างเงี้ยอันตรายอันนี้ต้องระวัง
3: คุณหมอครับหูเสื่อมก็คือหูเสื่อมแล้วหูหนวกหูตึงเกี่ยวกับหูเสื่อมไหม
5: เพราะว่าหูหนวกกับหูตึงอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับว่าระดับความหนักมันต่างกันอย่างหูหนวกอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นระดับการได้ยินที่เสียที่เดซิเบลเยอะๆเลยบางคนเขาก็จะตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ
5: ๋
3: อเหรอ
5: เหมือนแบบปวดแอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตามเลเวลอะไร
1: แล้วทำไมเขาเรียกคนแก่ว่าหูตึงหูตึงนี่คือแก่แล้ว
3: เออ
5: แต่จริงๆแล้วคำว่าหูตึง
3: เนี่ยเทียบหรือเปล่า
5: ไม่จำเป็นต้องเป็นจากคนแก่นะคะ
1: อ
5: ายุน้อยๆแต่ว่ามีปัญหาหูตึงก็ได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้าหูตึงเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหม
5: โดยกลไกก็คือตัวเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ยินเสียง
1: เขาก็เลยต้องเป่งเสียงออกมาให้
5: เขาก็เลยพูดเสียงดังขึ้นโดยกลไกก็คือลักษณะประมาณนั้น
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าหูเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะดูแลได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องไหมฮะ
5: ใช่แล้วค่ะเพราะมันป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังค่ะ
3: โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือจะให้ดีเราควรจะไปเช็คคุณหมอหูคอจมูกสักปีละครั้งถูกต้องไห
5: มก็ดีเลยค่ะหรือว่าเวลาที่มีอาการก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการได้ยินที่ลดลงเนี่ยมันเป็นได้จากหลายส่วนอาจจะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในบางอย่างเนี่ยรักษาหายได้เราก็แค่มาให้คุณหมอดูบางอย่างอาจจะรักษายากหน่อย
4: กินก่อน
1: โหนี่เขาบอกอร่อยอ่ะลองดู

0: ต้องมาถามหน่อยนะครับว่าวันนี้อาวอคุณหมอเนี่ยนะครับมาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีความสุขครับมีความสุขมากที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างนึงได้กินอาหารอินทรีย
0: ์
1: อย่างเช่นผักเอยอะไรเอยเนี่ยก็คือปลูกแบบออแกนิก
0: คุณหมอครับจริงๆแล้วคือผู้สูงวัยเนี่ยเขาบอกว่าควรจะแบ่งเวลาออกมาท่องเที่ยวบ้างใช่ไหม
2: น้องจริงค่ะเป็นการที่คลายเครียดด้วยค่ะแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนจิตใจหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมากับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหรือว่ามีการระบายอะไรความเครียดอะไรอย่างนี้ด้วยก็ดีนะคะพี่กอล์ฟ
1: ก็ดีครับด
0: ีจริงผมกล่าวไว้ว่าเวลาที่เรามาทำกิจกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่กับบ้านอยู่กับในเมืองมันก็จะแบบกังวลออกมาว่าที่เราวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอวอร์แล้วคุณหมอขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับแล้วหน้ามาดูกันนะฮะว่าผมจะพาไปซ่ากันที่ไหนนะครับกับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: คิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
4: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลย
0: จริงมั้ยเนี่ยพูดเองนะ
2: สวยแล้วยังใจดีนะคะเนี่ย
0: ทำไมหน้าเจียนๆวะ
5: บอกว่าจานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
0: นะ
2: พี่ๆเล่นมุกเล่นมุกเลย
0: อ่ะ5 4 3 2เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
4: จริงค่ะ
0: เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ใจดีอ่ะ
4: ก็ชื่อยุพดีไงค่ะ
0: หมดละมุกของเราทางที่หน้าเลี้ยงกันเป็นวัน
5: ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมา
4: จานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
0: เอ้า
2: เอ้า
0: เอ้า
4: เอามา
0: เปลี่ยนใจแล้วเหรอโอ้โหบ้าบอไม่ใจดีอ่ะโอ้โหเลี้ยงคนละจานเลยเหรอ
4: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
0: ดูดิ
6: คุณใหญ่พาซ่า
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
8: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันกับคำว่าทางสายกลางนะคะทางสายกลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ทางสายกลางในที่นี้นะคะยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางสายกลางจะมีความหมายอย่างไรและจะนำไปใช้ในการสร้างความสุขสงบในชีวิตของคนเราได้อย่างไรนะคะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราจะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของทางสายกลางเชิงลึกเลยนะคะว่าวิธีการที่จะนำทางสายกลางไปใช้ปฏิบัตินะฮะในปัจจุบันในสถานการณ์ณขณะนี้มีแนวทางเช่นไรซึ่งเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจ้าพรอนุมาเจ้าพร
0: แหมวันนี้ทางสายกลางนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมาตลอดนะฮะแต่ถ้าถามให้ได้คำจำกัดความที่เข้าใจตรงกันเลยนะเจ้าค่ะทางสายกลางเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าครับพระอาจารย์คะ
1: เจ้าพรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในสังคมไทยเราและในประชาคมโลกด้วยเพราะว่าพุทธองค์ได้ค้นพบทางสายกลางเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วนะทางสายกลางความหมายที่เข้าใจง่ายๆในทางพุทธศาสนาคือการไม่สุดโต่งการไม่สุดโต่งในทางบำเพ็ญเพียรนั้นพุทธองค์ได้ค้นพบว่าการหมกมุ่นในกามก็ตามแล้วการเสพความสุขสบายเกินไปก็ตามเนี่ยก็ไม่ทำให้มรรคผลนิพพานทางสายกลางเท่านั้นที่ทำให้นำไปสู่ทางพ้นทุกข์และทางสายกลางนี้คนก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมจริงแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยคือคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนทั้งเรื่องที่เป็นโลกิยะและโลกุตระควบคู่กันไป
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนทางสายกลางจึงมีความหมายเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือความพอดีนั่นแหละอะไรคือความพอดีพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในชีวิตของเรา
0: ถ้าเกิดบอกว่าพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละอย่างในชีวิตของเราโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนสร้างเกณฑ์แห่งความพอดีหรือว่าเกณฑ์แห่งความพอดีในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์อันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุณอนุมาได้พูดไว้แต่ต้นว่ามันมีความหมายถึงสติและปัญญาด้วยสติเนี่ยคือก่อนทำอะไรเนี่ยให้นึกให้คิดในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยบอกให้ชาวพุทธสาวกของพระองค์ทั่วโลกได้มีสติได้ใช้สติสติก็คือความไม่ประมาทเพราะในการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างในการทำงานในการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการมีสติว่าจะทำอะไรให้มีสติไม่ประมาทคิดอะไรให้รอบคอบนิสัยกัลมังกัลนังสยโยนิสัมมากัลนังสยโยก็คือการให้ทำอะไรให้ใคร่ครวญก่อนคำว่าใคร่ครวญก็คือการมีสตินั่นเองทีนี้พอมีสติแล้วเมื่อทำไปเนี่ยก็รู้จักประเมินผลการประเมินผลก็คือการใช้ปัญญาเช่นว่าทำอันนี้แล้วมันเป็นทุกข์กับตัวเองไหมมันเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนไหมมันสัมพันธ์กับผู้คนไหมทั้งหมดเนี่ยคือการใช้ทั้งสติและปัญญาอย่างเช่นทำงานอย่างนี้นะอย่างทำงานเนี่ยเราทำงานหามลูกหามข้ามมากไปไหมแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับครอบครัวไหมทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมหรือเราทำงานเหยาะแยะไม่เรียกที่โบราณว่าไม่เอาฐานก็ทำให้เกิดความเสียหายไหมแล้วความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงานเป็นอย่างไรอันนี้แหละทั้งหมดเนี่ยประมวลกันที่ใช้สติและปัญญาประมวลผลจากการก่อนทำการทำและหลังทำก่อนทำก็คือใช้สติระหว่างทำใช้ปัญญาและประมวลผลจากสิ่งเหล่านี้ว่า มันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับชุมชนให้กับสังคมประเทศชาติไหมอันนั้นแหละคือตัวที่เรียกว่าความพอดีที่ไม่ให้เกินเลย
0: ค่ะคือเวลาที่ฟังท่านอาจารย์พูดปุ๊บนึกภาพตามนะฮะท่านผู้ชมแล้วกำลังนึกว่าเราได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งที่นิยมใช้กันนะฮะอาจารย์ก็คือว่า work life balance อันนี้เป็นคำยุคใหม่นะคะมันสื่อถึงทางสายกลางยังไงเจ้าคะ
1: คือความบาลานซ์ความสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นทางสายกลางที่เป็นความพอดีในเมืองในฝรั่งเองก็พยายามแสวงหาไอ้สิ่งที่เรียกว่าความพอดีนี่อยู
0: ่อ๋อ
1: ท่านจะเห็นว่าในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังคิดว่าการทำงานในสัปดาห์หนึ่งใน5วันเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันทำให้คนเคร่งเครียดมากไปไหมแล้วก็ทำงาน4วันแล้วก็ประเมินผลปรากฏว่าในหลายประเทศเนี่ยในการประเมินผลว่าการทำงาน4วันแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตส่วนตัวเขาอีก3วันเนี่ย อาจจะได้ผลของงานมากกว่า อันนี้คือการแสวงหาทางที่เรียกว่าทางสายกลางทางนั้น
0: อยากไปอยู่ประเทศนั้นด้วย
1: ในอังกฤษในอะไรก็ทำอยู่
0: เขาเริ่มลองแล้วใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนอนออกมาจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี่ชัดเจนเลยว่าเวลานี้ผู้คนขัดแย้งกันผู้คนขัดแย้งกันผู้คนแสวงหาทรัพยากรที่แข่งแย่งชิงดีกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ในประเทศเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขียนฆ่ากันทำร้ายกันแล้วที่เราเห็นแล้วน่าสลดใจมากกว่านั้นคือคนรักกันครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องฆ่ากันทำร้ายกันถ้าเรามองให้เห็นว่าสังคมวันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมมันเปลี่ยนไปจากการที่เราเคยอยู่กันแบบพี่แบบน้องเคยอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าถามว่าความอยู่แบบพี่แบบน้องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาความมีพรหมวิหารธรรมต่อกันนั่นแหละคือทางสายกลางนั่นแหละคือกฎบัตรสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่เมื่อมาวันหนึ่งเราต้องการเรื่องสุขนิยมมากขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: เราต้องการวัตถุมากขึ้นเราแสวงหามากขึ้นเราแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากขึ้นอันนี้คือสุดโต่งแล้วเมื่อมีความสุดโต่งก็ธรรมดาก็ต้องเขียนฆ่าทำร้ายกันจะทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆนานาหรือทำร้ายด้วยร่างกายหรือทำร้ายด้วยคำพูดหรือทำร้ายด้วยการแสวงหาอะไรที่จะทำให้คนนั้นไม่ไปสู่ความสำเร็จแล้วยกให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีการที่เรียกว่าโทษนะว่าด้วยวิธีการที่สกปรกหักหลังทำลายกันก็ทำ
0: แล้วถ้าเกิดในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะปฏิบัติตัวยังไงล่ะครับอาจารย์ท่ามกลางความขัดแย้งไม่อาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพใหญ่ระดับโลกแต่อาจจะเข้ามาในสังคมไทยเราในที่ทำงานในชุมชนเราเห็นต่างโอ้โหจะไปสายกลางยังไงครับเขาบอกเทคไซส์เถอะน้องสีเทาไม่มีมีแต่ดำกับขาวอย่างนี้นะฮะ
1: เนี่ยสิ่งที่ตมาว่าเป็นสิ่งสำคัญในคำถามนี้ว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะในสังคมมันได้ไหม
0: ค
1: ือนอกจากสติเป็นตัวกำหนดปัญญาเป็นตัวกำกับในการเดินเรื่องแล้วก็เป็นตัวประเมินผลเนี่ยที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนหลักสำคัญไว้แต่พวกเรานึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวหลักสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมัชฌิมาจะอยู่ในนี้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางจะอยู่ด้วยก็คือในเรื่องขันห้าในเบญจขัน
0: ธ์ใน
1: ขันห้าในเบญจขันธ์นี่แหละมันเป็นชีวิตประจำวันที่ผู้คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจแล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็หลายคนก็พูดตลกด้วยว่าขันอาบน้ำขันอะไรไปนะฮะเป็นเรื่องตลกไปจริงแล้วตัวขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
0: อาจารย์ยกตัวอย่าง
1: เช่นอย่างที่ว่าขันห้าเนี่ยมีรูปใช่ไหม
0: ค่ะ
1: รูปก็คืออะไรก็ตามตัวคนเราสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเวทนาคือความรู้สึก
0: เจ้าค่ะ
1: ความรู้สึกเนี่ยมีสามอย่างมีสุขมีทุกข์และก็มีเฉยๆอันนี้คือตัวเวทนา ขั้วต่อไปก็คือตัวสังขารเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าสังขารมันคืออะไรสังขารคือตัวปรุงแต่ง
0: ปรุงแต่งไม่ใช่สังขารร่างกายที่เรามักจะเรียกต่อกัน
1: สังขารเนี่ยคือตัวปรุงแต่ง
0: เจ้าค่ะ
1: สัญญาสัญญาคือจำได้กับหมายรู้จำได้คือจำอดีตได้หมายรู้คือคาดอนาคตนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือวิญญาณวิญญาณคนก็ไปนึกถึงว่าเป็นพูดผีปีศาจแต่จริงๆวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้จากอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราลองจับคู่กันดูนะว่ารูปตัวเราเนี่ยเมื่อเห็นรูปไม่เห็นจากอะไรเห็นจากวิญญาณเห็นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยเฉยทางพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าให้คุณตัดแต่เพียงเวทนานะอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปจำได้ต่อคือพูดทีนี้กลับมาพูดภาษาเราว่าในโลกในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีแค่กายกับจิตเท่านั้นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: รูปเนี่ยคือฝั่งกายที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือฝั่งจิตหมดเลยคือเมื่อเรารับรู้อะไรมาได้เนี่ย อย่าไปปรุงแต่งมากอย่าไปปรุงแต่งมากถ้าชอบก็อยากได้มากจนโอเวอร์ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไม่อยากได้ไม่อยากเห็นทำลายเราจึงอยากให้เราใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาคือให้รู้จักเฉยๆบ้างเนี่ยที่เราไปบางคนรถมาเฉี่ยวรถเราต้องบังคับให้กราบให้ไหว้รถให้ในรถก็เกิดจากเนี้ยเกิดจากที่ปรุงแต่งตัวเนี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงนี้แล้วพระท่านจึงบอกว่าอย่าไปถึงเวทนาอย่าไปถึงปรุงแต่ง
0: สังขาร
1: ไปถึงสังขารคือตัวเวทนาเนี่ยรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไว้ให้จบตรงนี้ชีวิตอย่าไปปรุงแต่งสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบมากเกินไปท่านสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้รู้จักเฉยๆบ้างให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักเข้าใจหลักของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเข้าใจหลักธรรมชาติเมื่อเข้าใจหลักเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องเมื่อรับรู้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปจดจำ มันก็จะอยู่เท่าว่าหนึ่งเรามีสังขารคือมีร่างกายของเราแล้วมันเข้ามาทางอายตนะแล้วมาสิ้นสุดที่เวทนาก็พอ เวทนาก็เอาแค่ความเฉยๆให้พยายามระงับไว้โดยใช้สติและปัญญาน
0: อกเหนือจากสติและปัญญานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างพวกกลุ่มของศีลสมาธิเหล่านี้สามารถเป็นองค์ประกอบช่วยให้เราสามารถที่จะยึดหลักทางสายกลางได้ง่ายขึ้นไหมครับ
1: เป็นหลักสำคัญ
0: เป็นหลัก
1: เพราะทางสายกลางเนี่ยก็คือหลักอริยมรรคคือหลักมรรคมีองค์8ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคือบทสรุปของมรรคมีองค์8และในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือหลักฝึกฝนอบรมกายวาจาและใจจะเห็นว่าพุทธคุณในที่เราสวดอิติปิโสนะบทสำคัญเรื่องหนึ่งที่คำแปลสำคัญหนึ่งก็คือเป็นบุรุษผู้ฝึกหลุดอื่นใดไม่มีผู้ใดได้ยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาการฝึกฝนอบรมผู้คนที่สำคัญคือฝึกฝนอบรมอะไรฝึกฝนใจฝึกฝนวาจาแล้วก็ไปฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจจิตเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจิตก็ต้องกลับมาว่าถ้าจิตใจเราดีเป็นคนจิตใจดีจิตใจงามวาจาก็ดีไปด้วยการแสดงแรงออกทางกายก็ดีไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นหลักศีลสมาธิปัญญาก็ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็ตามหลักสติและปัญญารวมทั้งหลักขันธ์5ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเนี่ยล้วนแต่เป็นคำสอนที่สำคัญที่ไม่ไกลจากตัวคนอาจจะมองว่าโอ้โหพูดเรื่องขันธ์5เนี่ยมันไกลจากตัวไปพูดเรื่องอริยมรรคมันไกลจากตัวมากเกินไปแต่ที่จริงแล้วหลักธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเอามาแอพพลายได้ในชีวิตประจำวัน และถ้าจะแอพพลายได้ดีที่สุดก็คือพุทธองค์เนี่ยเมื่อจะบำเพ็ญเพียรออกบวชแล้วใน6ปีที่แสวงหาเนี่ยได้ปฏิบัติมาทุกอย่างแล้วเหมือนฤาษีชีภัยในสมัยนั้น
2: เจ้าค่ะ
1: เมื่อกลับมาเห็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ตรัสในค้นพบก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาและดำเนินทางสายกลางก็เป็นทางแห่งความหลุดพ้นและความหลุดพ้นนี้ในหลักมัชฌิมาที่พระองค์ตรัสที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยก็ได้บอกกับผู้คนทั่วโลกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระศาสนาคือการถึงนิพพานคือสิ้นสุดเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาและสาวกของพระองค์อยู่ทั่วโลกหรือที่ไม่ใช่สาวกที่เป็นประชากรของมวลมนุษยชาติเนี่ยท่านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยทำอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านจะเป็นชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธก็ตามแต่ว่าท่านต้องมีความทุกข์ทุกข์ในอะไรทุกข์ในเบญจขันธ์ที่พูดนี่แหละ
2: ค่ะ
1: แล้วเมื่อทุกข์ในเบญจขันธ์ก็ต้องแก้ปัญหาในทางที่เราได้พูดถึงไว้นี่แหละและในการอยู่ร่วมกันในโลกนี้ถ้าเราไม่ยึดหลักสายกลางก็ทะเลาะเบาะแว้งกันวันนี้เรากำลังตระหนกว่าอีกซีกหนึ่งของโลกเนี่ยมีสงครามแล้วผู้คนก็วิตกว่ามันจะลุกลามไปถึง
2: สงครามโลก
1: สงครามโลกครั้งที่3ไหมมันจะลุกลามไปถึงการใช้อาวุธทำลายล้างอย่างรุนแรงไหมถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นความสุดโต่งทั้งสองฝ่ายการแย่งชิงกันทั้งสองฝ่ายและการไม่ลงรอยกันพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาพูดถึงทางสายกลางพูดถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทั้งระดับปัจเจกทั้งระดับครอบครัวทั้งระดับสังคมและมวลมนุษยชาติอันนี้ทางนี้แหละที่จะทำให้โลกเรารอดได้
2: อะไรมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คนไปเห็นวัตถุนิยมสำคัญคะเพราะว่าถ้าเกิดจะว่าไปในอดีตนะฮะเราก็ยังเน้นเรื่องคนดีมาก่อนคนมีคุณธรรมมาก่อนปุ๊กไม่รู้ว่าช่วงจังหวะห้วงไหนของการเวลาที่โอ้โหเราลดคุณค่าของคุณธรรมแล้วก็ให้คุณค่ากับวัตถุขึ้นมาได้ฮะ
1: ค่านิยม
2: แต่
1: มาว่าค่านิยมของคนมันเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเรายังมีสังคมเมืองสังคมชนบทแล้วผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองเข้ามาบวชเข้ามาทำโน้นทำนี้ก็จะหล่อหลอมกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทแต่ทุกวันนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทเหมือนกันหมดคือเป็นสังคมที่บริโภคนิยมเมื่อบริโภคนิยมเนี่ยก็จะคือการดำรงชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกเงินเป็นอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คนในชนบทตื่นขึ้นมาเนี่ยโทษนะแต่ว่าเขาไม่ได้แต่ไม่ได้กล่าวว่าใครตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็มีผักมีอะไรอยู่ริมรั้วทำมาหากินได้แต่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รอรถที่เขามาขายอาหารในหมู่บ้าน
2: รถพุ่มพวง
1: รถพุ่มพวง
2: มาเต็มรถ
1: ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินจะดำรงชีวิตได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วทั้งถูกทางและไม่ถูกทางมันก็ทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวัดก็เป็นแต่ไปๆมาวัดก็จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเปลี่ยนไปเยอะค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะเศรษฐกิจเปลี่ยนไป

0: ทำให้ผู้คนหันไปเห็นว่าวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต
1: แสดงว่าวัตถุนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางจะทำให้เกิดการโอนเองไปด้านใดด้านหนึ่งได้ง่าย
0: วัตถุนิยมที่สุดโต่ง
1: ที่สุดโต่ง
0: ค่ะที่สุดโต่งเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก็รัชกาลที่9เนี่ยทรงเห็นว่าพระสกนิกรของพระองค์ในวันนี้และวันข้างหน้าจะอยู่อย่างไรจะอยู่อย่างไรท่านจึงมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1: เจ้าค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้วิถีดำเนินชีวิตของผู้คนในชนบทและผู้คนในเมืองมารวมกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาพอมารวมหลักธรรมทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทําให้ผู้คนเนี่ยไม่วัตถุนิยมและไม่สุขนิยมจนสุดโต่งและจะทําให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสกนิกรของพระองค์นอกจากจะทําเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาแล้วเนี่ยก็ยังให้เรื่องธรรมะต่อประชาชนเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยพระสกนิกรของพระองค์ในประเทศเราเนี่ยจะอยู่อย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: จะสังคมเมื่อมันพลวัตขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่สังคมเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจกลับแย่ลงพระองค์ท่านก็จึงทำเรื่องอธรรมนาวาสำหรับวังที่เผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วโลกความหมายเรื่องนี้ที่อธิบายให้เข้าใจได้ก็คือว่าพระองค์อยากเห็นประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นได้อยู่ดีกินดีการอยู่กินดีอยู่ดีกินดีก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาอันนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาชัดๆเลยหลักทางสายกลางชัดๆเลยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้คนเปลี่ยนไปกับเรื่องที่2เมื่อมีการทำมาหากินที่ถูกทางไม่สุดโต่งคนจนไปทำประโยชน์ได้ก็ต้องมีเรื่องทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีธรรมะก็ได้อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายในประเทศนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์ในประเทศนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือขับเคลื่อนธรรมะหมุนกงล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรของพระองค์อันนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและการที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราในปัจจุบันก็ล้วนแต่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์พระสงฆ์ในก่อนของพระองค์นั้น1อย่าสุดตรงจนเกินไปให้มีมัชฌิมาปฏิปทาการดำรงชีวิตก็ไม่ได้อาศัยเงินไม่ได้อาศัยวัตถุเป็นเพียงอย่างเดียวแต่ให้อาศัยแรงงานแรงกายแรงใจของตัวเองการกระทำของตัวเองที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนามันจะได้ไม่ไปอาศัยรถที่เขามาขายของตามหมู่บ้านไม่ต้องไปซื้อเพียงอย่างเดียวแต่ตัวเองต้องรู้จัก product ต้องรู้จักผลิตด้วย ผลิตแต่พอควรที่อยู่ได้ก็เอามาประกอบอาหารเลี้ยงชีพในครอบครัวที่เหลือก็ส่งขาย ส่วนธรรมะจำเป็นต้องมีการจำเป็นต้องมีนั้นต้องอาศัยองค์กรหรือเครือข่ายสำคัญคือคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็คือการอาราธนาให้มีธรรมะให้ออกสอนธรรมะให้หมุนกลล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรสิ่งนี้จึงเรียกว่าโครงการธรรมนาวาวังไปสู่พระสงฆ์นิกรต่อมาคิดว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองเราเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งและบ้านเมืองถ้าทำได้2อย่างนี้คือเศรษฐกิจสำหรับครอบครัวอาศัยโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วก็ธรรมะสำหรับผู้คนในประเทศลดความขัดแย้งให้คนอยู่กันอย่างมีความสุขให้มีคนอยู่อย่างให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเมตตากรุณา ยู่ด้วยพรหมวิหารธรร
1: ม
0: สังคมอุดมธรรมสังคมอุดมด้วยศีลธรรมนี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องช่วยการผลักดันทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้โครงการของพระองค์ได้ประสบความสำเร็จ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะเราเห็นพ้องต้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าธรรมนาวาของล้นเก้ารัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะพี่น้องประชาชนที่ชมพุทธธรรมนำปัญญาอยู่ณขณะนี้นะปุ๊กมั่นใจว่าก็คงพร้อมอกน้อมใจนะที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วนะฮะพระอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มต้นและดำเนินอย่างไรโดยนับจากตัวเองไปก่อนเลยเจ้าค่ะ
0: ธรรมะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้นะเรากลับมาดูตัวเองโดยใช้สติและปัญญาว่าเรากำลังวิ่งตามอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วชีวิตเราชั่วชีวิตหนึ่งมันก็เท่านี้แหละไม่มีใครเกินร้อยปีหรอกแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังอยู่อะไรแล้วเพื่ออะไรอันนี้สำคัญเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่ออยู่เป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวของสังคมประเทศชาติทำอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตัวท่านสังคมและประเทศชาติอยู่อย่างไม่เป็นภัยสังคมทั้งเป็นภัยที่ปรากฏและเป็นภัยที่มันแอบซ่อนอยู่การแอบซ่อนอยู่เช่นความอิจฉาริษยาความพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่จะมาคิดว่าเวลานี้ก็คือเราสรุปจากพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าและการที่9และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าและการปัจจุบันคือในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยให้พอประมาณให้พอประมาณกับตนสำหรับคนที่ทำเกษตรกรทำอย่างไรจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกน้องนาได
1: ้
0: ท่านที่ทำมาค้าขายท่านที่เป็นนักธุรกิจเบอร์สำคัญท่านที่เป็นนักไฟแนนซ์ทั้งหลายก็ให้รู้จักประกอบอาชีพแต่พอประมาณไม่เอารัดเอาเปรียบไม่โคตรโกงเพราะความพอเพียงของมหาเศรษฐีกับความพอเพียงของคนในชนบทย่อมมีความแตกต่างกันและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดต้องให้รู้จักตัวตนรู้จักประมาณรู้จักเรารู้จักเขาอันนี้ก็ให้นำน้อมเกล้านำระบบเศรษฐกิจพอเพียงและก็โคกหนองนามาใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนานั้นไม่ได้ใช้เฉพาะชาวเกษตรกรเท่านั้นแต่หมายถึงว่ารวมถึงนักธุรกิจเบอร์ต้นๆเบอร์สำคัญของประเทศของโลกทุกสาขาวิชาชีพส่วนเรื่องชีวิตประจำวันนั้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระองค์ล้นเกล้าและกันที่10มุ่งประสงค์อยากให้พระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านได้มีศีลธรรมเหมือนการปกครองสมัยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ตามสมัยกรุงสุโขทัยหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็อยากเห็นประสบนิกรได้มีศีลธรรมอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เขียนฆ่าไม่อาฆาตพยาบาทกันก็อารัธนาให้พระสงฆ์ออกสอนธรรมในยุคสมัยของพระองค์เหมือนกันโครงการธรรมนาวาวังนี้ก็คือการอาราธนาให้พระสงฆ์ได้ออกสอนศีลธรรมให้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ของพระพุทธองค์ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเบื้องต้นง่ายๆที่สุดก็คือให้ยึดถือหลักธรรมให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วเมื่อยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไปถึงหลักธรรมที่สำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอันนี้แหละคือบทสรุปของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสังคมสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
1: เจ้าค่ะสาธุนะฮะวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนชัดแจ้งยิ่งขึ้นนะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อรับฟังการเทศนาปุจฉาวิจัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุทธวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้การเทศนาธรรมนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า 1. วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2.
1: วัฒนธรรม
0: 3. วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
1: ในปัจฉิมวัย

0: สุขแม่วัยมันก็แบ่งถ้าคุณแบ่ง3วัย
1: ครับ
0: วัยมันก็ต้องเปรียบเทียบ
1: อ๋อต้องเปรียบเทียบ
0: วัยมันก็3วัยปฐมวัย
1: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบกับวัยตะมิ้ว
1: ปฐมวัยเรียกว่าวัยตะมิ้ว
0: ครับ
1: มัชฌิมวัย
0: เรียกว่าวัยไฟ
1: วัยไฟ
0: ครับ
1: ถ้าปัจฉิมวัย
0: วัยอัคร
1: จะรู้มากอีกแล้ว
0: เพราะฉะนั้นสุขขับความสุขของคนมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากจะขอคำแนะนำให้เป็นประโยชน์ทั้งโยมที่นี่และทางบ้าน
1: โอ้ที่รับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แม่พระเดชพระคุณคนเราทุกคนเนี่ยยอดปรารถนาที่สุดของชีวิตไม่มีอะไรมากไปกว่าความสุข
0: ครับ
1: ทุกคนปรารถนาความสุขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขในบ้านปลายชีวิตทุกคนต้องการมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่ๆจะมีความสุขมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจึงจะทำให้เรามีความสุขวิธีปฏิบัตินั้นเขาเรียกว่าสุขะปฏิปทาครับพระเดชพระคุณ
0: สุขะปฏิปทา
1: ครับแปลว่าการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข
0: เหมือนที่เราบอกว่าหลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาคือนะสันโดษ
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาบริจาค
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาไม่ว่าใคร
1: ครับ
0: อันนี้เป็นปฏิปทา
1: ครับเป็นปฏิปทา
0: แปลว่าเป็นทางดำเนินชีวิต
1: ให้เป็นปกติสุขเพื่อป้องกันกายไม่ให้วิปริตจิตไม่ให้วิปลาส
0: เป็นการป้องกัน
1: ครับ
0: ถ้ากาย
1: วิปริต
0: จิตก็วิปลาสไปด้วย
1: คือเรียกว่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ
0: โอ้
1: ครับกายวิปริตนี่คือป่วยไข้อยู่เป็นประจำ
0: โอ
1: ้ส่วนจิตวิปราชมีความเครียดมีความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับนี่อย่างนี้เรียกว่าจิตวิปราช
0: สุขปฏิปทานี่เป็นเส้นทางปฏิบัติ
1: ครับ
0: เพื่อความสุขอ่ะมีหัวข้ออะไรที่โยมจะพึงปฏิบัติได้บ้างครับ
1: ผมจะเรียนถวายพระเดชพระคุณและฝากญาติโยมคนไทยเรานี่ชอบเลข9ผมก็จะบอกวิธีว่าเอา9ข้อ9ขั้น9ข้อ9ขั้น
0: ไม่มากไม่น้อย
1: ครับเรียกว่าสุขปฏิปทาเริ่มต้นตั้งแต่บันไดขั้นที่1อย่ามีนิวรณ
0: ์ถ้าปรารถนาความสุขอย่ามีนิวรณ
1: ์อันดับแรกอย่ามีนิวรณ
0: ์2
1: อันดับที่2อย่านอนดึกดื่น
0: อันดับที่3
1: อย่าฝืนสังขาร
0: อันดับที่4
1: อย่าดื่มทานของเป็นพิษ
0: อันดับที่5
1: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
0: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
1: ครับ
0: อันดับที่6
1: อย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้าน
0: อันดับที่7
1: อย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้
0: อันดับที่8
1: มันออกกำลังกาย
0: และอันดับที่9
1: ขวนขวายในบุญกุศล
0: อันนี้9ประการ
1: 9ขั้น9ข้อ9ประการ
0: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีองค์คุณ9ประการ
1: ครับ
0: ตั้งแต่อรหังเป็นพระอรหันต
1: ์ครับ
0: สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเรื่อยไปจนถึงพระควา
1: ครับ
0: เอาคนเราถ้าจะมีความสุขต้องปฏิบัติสุขปฏิปทา9ประการ
1: 9ประการ
0: เอาข้อแรกอย่ามีนิวรณ
1: ์ข้อแรกอย่ามีนิวรณ์เราเรียกอีกนัยยะหนึ่งว่านิวรณธรรมแปลว่าสิ่งที่มันกั้นจิตบรรลุถึงความสุขความดีงามเริ่มต้นตั้งแต่กามฉันทะ
0: พยาบาท
1: พยาบาทกามฉันทะพยาบาท
0: วิจิกิจฉา
1: วิจิกิจฉาอุทธัจจะกุกกุจจะ
0: นี่เป็นนิวรณ
1: ์ครับเป็นนิวรณ์ถ้าใจไปหมกมุ่นในเรื่องกามคุณจิต

0: ใจครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องอาฆาตพยาบาทจองเวรแล้วก็ทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านคิดแล้วก็เครียด
1: เรื่องของนิวรณ์เนี่ยในกามฉันทะกามฉันทะคือความกังวลในเรื่องของกามคุณ
0: ครับ
1: กามฉันทะที่มันเป็นอะไรเป็นนิวรณ์เนี่ยนะ

0: คือความฟุ้งซ่านแห่งจิต
1: ครับ
0: มนุษย์เนี่ยมันมีกามฉันทะเกี่ยวกับคู่ครองอยู่2เรื่องครับ
1: เรื่องที่1
0: 1รักคาดหวัง
1: 1รักคาดหวัง
0: ครับ
1: 2
0: รักพลาดหวัง
1: รักพลาดหวัง
0: นี่แหละที่นอนไม่หลับกัน
1: คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคาดว่าจะเป็นอย่างนี
0: ้แหมเรารักผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มันจะเป็นอย่างกันจังกันจะมีความสุข
1: ฤทธิ์ปรากำเริบแล้ว
0: ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณไม่ใช่ผมพูดเองนะใครที่เคยฟังพระเทศเนี่ยท่านเจ้าคุณลองคิดดูพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาต
1: ครับ
0: ไปบิณฑบาตแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรเป็นนางละนางงามเมืองหญิงงามเมืองชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้กินปลา
1: แต่เขาเรียกกันว่านครโสเภณีนางสิริมาน
0: างสิริมาหญิงงามเมืองสำหรับรับรองแขกเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินมาจากต่างแดนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่หญิงงามเมืองคนนี้แกก็คิดท่านเจ้าคุณเราเกิดมาเนี่ยทำไมมีกรรมเขามีคู่โผโตเมียนะกันเป็นคู่ๆแต่เราทำไมต้องผ่านผู้ชายหลายคนมาคิดนะท่านนะพระมาคิดก็เกิดความรู้สึกเป็นกรรมอะไรของเราก็เลยเข้าหาพุทธศาสนานับแต่เริ่มใส่พุทธเจ้าแล้วก็พยายามแก้กรรมในชาตินี้ทุกวันเนี่ยเธอจะมาใส่บาตร
1: ครับ
0: วันหนึ่งก็มาใส่บาตรครับพอดีไม่ค่อยสบายวันนั้นก็เนื้อตัวไม่ค่อยได้แต่งใส่บาตรปุ๊บวันนั้นพระหนุ่มๆไปรับบาตร
1: พระวัดไหน
0: วัดนั่นแหละวัดเชตวันนั่นแหละพระหางแถวนะไปรับบาตรพอรับบาตรเสร็จแล้วปกติพระเขาไม่มองหน้าคนใส่บาตรซึ่งเป็นผู้หญิงเขามองแต่ละเขามองปลายเท้าเขานี่เวลารับบาตรหรือมองในบาตร
1: ครับ
0: วันนั้นพระองค์นี้ท่านเงยหน้าคิดครับพอเห็นหน้านางสิริมาท่านที่คุณไม่เคยเห็นผู้หญิงสวย
1: พอตากระทบรูปเป็นยังไง
0: fallen in love with fallen in love with ตกหลุมรักเลยชอบเลยครับ
1: โอ้ติดใจหลงไหล
0: ไม่ใช่ติดใจรักเลยอ่ะ
1: อ๋อ
0: เข้าใจคำว่ารักไหมความรักในภูเขาจะกั้นขวางหน้าใช่ไหมฮะแดดกล้าจะร้อนเพียงใดพี่จะไปหาเธอจนได้แม้เชียงใหม่ก็จะไปหานาง
1: โอ้สาธุ
0: โอ้อะไรเอามันรักเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่องทำมีรัก
1: อยู่ต่างประเทศเขาก็ไปกัน
0: ก็ไปกันเอาเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟัง
1: ขัดใจมันถึง
0: ครับ
1: ว่าไป
0: นี่ก็คืออย่างนี้กลับไปกุฏิครับไม่ฉันข้าวซะแล้วท่านคุณเอาบาตรวางไว้เพื่อนอนนอนคงเลย
1: โอ้เอาฝาบาตรปิดข้าวไว
0: ้แล้วตั้งไว้เพื่อนอนนอนคุมโปงครับแล้วคิดว่าถ้าเราได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียนะนะเนื้อหนังมังสาเธอจะหอมอย่างนั้นนะเราจะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราคงมีความสุขกันจู๋จี๋หยอกล้ออย่างนั้นอย่างนั้นที่ผมบอกนั่นแหละ
1: อ๋อนี่หลงไหลได้ปลื้ม
0: ได้ปลื้มโดยที่ไม่รู้ว่านางคนนั้นเวลาแกใส่บาตรแกพอขึ้นบ้านครับความที่แกไม่สบายแกเป็นลมตาย
1: โอ
0: ้พระองค์นี้นะไม่รู้ข่าวเลย
1: ไม่รู้ว่านางสิริมาสิ้นใจซะแล้ว
0: สิ้นใจแล้วพุทธเจ้าท่านก็ดูสิเอ๊ะพระองค์นี้ไม่ออกมาพระองค์ก็ดูเหตุการณ์ด้วยละตาธรรมดากับตายานและหูต่างพระองค์ท่านก็รู้ว่าพระองค์นี้ไม่ออกจากกุฏิท่านรู้เชียว
1: ว่า
0: พระองค์นี้ไป
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เกิดอะไรขึ้นสั่งพระราชาเนื่องจากศพนี้เป็นของพระราชาเนี่ย
1: โอ้เพราะเป็นหญิงงามเมือง
0: สั่งพระราชาบอกให้นะว่าให้เก็บศพหญิงคนนี้ไว้ก่อนไม่ต้องมัตราสัง
1: อย่าเพิ่งเผา
0: ครับมันจะมัตราสังนอกจากไม่มัตราสังแล้วนะให้เอาศพไว้บนแคร
1: ่โอ
0: ้ปล่อยให้ศพเป็นสภาพของศพเป็นปกติของศพ
1: ครับ
0: แล้วบอกพระราชาบอกอีก7วันให้นัดคนในเมืองมา
1: ตั้ง7วัน
0: เป็นข่าวไม่มีใครรู้เลย
1: โอ
0: ้วันที่7ให้นัดคนในเมืองมาแล้วให้ประกาศว่าให้มาประมูลใครจะนอนกับนางสิริมาให้มาประมูลโดยราคาเริ่มต้น 4,000
1: โอ้
0: นี
1: ่สมัยนั้น
0: สมัยนั้น แล้ววันที่7

0: นะเมื่อคนไปแล้วก็ให้ประชุมพระสงฆ์ด้วยให้นิมนต์พระสงฆ์ไปฉันเพลด้วย
1: โ
0: อ้ให้หมดพอถึงวันท่านเจ้าคุณครับ
1: เป็นไง
0: พระองค์นี้พอรู้ว่าจะไปเห็นจะเขาประมูลอสิมาก็ตื่นนอนครับ
1: โอ้องค์ที่ปล่อยข้าวบูดขาบาดเนี่ยนะ
0: ครับจัดแจงล้างบาดเช็ดบาดนะครับบาดสนิมกินแล้วเออไปเขาเดินอยู่ท้ายแถวองค์สุดท้ายเลยบทใหม่นี่ครับ
1: ครับ
0: พอไปนั่งเรียบร้อยฉันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาประมูลสิครับประมูลอสิมารอบแรกใครจะนอนกันอสิมาขอ 4,000
1: มีคนประมูลไหม
0: พอ 4,000 ปุ๊บนะพระองค์ก็สั่งให้นางสิริมาโชว์ตัว
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็นะ4คนก็หามแคร่ซึ่งเป็นศพนางสิริมาซึ่งนอนขึ้นอืดถืดอยู่บนนั้นน่ะ
1: ผ่านและเฟะและ
0: นะ
1: ฟอนเฟะ
0: คนมาแต่ละคนเบือนหน้าหนีไปถึงพุทธเจ้าพอผ่านคนก็ผ่านพระใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไปถึงพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าบอกให้ผ่านพระช้าๆให้ได้ทั้งรูปให้ได้ทั้งกลิ่นให้ตามาสัมผัสรูปและกลิ่นเพื่อจะเป็นอสุภกรรมฐานแต่พอถึงพระองค์นั้นแล้วให้ทำเป็นเดินช้าๆให้อิดเอื้อนให้วางหาบ
1: องค์ที่กำลังหลงไหลได้ปลื้ม
0: เ
1: หม
0: ือ
1: นน
0: ั้นท่านเจ้าคุณพอไปถึงพอเจอนางสิริมาทำท่าอย่างนี้ครับนะยกปากมาปิดจมูกทำงี้เวียนกันไปนะจนสุดท้ายท่านคุณเหลือรอบสุดท้ายบาทหนึ่งก็ไม่มีใครเอา
1: โอ้จาก 4,000 เหลือ400ก็ไม่มีใครสอน
0: ไม่มี
1: สุดท้ายเหลือ4บาท
0: บาทเดียว
1: มาบาทเดียว
0: ไม่มีใครประมูลอ้าวรอบสุดท้ายให้ฟรี
1: โอ้ยกให้ฟรี
0: มาถึงพระองค์นั้นก็ทำอีท่านั้นแบบมาถึงองค์นั้นก็เหนื่อยแล้ววางแล้วก็ยืนคุยดัดหลงดัดหลังกันนะท่านเจ้าคุณครับ
1: เอาไหม
0: เอา
1: อ้าว
0: กลับไปวัดเป็นพระอรหันต์เลยครับ
1: โอ้เพราะซากศพนางสิริมา
0: แล้วท่านจะคุณลองคิดดูสิมันคุ้มค่ากับไอ้ที่ไม่ได้กินข้าว7วันนอนฝันหวานไหมเออ
1: เพียงแต่ว่าตัดกามฉันทะตรงนี้ได
0: ้ครับ
1: กลายเป็นพระอรหันต์
0: ครับนะนี่รักคาดหวัง
1: ครับ
0: รักคาดหวัง
1: เป็นยังไงครับ
0: ไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นถ้าไม่ได้หนึ่งโสกะ
1: ครับ
0: โศกปริเทวะร่ำไรนะ
1: คร่ำครวญ
0: คร่ำครวญจะต้องได้ให้ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านนิวรเหล่านี้ปล่อยไปนะมันก็เกิดกรณีฆ่าผู้หญิงตาย
1: ครับ
0: แย่งผู้ชายมาครอง
1: บางทีก็ฆ่าผู้ชายตายบางครั้งพอพลาดหวังพ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะสม
0: ครับ
1: ผูกคอตายด้วยกันทั้งคู
0: ่ครับ
1: อย่างนี้ก็มี
0: เยอะผมถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรักเพราะกามฉันทะพลาดหวังและคิดนานๆเข้าท่านคุณกลางคืนน่ะ
1: ครับ
0: อยู่คนเดียวไอ้พวกรักพลาดหวังเนี่ยไม่ไปฆ่าเขาตายก็ต้องฆ่าตัวตายเพราะถ้าคนเราคิดว่าโอ้เกิดมาเป็นมนุษย์นะฟังเรื่องนี้แล้วนะก็เนื้อหนังมังสาไปฆ่ามันตายนะที่คุณผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงตายเนี่ยมันจะได้ผู้หญิงมาเป็นเมียไหมได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้แล้วตัวมันเองไปฆ่าเขาตายมันก็ไม่เอานะ
1: ก็ไม่สำเร็จอีก
0: เออถ้าเป็นผมนะเป็นพ่อแม่ผู้หญิงนะมาฆ่าลูกสาวตายเอาอยากได้กันนะใช่ไหมมึงฆ่าลูกกูตายไหมเอา3คืนแรกมึงไปนอนกอดศพลูกกูหน่อยเนี่ยมึงอยากได้นักหนาแล้วรับรองให้คุณมันจะเข็ดแล้วคนดูเนี่ยมันคนที่รู้ข่าวมันจะเข็ดว่าต่อไปจะไม่ทำ
1: เพราะเข้าถึงความจริง
0: ไอ้นิวรณ์คาดหวังเนี่ยท่านญาติโยมทั้งหลายถ้าจะเป็นหนุ่มสาวยิ่งรุนแรงใช่ไหมคนเราเนี่ยท่านคุณทำกามฉันทะไม่มีกินใจนะท่านสดใส
1: นึกถึงตอนที่ท่านเจ้าคุณเล่าเรื่องนางสิริมาแล้วพระองค์นี้ได้พบตอนสุดท้ายอ่ะนะ
0: ครับ
1: เป็นภาพของอสุภะ
0: ครับ
1: ความไม่สวยไม่งาม นึกถึงความในแหล่ตอนหนึ่งท่านอาจารย์ลุตาเปรเยื่อไม้ท่านว่าไว้อาตุรังอสุจิงปูติงญาติโยมชายหญิงจงดูเรือนร่างมันไม่สะอาดล้วนแต่เปื่อยพังดูหรือพ่อนายแม่นางเหมือนกันทุกคนหมู่พาลาดอกหนาจึงหลงเฝ้ากังวลพะวงว่าจะเอามรรคผลจากสังขารที่ไม่ทานทนแต่ว่าเมธีชนท่านไม่อาลัยจะอุปมาสังขารเราก็เหมือนกับบ้านเรือนยาเมื่อถูกไฟไหม้ไฟเกิดไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายต้องรีบขนย้ายสมบัติเสบียงดิทวาต่อมก็จะมีอีก
0: ครับผมจำได้ว่าท่านเจ้าคุณเคยแหลในแหลปลอบจิต
1: ครับ
0: มันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านคุณคร่าว
1: ๆว่า
0: ที่คือเมื่อตัวเราตาย
1: อะไรเล่าติดผัวเมียญาติมิตรเขาตามไปด้วยหรือไม่รักกันปานกรีนก็มากลับกลายแต่พอเราตายก็กันเกลียดกันกลัว
0: เมื่อแรกรักกัน
1: ข้าวมันแกงไก
0: ่มันช่างชื่นใจจริงหนอทูลหัว
1: แต่พอเราตายเขาก็พากันกลัว
0: เกรงเมียเกรงผัวจะฟื้นคืนมา
1: คิดดูหน้าขันเราท่านย่อมทราบ
0: แต่ไม่เข็ดหลาบก็บ้างเลยพับผ่า
1: ความจริงประจํามีอยู่ตำตาแต่ไม่เห็นระอากันเสียบ้างเลย
0: จริงก็มองกันดูความจริงเราไปงานศพกันเยอะการมีคู่ครองเนี่ยอยู่กันพอประมาณนะไม่ต้องไปให้เขาอะไรนะเพราะฉะนั้นอสุภะเนี่ยมันเป็นตัวแก
1: ้ครับ
0: ท่านเจ้าคุณเห็นไหมครับทำไมโบราณเนี่ยเขาจึงตัดวิธีการตัดนิวรณ์เรื่องกามฉันทะนะหนึ่งไปงานศพให้ทุกคนดูศพเสียสองเวลาจะเผาทำไมต้องงัดหีบศพให้เจ้าภาพดู
1: ครับ
0: ก็เขารักคนของเขาอย่างนั้นแต่พองัดศพมาเนี่ยจะต้องเอาผ้าพาดใช่ไหมครับเขาเรียกบาสกุลอะไรก่อนเผา
1: ครับ
0: เมื่อบาสกุลก่อนเผาเอาผ้าพาดผมถามว่าที่เป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันนะฮะที่ว่ารักกันปานจะกลืนกินจะตายเนี่ยเขาจึงเปิดศพพอเปิดศพแล้วจิตมันกลับครับ
1: โอ
0: ้แล้วเดินลงจากเมนเนี่ยไม่มีใครอาลัยศพเลย
1: เขาเรียกว่าเกิดการพลิกจิตคิดใหม
0: ่ครับไอ้กามฉันทะเนี่ยทั้งคาดหวังพลาดหวังเนี่ยให้มันเป็นกลางๆอยู่กันเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
1: ถ้าสละสลัดตัดใจได้ไม่ลุ่มหลงในแหล่ก็ว่าไว้อีกตอนหนึ่ง
0: ว่า
1: ตัดความรักคือราคะ
0: ครับ
1: หักโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสียในกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันให้ชื่นบาน
0: เพราะฉะนั้นการที่จะต้องประคองจิตในนิวรณ์ข้อแรกนะให้เราโลภวันหนึ่งร่างกายสังขารก็มีอันนะกายนี้เป็นของไม่ยืนยง
1: ครับ
0: ดำรงเพราะของเน่าเปื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าน่าเกลียดถูกเบียดเบียนเปลี่ยนแปลแน่นอนเป็นของอันหมู่หนอนต้องชอนชัยถ้าอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ได้มันจะเลิกหลงกามฉันทะมันจะหายไป
1: ครับ
0: ข้อที่สองคนที่นิวรณ์เจอคือพยาบาท
1: ครับ
0: เหตุที่ทำลายความสุขของมนุษย์คือพยาบาทใช่ไหมครับ
1: ครับจองเวร
0: จองเวร
1: ผูกใจเจ็บเรียกอีกอย่างว่าอาฆาตก็ได
0: ้เขาเรียกโทสักขิแปลรูปเป็นพยาบาท
1: ครับ
0: มีโทสะไม่ชอบใจใครทะเลาะกับใครนะฮะกลับมากลายเป็นโทสะกับพยาบาทเพราะฉะนั้นมานอนนึกถึงความพยาบาทมันจะเปลี่ยนแผนเลยถ้า
1: ครับใจจะไม่สงบ
0: ครับท่านจะคุณลองคิดคนลงทะเลาะคนอื่นมานะครับถ้าโทสะคิดมันเผาไหม้นะครับกลับมานอนนั่งนอนคนเดียวเนี่ยไม่มีความสุขอ่ะมันจะมีคำว่าท่า
1: อ๋อมีท่า
0: ถ้ามันทำเราเราจะตอบนะทำตอบมันอย่างนั้นถ้ามันจะมาฆ่าเราเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกัน มันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ทุกวันครับแล้วโทสะมันก็แสดงผลคือไม่เป็นสุข

0: นอนพลิกไปพลิกมาคนที่นอนพลิกไปพลิกมาท่านคุณผมสังเกตว่าทำไมมันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันมีไฟอยู่ข้างล่างท่านคุณเคยปิ้งปลาไหม
1: เคยครับสมัยก่อน
0: ปิ้งปลาเป็นบนนะฮะบนเขาเรียกอะไรนะตะแกรง
1: ครับ
0: ปลาเป็นไงครับพอมันร้อน
1: มันจะงอ
0: มันดิ้นมาทางนี้ก่อน
1: ครับแล้วมันก็ไหม
0: ้พอทางนี้ร้อนอีกเริ่มไหม้อีกมันจะดิ้นมาทางนี้ดิ้นไปดิ้นมาแทนที่จะไหม้ข้างเดียวมันไหม้สองข้าง
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันท่านคุณเวลาเกิดโทสะพยาบาทขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นมีใครนอนหลับสักคน
1: เพราะว่าใจมันเดือด
0: พลิกไปพลิกมา
1: ครับมันไม่มีความสุข
0: ไม่มีความสุขเพราะไฟพยาบาทมันกำลังเผาพลิกไม่ใช่หาความเย็นนะครับถ้าหาความเย็นต้องพลิกจิต
1: ครับ
0: วิธีการพลิกจิตไม่ยากท่านคุณ
1: ทำไง
0: ลุกขึ้นมาสวดมนต์ก่อนนอนภาวนาบทง่ายๆสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมอเวราเป็นไงจงไปสุขไปสุขเถิด
1: อย่ามีเวรต่อกันและกัน
0: ถ้าภาวนาอย่างนี้นะถามว่าดับพยาบาทนิวรณ์ได้ไหมดับได้ไหม
1: ดับได้สนิท
0: อัพยาปชาจงไปสุขไปสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยดับไหม
1: ดับ
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยดับไหม
1: ดับ
0: จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเถิดดับไหม
1: ดับ
0: ก็บทนี้แหละครับ
1: นี่แสดงว่าพรหมวิหารธรรมมาหนุนเนื่องอยู่ในใจ
0: ครับภาวนาคำพูดเนี่ยนะจะเกิดผล3ประการท่านคุณ
1: ประการที่1
0: ปากสวย
1: ปากสวย
0: หน้าใส
1: หน้าใส
0: ใจสุข
1: ใจสุข
0: ท่านคุณลองดูปากโยมเวลาเขาภาวนาสัพเพสัตสัพเพสัตตาปากสวยไหมฮะ
1: สวย
0: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายปากสวยหน้าใสใจสุข
1: ครับ
0: แต่บางคนมันไม่ภาวนาอย่างนั้นสิครับ
1: ภาวนาว่า
0: สัพเพศัตรู
1: สัพเพศัตรู
0: ใครไม่ถูกกับกูให้มันอิบอ๋อยอิบอ๋อย
1: อย่างนี้มันไม่ใช่พรหมวิหารนี่มันพรหมวินาศ
0: ก็ใช่สิสัพเพศัตรูใครไม่ถูกกับกูคอยมันโวดวายโวดวาย
1: โอ้ดีแช่งเลยนะ
0: บางคนภาวนาจริงท่านคุณ
1: ครับ
0: ภาวนาจริงแต่ใจมันไม่จริง
1: แล้วก็แถมตรงนี้นิดหนึ่ง
0: ว่า
1: เราจะมีความสุขถ้าทุกคนมีพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาน้ำใจงามกรุณาติดตามช่วยเหลือมุทิตาเอื้ออารีอุเบกขามีใจเป็นธรรมเมตตานะแก้โกรธ
0: ครับ
1: กรุณาแก้เกลียด
0: ครับ
1: มุทิตาแก้เครียดอุเบกขาแก้เขาดีอย่างนี้จะกำจัดนิวรณ์ที่ว่าได
0: ้โอ้เพราะฉะนั้นพรหมธรรมจึงเป็นตัวกำจัดพยาบาทได้เด็ดขาด
1: ครับ
0: เมื่อกำจัดพยาบาทได้แล้วนะก็มีอานิสงส์แสดงว่าพรหมธรรมนั้นมีอานิสงส์ถึง11ประการนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลับก็เป็น
1: สุข
0: ตื่นมาก็เป็น
1: สุข
0: นอนก็ไม่ฝัน
1: ร้าย
0: น่าจะไม่ฝันร้ายแล้วผิวพรรณวันนะ
1: ผ่องใส
0: เพราะได้นอนเยอะ
1: ครับ
0: นะผิวพรรณวันนะผ่องใสแล้วเป็นที่รักของ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: นอกจากนั้นแล้วไปไหนไม่ต้องสาตราและ
1: ยาพิษ
0: คนไม่ถูกคนเนี่ยอย่าไปไม่ถูกเขานะให้ท่านญาติโยมจำไว้มิตรพันคน
1: น้อยไป
0: ศัตรูหนึ่งคน
1: มากไป
0: ถูกต้องมิตรพันคนเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วครับผมก็ท่านคุณเนี่ยฮะไปเทศกันมาทั่วประเทศแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เดินเดินไปไหนเนี่ยเคยเจอคนที่เราไปเทศมาบ้างไหมในเมืองไทยนานๆเจอสักทีใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่จะจำหน้ากันได้ที่ชอบเราอ่ะแล้วมิตรตั้งร้อยคนผมถามท่านคุณว่าไอ้มิตรหมื่นคนเนี่ยเคยเขียนจดหมายไปชมเชยท่านคุณบ้างไหมไม่เคยใช่ไหม
1: จริงๆแล้วมิตรเนี่ยไม่มีมากหรอกพระเดชพระคุณ

0: มิตรจริงๆนะมีคนเดียวเท่านั้น
1: เฮ้ยถ้ามิตรคนเดียวอยู่ไม่ได้ในโลกหรอครับ
0: อ้าวจริงๆมิตรมีอยู่คนเดียว
1: ไม่มีไม่ใช่คนมันต้องมีมิตรเยอะมิตรมีเยอะ
0: มีคนเดียว
1: เยอะ
0: ไอ้นั้นมิตรเทียม
1: อ่ะแล้วมิตรจริงๆคนเดียวยังไง
0: มิตรแท้มีคนเดียวเท่านั้น
1: คือ
0: มิตรชัยบัญชาทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะ
1: ท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกช่วยให้เจ้าหน้าที่ไปขวาดเมนหน่อยสิ
0: ทำไม
1: จบแล้วจะไปพบกับหลังเมนหน่อยจ้ะผม
0: อ้าวมิตรชัยบัญชาโดนตายไปหลังสุรพล
1: แต่ศัตรูหนึ่งคนมากไปไหม
0: มากไป
1: เพราะศัตรูเป็นเงาตามตัว
0: มัน
1: เพราะนั้นเขาบอกว่าอย่าไปทะเลาะกับใครศาสตราและยาพิษเนี่ยนะท่านชุนมันมาเพราะศัตรูใช่ไหม
0: ครับ
1: หนึ่งกับเมียอย่าไปทะเลาะ
0: โ
1: อ้เมียเนี่ยเป็นอะไรเป็นศัตรูใกล้ชิดและเป็นมิตรใกล้ตัว
0: ครับ
1: อย่าทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
0: ่โอ้
1: ทะเลาะกับเมียเนี่ยนะหาเรื่องตาย
0: ครับ
1: ผมว่า
0: เดี๋ยวขออีกครั้งเถอะที่ว่ามาเมื่อกี้ขออีกครั้ง
1: อย่าให้ทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
0: ่อ๋อโยมมีกระดาษทิชชู่บ้างไหมมีไหมโยมใครมีกระดาษทิชชู
1: ่
0: ควักหน่อยมีไหมขอกระดาษทิชชู่
1: เอามาทำไมอ่ะ
0: มีเปล่าอยู่พอเปิดกระเป๋าน่าจะมีอ้าวดีแล้วละโยมมีก็ดีแล้วแต่ไม่ต้องมาถวายพระหรอก
1: ถ้าจะเอามาทำไมอ่ะ
0: เอาเช็ดหูโยมและเลือดไหลซิบเพราะคำคมมันบาด
1: ไม่ใช่คนเนี่ยนะฮะเมียทะเลาะกับผัวเนี่ยอันตรายไหมท่านคุณ
0: อันตราย
1: อันตรายคนใกล้บ้านทะเลาะกันอันตราย
0: เขาจึงบอกว่าอย่างนี้ไงทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
1: ทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
0: ทะเลาะกับพ่อแม่แย่ที่สุด
1: กับพ่อแม่แย่ที่สุด
0: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
1: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
0: ทะเลาะกับเมียเพี้ยที่สุดทะเลาะกับใครก็ไม่ดีทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนข้างเคียงที่เป็นหอกข้างแคร่อย่างที่พระเดชพระคุณว่าม
1: ันจะไปทะเลาะกับใครคนท่านที่คุณโยมเขาถือแก้วน้ำมาเนี่ยท่านที่คุณเห็นแก้วน้ำไหมถ้วยน้ำชาเนี่ยมันมีกี่ชั้น3ชั้นใช่ไหมท่าน
0: ครับ
1: มีถาดรองอันนึงเขาเรียกกี
0: ่ครับ
1: มีถ้วยน้ำชาอยู่3ชั้นผมถามว่า3ชั้นเนี่ยมันทะเลาะกันไหม
0: ไม่ทะเลาะ
1: ทะเลาะตะกี้ถือมาเนี่ยเสียงทะเลาะกันมาเชียวผมจะทำให้ดูนี่มาอย่างนี้เนี่ยท่านคุณ
0: อ๋อ
1: ทะเลาะกันมาเชียว ผมถามว่าถ้าไอ้ข้างล่างแตกเนี่ยข้างบนมันจะอยู่ชุดไหน
0: มันก็ขาด
1: ถ้าไอ้ข้างตรงนี้แตกป๋าข้างล่างจะไปอยู่ที่ไหน
0: ไอ้ที่พูดเนี่ยมีนัยยะหรือเปล่า
1: ไม่น้ำชามันหมดด้วยพอดีเลย
0: แสดงว่าน้ำชาท่านหมด
1: ไม่ใช่ถ้าคุณลองคิดดูนี่พ่อแม่ลูกเมียชุดเดียวกัน
0: ครับ
1: อย่าทะเลาะกัน
0: มันจะขาดชุด
1: แล้วจะไปไว้ที่ไหนอ่ะผลที่สุดก็โดนเขาทิ้งคนทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยคนอื่นมันทิ้งหมดแหละท่านไปดูคลังที่วัดสิครับไอ้ถ้วยที่มันทะเลาะกันแบบนี้ที่แตกไปใบสองใบเนี่ยไม่มีใครเขาใช้นะสมภารไปไว้ในคลังเพราะคนเราเกิดมาถ้ากลัวศาสตรายและยาพิษอย่าทะเลาะกัน
0: ครับ
1: ให้อภัยกันวิธีการมาทะเลาะคือว่า 1. ถ้าผิดต่อเขารีบไปขอโทษ
0: โ
1: อ้ 2. ถ้าเขาโทษแล้วเขาขอโทษแล้วรีบยกโทษให
0: ้โอ้ขอโทษกับยกโทษ
1: ครับอภัยโทษ
0: ครับ
1: คนขอโทษเขามาขอแล้ว
0: ต้องให้
1: เราต้องให้อภัยเขา
0: ครับ
1: มันดีทั้งเขาทั้งเราและจะนอนหลับทั้งคู
0: ่โอ้
1: ไม่ใช่หลับอย่างเดียวนะท่านคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: ลูกเมียก็หลับไปด้วย
0: แหมอานิสงส์การให้อภัยเนี่ยสำคัญท่านบอกว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจัง ความพลาดพลั้งความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคน
1: ครับ
0: การผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์แต่การรู้จักให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา
1: โอ้โธ่ท่านคุณลองคิดดูสิหลวงพ่อองค์หนึ่งมีปั้นน้ำชาจีน
0: ครับ
1: เอามาจากเมืองจีนครับวันวันหนึ่งก็นั่งกินชาเช็ดถูเอาเลี่ยมทองรักจังเลยไอ้ชุดเนี้ยเมื่อรักชุดนี้แล้วนะไปไหนมาไหนก็ต้องสั่งเด็กเอ้ยอย่าเอาผงซักฟอกล้างนะเดี๋ยวที่มันจับกาเนี่ยมันจะมีกลิ่นติดและกินน้ำชาถ้วยอื่นบ้านอื่นไม่อร่อยท่านคุณ
0: โ
1: อ้ไปไหนนะก่อนจะเปิดปิดห้องนะต้องไปมองมาหน่อยเป็นที่รู้กันของลูกศิษย์ว่าหลวงพ่อชอบชุดน้ำชาชุดนี้
0: โปรดมากโปรดเป็นพิเศษ
1: วันหนึ่งนั่งอยู่หน้ากุฏิเสียงข้างในกุฏิเด็กไปทำความสะอาดเสียงดังเพ้งหันไปถามเอ้ยอะไรแตกวะลูกศิษย์คานมาจากในกุฏิร้องไห้ร้องไห้มาเลยท่านคุณมากราบหลวงพ่อสะอึกสะอื้นหลวงพ่อครับผมทำปั้นน้ำชาของหลวงพ่อแตกแล้วครับหลวงพ่อจะลงโทษยังไงก็เอาเถอะครับ
0: อ๋อมาสารภาพ
1: สารภาพแล้วจิตใจหวั่นไหวมากหลวงพ่อตบเปรี้ยงเลยครับตบเปรี้ยงเลยแต่ไม่ใช่ตบเด็ก
0: ตบอะไร
1: ตบเข่าเปรี้ยงเลยเออแตกซะเด็กก็ดีไอ้ฮาเพราะไอ้น้ำชาชุดนี้นะทำให้กูเป็นกังวลเพราะไอ้ถ้วยชุดเนี้ยทำให้กูไปกังวล
0: ม
1: ัน
0: ขาดอิสระ
1: เออต่อไปนะกูไม่ต้องสั่งอะไรแล้วมันแตกไปแล้ว
0: เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นมานาน
1: แล้วผมถามว่าเด็กคนนั้นมันจะชื่นใจไหม
0: ชื่นใจ
1: พอโทรเหมือนกับคนกำลังร้อนใช่ไหมครับฝนตกลงมาเนี่ยนะมันชื่นใจ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกับใครไม่เคยประชุมถามไอ้ที่คนไทยเราทะเลาะกันเนี่ยไปนั่งกินข้าวข้างทางได้ไหมที่เขาทะเลาะกันกลางเมืองเนี่ยหลายๆปีมาเนี่ยนั่งกินไม่ได้นะโดนสัตรา
0: ครับ
1: สัตราจะเป็นมืดเป็นมีดเป็นปืนก็ได้สองโดนยาพิษเพราะนั้นยิ่งเป็นพระอย่าทะเลาะกับใครตายง่ายกว่า
0: อ๋อแล้วเขาจะมาให
1: ้โยมเนี่ยนะ
0: ใส่อะไรมาก็ไม่รู้
1: อย่าไปทะเลาะกับโยมเขาใส่บาตรมาเนี่ยนะฮะไม่รู้นะว่าอะไรเมื่อไม่รู้อะไรกินเข้าไปตายแล้วใครจะพิสูจน์ล่ะครับเนี่ยอาหารเกินไปคันรถเงี้ยแล้วเขาก็วิจัยว่าชอบกินอะไร
0: ครับ
1: นั่นแม่ครัวที่บ้านเนี่ยอย่าไปทะเลาะกับมันเด็กรับใช้อ่ะไม่โดนสตรายาพิษก็โดนน้ำลายมันดุมากๆใช่ไหมท่านคุณเฮ้ยทำไมช้าเดี๋ยวมันอะไรกันอ่ะอ๋อดุกูบ่อยๆใช่ไหมกูไม่มีทางไปใช่ไหมทำกับข้าเสร็จก่อนจะค่อยแล้วก
0: ็ทำไง
1: ถุยกวน
0: อ๋อ
1: มึงด่ากูมึงก็กินน้ำลายกูบ้างล่ะ
0: อ๋อเพิ่มความอร่อย
1: เออเหมือนแมวนี่ท่านคุณใครตีแมวบ่อยๆเนี่ยนะโบราณน่ะเอาเถอะ
0: เป็นไง
1: มันไปไหนไม่ได้วิธีการแก้แค้นของแมวคืออะไรมั้ยขึ้นหลังคาขี้บนหลังคา
0: โอ
1: ้ขี้บนหลังคาแล้วเวลาฝนตกมามึงต้องกินน้ำขี้กูบ้าง
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้น
0: นี่แมวอาฆาต
1: ที่เขาเรียกล่ะแมวขี้รถหลังคา
0: ครับ
1: ถ้าไม่ตีมันมันไม่ขี้รถหลังคาม ึงตีกูบ่อยใช่ไหมคนโบราณจะรู้ถ้าการเป็นเด็กวัดมันจะขี่รถชานเตาไฟใช่ไหมท่านแมวเนี่ยท่านคุณผมเป็นเด็กวัดเนี่ยนะชานเตาไฟเนี่ยช้าต้องมีขี้แมวเอาสังกะสีไปปิดนะมันเอาหัวดันเพราะอะไรเด็กวัดไปเตะมันเพราะมันเป็นแมวขี้เลื้อน
0: ครับ
1: มึงเตะกูใช่ไหมกูจะต้องล้างแค้นกูขี่รถเตาไฟกูสู้มึงไม่ได้แล้วพอขี่รถเตาไฟเสร็จแล้วพอเราจุดไฟปุ๊บนะชานเตาหักเพราะนี่คนนะแม้แต่เล็กกว่าเรานะอย่าไปทะเลาะกับมันจิ๊กโกงจิ๊กโกใจเย็นๆปันปุ้นปันปัดหนูขับรถเบาๆหน่อยนะป้าไปรู้เข้าใจนอนไม่หลับนะลูกนะฝากมือเรียกมันจะเอ้ยขับเบาๆสิมันจะตรงท่อไปหับเตี่ยมึงเหร
0: อหาเคอีโง
1: ่นั่นแหละอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วนะอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกมันกล้าทะลวงท่อได้เนี่ยนะมันก็กล้าทะลวงท้องเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้นิวรณ์ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญท่านเจ้าคุณครับ เวลามีน้อย
0: อ๋อ
1: เทศกันแบบกินก๋วยเตี๋ยว
0: อะไรนะ
1: เทศแบบกินก๋วยเตี๋ยว

0: ทำไมมันเกี่ยวกันยังไงเล่าเทศก็เทศกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวดิ
1: เคยกินก๋วยเตี๋ยวมั้ย
0: เคย
1: กินก๋วยเตี๋ยวมันมีแบบกินแบบโง่กับฉลาด
0: โอ้กินก๋วยเตี๋ยวนี่กินโง่กับกินฉลาด
1: บางคนกินแบบโง
0: ่ๆเอ้ากินโง่กินยังไง
1: ก็พอก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บการลูกชิ้นไว้ปากชามข้างหนึ่งการเนื้อไว้อีกข้างหนึ่งเล่นเส้นก่อน
0: โอ
1: ้กะว่าเดี๋ยวพอสุดท้ายก็จะกินเนื้อ
0: ครับ
1: แล้วลงท้ายด้วยลูกชิ้นนี่กินแบบโง่
0: ๆครับ
1: โง่นะ
0: อ้าว
1: ถ้าเกิดกินเส้นไปหมดแล้วนะเกิดใครเขาตีกันข้างโต๊ะเราน่ะเราต้องลุกมั้ย
0: ครับ
1: ลุกมั้ยหนีมั้ย
0: ลุกหนี
1: แล้วเนื้อกับลูกชิ้นจะไปอยู่กับใคร
0: อยู่ในชามมันแหละ
1: อด
0: เพราะนั้นต้องกินลูกชิ้น
1: กินฉลาดเจอก๋วยเตี๋ยวปุ๊บกินลูกชิ้นก่อนเพราะมันแพงเอาของดีๆไปไว้ในท้องก่อนกินเนื้อต่อมากินเส้นต่อมาถ้าเหลือเวลาเอาน้ำมันเทศก็จะกินก๋วยเตี๋ยว
0: โอ้ครับจึงบอกว่าถ้าเวลาน้อย
1: ให้กินเนื้อ
0: ถ้าเวลาเหลือ
1: ให้กินน้ำ
0: ตอนนี้มันเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะ
1: เหลืออีกเอาเถอะนิมนต์ท่านเจ้าคุณได้สรุปสารธรรมในข้อที่ท่านคุณได้แนะนำโยมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็จะได้อนุโมทนากัน
0: โอ้ขอบคุณพระเดชพระคุณที่ได้ช่วยเมตตาอธิบายขยายความสาระเรื่องราวให้ญาติโยมได้สดับแบบธรรมะบันเทิงญาติโยมทุกท่านคนเราจะมีความสุขนอกจากยังมีนิวรณธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วประการต่อมาสุขภาพทั้งเรื่องกายเรื่องใจดังที่ได้ปรารภในเบื้องต้นว่าอย่าให้กายวิปริตอย่าให้จิตวิปลาสผู้สูงวัยต้องอย่านอนดึกดื่นต้องพักผ่อนให้เพียงพอเอาย่อๆไม่ต้องอธิบายละประการต่อมาอย่าฝืนสังขารจะทำอะไรอย่าไปนึกว่าเรายังหนุ่มเรายังสาวยังแข็งแรงเหมือนแต่เดิมมันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นไปตามวัยอย่าดื่มทานของเป็นพิษได้แก่สิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่ทำลายสุขภาพของเรามีชาวอเมริกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุยืน114ปีอีกคนหนึ่งอายุ105ปีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ว่าคุณดำเนินชีวิตอย่างไรจึงอายุวัฒนาสถาพรงั้นเขาบอกว่าเขาก็ดำเนินชีวิตแบบปกติธรรมดาไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเพียงแต่ว่าไม่ดื่มไม่เสพของมึนเมาเข้าสู่ร่างกายรับประทานอาหารแบบธรรมชาติและก็พักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้ทำให้อายุยืนประการต่อมาที่บอกว่าอย่าเก็บเรื่องห้ากอไว้ในจิตเพราะห้ากอนี้เป็นมลพิษทางจิตใจคือโกรธเกลียดพอโกรธพอโกรธพอเกลียดแล้วจะมีกีดกันจะมีกลั่นแกล้งและถ้าอาฆาตพยาบาทก็อาจจะถึงกับเก็บอะไรท่านทั้งหลายก็นึกต่อเอาเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหนุนเนื่องอยู่ในใจให้มากประการต่อมาอย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้านให้ใจของเราฟุ้งซ่านไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่เอาอารมณ์เสียๆของคนอื่นมาใส่ไว้ในใจไม่เอาใจของเราไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้เพราะบางทียาผิดก็มีเขาจัดให้ผิดก็กลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองและที่สำคัญผู้สูงวัยจะต้องระวังยา4อย่าให้ได้คืออย่ารอให้

ป่วยแล้วจึงไปหาหมออย่ารอให้ท้อแล้วจึงหากำลังใจอย่ารอให้ทุกข์แล้วจึงลงมือปฏิบัติอย่ารอให้สงัดแล้วจึงคิดทำสมาธิอะไรที่ทำได้ต้องทำทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งประการต่อมาอันนี้สำคัญยิ่งมันออกกำลังกายกายกับใจเป็นของคู่กันคนมีสุขนั้นใจต้องสงบใจต้องไม่ฟุ้งซ่านแต่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเส้นเอ็นมันยึดเดินไม่ได้เพราะนั้นต้องหมั่นออกกำลังกายและขวนขวายในเรื่องบุญกุศลดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภแล้วว่าต้องหมั่นสวดมนต์ต้องหมั่นไหว้พระเป็นการทำดีไว้ให้ลูกทำถูกก็ให้หลานทำดีให้ลูกหลานดูกตัญญูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นนี่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลต้นแบบท่านทั้งหลายบุญนั้นบางท่านก็นิยมทำบุญประจำวันบางท่านก็ทำบุญประจำสัปดาห์บางท่านทำบุญประจำเดือนบางท่านทำบุญประจำปีบุญประจำวันเช่นก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำแผ่เมตตาตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตรเป็นประจำนี่เรียกว่าบุญที่คุ้นชินบุญประจำสัปดาห์ห่างออกมาหน่อย7วันทำครั้งหนึ่งทุกวันพระวันธรรมสวนะก็เข้าวัดบำเพ็ญทานศีลภาวนาบุญประจำเดือนนี่ก็ห่างออกมาอีกเดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งเช่นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระวันธรรมสวนะซึ่งเดือนหนึ่งจะมี4ครั้งบ้างนานๆก็มี5ครั้งบุญประจำปีเช่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรุษศาสตร์สงกรานต์อย่างนี้เป็นต้นเข้าพรรษาออกพรรษาบุญเหล่านี้เรียกว่าบุญติดตัวบุญตั้งตัวแล้วก็บุญตามตัวบุญติดตัวชีวิตเราเนื่องด้วยบุญเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาที่เราสร้างสมอบรมไว้แต่อดีตชาติติดตัวเรามาบุญตั้งตัวบุญที่ทำในปัจจุบันเรียกว่าอัตจริยาอัตสัมมาปณิธิอัตจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอัตสัมมาปณิธิการดำรงตนอยู่ในฐานะภาวะที่ชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมและบุญตามตัวที่จะติดตามเราไปในภายภาคหน้าก็ได้แก่ทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราสร้างเองบุญจึงเป็นที่พึ่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าบุญเป็นกัลยาณมิตรที่จะตามติดไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่และเย็นใจถึงในโลกหน้าฉายาวะอนุปายินีเปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานต้องได้วจนะประพันธ์ที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญ

0: พิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดีทำให้อยู่ก็เป็นที่รักจากก็เป็นที่อาลัยทำให้อยู่มีผู้ประทากทำให้จากมีผู้ประถมทำให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายทำให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณดังที่อาตมภาพทั้งสองได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธามาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ในคราวใดก็ตามที่เรารู้สึกเครียดเบื่อหรือว่ากังวลนะคะจงยิ้มหรือว่าทำให้ใบหน้านั้นเบิกบานแม้ในสถานการณ์เช่นนั้นก็จะทำให้ความเครียดนั้นลดลงได้นะคะเพราะว่าการยิ้มนั้นเป็นอุบายคลายความเครียดที่เห็นได้ไม่ว่าในสถานการณ์เช่นไรก็ตามค่ะไม่เชื่อก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมภาระเลิกสนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในบ้านเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเม้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
5: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
4: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
5: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรียนแล้วไม่ชอบอาชีพที่ทำก็ยังไม่ถูกใจจะเปลี่ยนตอนนี้จะสายไปหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้เป็นกรอบความคิดข้อจำกัดกับดักที่ทำให้เราไปต่อข้างหน้าไม่ได้ค่ะบทเรียนนี้เราจะมารู้จักกับทักษะต่อยอดหรือ transferable skill ทักษะที่จะทำให้เราไปต่อได้เอาประสบการณ์ในอดีตมาต่อยอดสร้างทางเลือกใหม่ทางอาชีพในอนาคตกันค่ะเราได้ยินมาตลอดบทเรียนนี้เลยนะคะว่าชีวิตออกแบบได้ทดลองได้เปลี่ยนได้นะคะพี่ๆอยากให้น้องๆได้เห็นประสบการณ์ของการเอาทักษะในอดีตมาต่อยอดอาชีพในอนาคตโดยไม่เสียดายประสบการณ์แล้วก็เวลาที่เคยใช้ไปกับการสร้างแล้วก็เรียนรู้อาชีพนั้นๆค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะพบกับพี่ยีราฟสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์หนุ่มนะคะที่ผันตัวมาทำงานด้านการศึกษาเป็นคุณครูที่ Teach for Thailand แล้วก็เปิดกิจการเพื่อสังคมเป็นมูลนิธิชื่อว่า Saturday School หรือโรงเรียนวันเสาร์ค่ะบทเรียนนี้นะคะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่รับสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรนะคะพี่รับเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School ค่ะพี่รับมีจุดเริ่มต้นเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็สนใจทางด้านการศึกษานะคะผันตัวมาเป็นคุณครูแล้วก็เปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองเบื้องต้นอยากจะทักทายพี่ยีราฟนะคะแล้วก็อยากให้พี่ยีราฟช่วยแนะนำให้พวกเรารู้จักเพิ่มเติมนิดนึงว่า Saturday School ทำอะไรบ้างค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่เมย์ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับก็ผมยีราฟนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับที่จุฬาแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณปีนิดๆแล้วก็ได้ไปเป็นคุณครูในโรงเรียนขยายโอกาสของกทม.นะครับในมูลนิธิ Teach for Thailand แล้วก็เริ่มมูลนิธิของตัวเองเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School หลังจากนั้นเราเนี่ยมีเป้าหมายคืออยากจะเห็นเด็กไทยทุกคนเนี่ยไปถึงศักยภาพสูงสุดแล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมรอบข้างของเขานะครับโดยที่สิ่งที่เราทำหลักๆเนี่ยก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยกัน
0: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราดูเป็นเหมือนอีกร่างนึงซึ่งก็คือตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะทำไมถึงอยากเรียนโปรแกรมเมอร์ทำไมถึงเรียนวิศวะคอมแล้วไปมาทำไมถึงมาทำมูลนิธิช่วยเล่าเส้นทางเจอร์นี่ตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับโอ้จริงๆแล้วยาวนิดนึง
0: ยาวนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตอนม.ปลายเนี่ยผมก็ชอบที่จะเขียนโปรแกรมตั้งแต่ม.ปลายแล้วพอเข้ามหาลัยเราก็ไม่ต้องลังเลเลยว่าจะเข้าอะไรก็เข้าวิศวะคอมพิวเตอร
0: ์
1: ฮะแล้วก็จบมาก็แน่นอนก็เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ปรากฏว่าตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ได้ประมาณปีนึงจริงๆเราก็ระหว่างทางที่เราเป็นเนี่ยเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันมีอีกหลายสิบปีเลยเราจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้เฮ้ยมันก็อาจจะดีนะในการที่จะแบบใช้คำว่าเป็นการลงทุนกับทักษะกับความสามารถที่เราอยากจะใช้ในอนาคตจริง
0: ๆเหมือนพี่รับเริ่มเปิดออปชันให้กับตัวเองว่าเอ้ยจริงเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้แหละแล้วก็คงทำไปได้เรื่อยๆแต่เหมือนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเป็นอะไรได้อีกไหมเนาะเราตั้งคำถามแล้วเราคิดอะไรต่อในหัวเรา
1: ครับคือการที่เราคิดอะไรในหัวเนี่ยคือเราต้องเอาทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหมดก่อนเราคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ก่อนว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี
0: ้แล้วตอนนั้นเราเอาข้อจำกัดอะไรออกไปบ้าง
1: ก็จริงๆคือทุกอย่างเลยนะเราวางไว้ก่อนแล้วเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอะไรกันแน่เราก็กลับไปทบทวนสิ่งที่เราประสบพบเจอมาในชีวิตของเราว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอินกับมันเป็นพิเศษจริงๆตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็มีเราเห็นประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือหลายๆอย่างความเหลื่อมล้ำเราก็เห็นว่าเฮ้ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ในสังคมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร
0: ่
1: เราใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้ไม่ค่อยได้เราก็เลยกลับมาคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วเราอยากจะแก้ไขปัญหาสังคมหรือเปล่า
0: เป็นคำถามก่อนเนาะซึ่งถึงเวลานี้นะคะอยากจะลองชวนทุกคนมาลองย้อนเวลาไป อยู่กับพี่รับตอนวัยเยาว์กว่านี้นิดนึงแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นถ้ามันมีโจทย์ในใจอยู่ประมาณนึงว่าแบบเอ๊ะหรือเราจะทำอะไรเพื่อสังคมได้ไหมทางเลือกมันเป็นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปที่กระดานแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กันดูนิดนึงว่าการที่จะทำงานเพื่อสังคมเนี่ย จริงๆก็อาจจะดูเป็นโจทย์กว้างๆเนาะแต่จริงมันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นไปได้พี่ยีราฟเคยระดมสมองอะไรให้กับตัวเองบ้างคะในช่วงนี้นะคะพี่ยีราฟกับพี่เมย์ก็อยากจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัด

0: ไมแมปปิ้งกับโจทย์ของพี่ยีราฟกันสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่พี่ยีราฟเล่าให้เราฟังว่าแบบงานที่เราอาจจะอยากสนใจทำน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มีผลต่อสังคมในวงกว้างได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้เนาะเราก็เลยลองเขียนเอาไว้ตรงกลางนิดนึงว่างานเพื่อสังคมเนาะพี่ในมุมของพี่ยีราฟงานเพื่อสังคมมันแปลงไปทางไหนได้บ้างนะตอนนั้นที่เราเริ่มคิดในใจ
1: ครับจริงๆแล้วมีหลายด้านมากเลยนะครับด้านแรกที่ผมคิดถึงเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสาธารณสุขนะครับ
0: งานเพื่อสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมอาจจะเป็นวงที่หนึ่ง
1: แล้วก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
0: ความเหลื่อมล้ำเช่นคนในสังคมที่อาจจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆแตกต่างกันถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจจะเป็นเรื่องของความยากจนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมนึง
1: ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการศึกษา
0: ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าเวลาเราทำ mind map เราก็จะฟุ้งๆไปก่อนแหละว่ามันเป็นอะไรได้บ้างยังไม่ต้องตัดสินว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมพี่รับอยากเริ่มวงไหนก่อนดี
1: อันแรกเลยเรื่องของการทำกิจการเพื่อสังคมหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษานะครับ
0: อาจจะเป็นมุมที่แบบว่าเราแบบว่าทำอะไรที่เป็นของตัวเองเป็นsocial enterprise หรือกิจการบางอย่างที่อาจจะทำให้เราได้แก้ปัญหาการศึกษาก็จะเป็นอย่างหนึ่งเป็นเหมือนผู้ประกอบการแต่ว่าทำเพื่อสังคม
1: แล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงเรียน
0: เปิดโรงเรียนเลยโรงเรียนพี่ยีราฟ
1: โรงเรียนยีราฟ
0: โรงเรียนยีราฟ
1: แล้วก็ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับการศึกษาก็สามารถเป็นครูได
0: ้ไปเป็นครูได้เลยไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาก็มีความเป็นไปได้จริงก็อาจจะแตกได้อีกเยอะแยะเนาะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆที่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันช่วยเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นผมก็อินเรื่องของการช่วยเรื่องของการขาดแคลนเลือดแล้วก็เราสามารถที่จะไปช่วยเรื่องของการออกแบบนโยบายได้เช่นเดียวกัน
0: เป็นแนวเชิงภาพรวมเนาะจะออกแบบกฎระเบียบนโยบายยังไงที่จะตอบโจทย์สาธารณสุขหรือว่าสุขภาพของประชาชนความเหลื่อมล้ำล่ะคะ
1: การความเหลื่อมล้ำเนี่ยเรามีอาจจะเป็นการไปช่วยเรื่องการเมืองก็ได้นะครับ
0: การเมืองซะเลย
1: หรือว่าอาจจะเป็นแบบคนที่ช่วยอยู่ในหลังบ้านของการเมืองก็ได้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาไปลงชุมชน
0: อาจจะแบบว่าคอมมูนิตี้ชุมชนชนบทเข้าไปคุยกับชาวบ้านเข้าไปแก้ปัญหาเป็นจิตอาสาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเป็นไปได้เนาะพี่ยีราฟเนาะคือสุดท้ายก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะเลือกอะไรแต่ว่าการทำแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะบางทีมันก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีทางเลือกแค่ทางเลือกเดียวและจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องทำไมแบบคนเดียวเนาะเราชวนเพื่อนมาทำได้ชวนคนมาร่วมระดมสมองได้อาจจะเห็นมุมมองมากขึ้นทำให้เห็นทางเลือกมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทำให้เรารู้สึกไม่ติดกับแล้วก็เห็นช่องทางในการเรียนแล้วก็การออกแบบอาชีพมากขึ้นค่ะ

0: mind map ของพี่รามนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ทางเลือกเยอะมากมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ไปทำกิจการเพื่อสังคมทำสตาร์ทอัพเพื่อสังคมก็ได้เชิญคนมาบริจาคเลือดเป็นครูก็มีเนาะเราตกตะกอนยังไง
1: คือเราอาจจะดูแต่ละอันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันพอสมควรคือตอนที่ผมกำลังเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่เนี่ยก็จะมีบางช่วงเวลาที่เราได้ไปเข้าอีเวนต์เข้างานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักสตาร์ทอัพการรู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์คจริงๆแล้ว2 อย่างนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันคือมันเป็นการสร้างองค์กรสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเป็นเจ้าขององค์กรแล้วเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้กับคนจำนวนมากอันนี้คืออันแรกที่ได้จากการที่เรารู้จัก2 อย่างนี้พอเราเริ่มรู้จักตัวเองในมุมนี้แล้วปุ๊บเราลองดูว่ามันปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้ไขอันดับแรกเลยก่อนที่จะมาทำเรื่องการศึกษาเนี่ยผมก็ไปลองทำเรื่องของแอปชวนคนมาบริจาคเลือดอันนี้ก็ลองทำไปสักพักนึงปรากฏว่าเฮ้ยปัญหาเรื่องนี้เราอาจจะยังไม่ได้อินกับมันมากพอเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบแก้ไขเพนพอยต์ของเราขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเส้นทางการเข้าไปทำเรื่องนี้มันมีกลุ่มที่เราจะต้องไปดีลด้วยที่เราอาจจะแบบทำอะไรได้ยากแล้วก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มันแบบซีเวียร์ขนาดนั้นคนก็ไปบริจาคเลือดกันอยู่ประมาณนึง
0: คือโจทย์ก็มีหลากหลายพอเอาตัวเองลงไปคลุกคลีกับโจทย์มันก็อาจจะเริ่มโจทย์ที่เราสนใจแล้วก็โจทย์ที่เราอาจ

0: อินมากกว่าอันอื่นเนาะสิ่งที่เจอว่าอินมากคืออะไรคะ
1: ครับคือเราก็มาดูภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องการศึกษาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแก้ที่ตัวรากของปัญหาหรือว่า root cause เนี่ยมันน่าจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยช่วยคลี่คลายไปด้วยเราก็เลยเลือกที่จะไปสนใจปัญหาเรื่องการศึกษาเราจะทำยังไงเพื่อที่จะรู้ได้ชัดเจนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้าง
0: อ
1: ันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราเริ่มที่จะเข้าไปเข้าใจปัญหามากขึ้
0: น
1: เพราะว่าตอนที่เราทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเราเรียนจบมาในช่วงเวลามัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าประถมอะไรเงี้ยเราก็ผ่านการศึกษา

0: แย่มากมาแต่ว่าปัญหาการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราต้องไปมองถึงคนส่วนใหญ่เขาได้รับการศึกษาเป็นยังไงอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจว่าจะไปลงมือทำเนี่ยก็คือเราไปเป็นครูในโรงเรียนที่เป็นไทป์ของโรงเรียนที่ประสบปัญหาอยู
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยเป็นเส้นทางว่าเราเลือกที่จะไปเป็นครูก่อน
1: จากโปรแกรมเมอร์มาเป็นคุณครูมาเป็นเจ้าของมูลนิธิมันคงมีเยอะแยะมากมายที่ต้องเรียนรู้ระหว่างทางเนาะมันมีอะไรที่เราเอาทักษะในอดีตมาใช้บ้างไหมคะแบบสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้วก็มั่นใจมากว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่แบบเราไม่ถนัดแล้วก็จะต้องมาเรียนรู้ระหว่างทางเราปิดแก็บช่องว่างทักษะเหล่านี้ได้ยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
0: ครับของผมเองเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยสกิลที่ผ่านมาตอนเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งมันแบบเป็นแทบจะคนละด้านกันเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสกิลย่อยๆทักษะย่อยๆเราสามารถที่จะส่งต่อมาได้เหมือนกันอย่างตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นจุดแข็งของเราเลยคือเป็นทักษะของการแก้ปัญหา problem solving skill หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ creativity การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้2 อย่างนี้ค่อนข้างเยอะตอนที่เราเป็นครูเนี่ยเราก็จะมองว่าเด็กๆในชั้นเรียนเนี่ยเขามีความสามารถเป็นยังไงทักษะการวิเคราะห์ของเราเริ่มมาแล้วพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บการแก้ปัญหาเด็กคนนี้ติดตรงไหนเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างเราก็ใช้ creativity คือในห้องเรียนของเราเนี่ยเราก็จะพยายามหาการเรียนการสอนใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้ติดกรอบว่าเราจะสอนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวเราพาเด็กออกไปนอกห้องเรียนด้วยพาคนข้างนอกเข้ามาอยู่ในโรงเรียนด้วยมาแลกเปลี่ยนกันเป็นเด็กเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่เราส่งต่อมาจากตอนเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นคือการแก้ปัญหาทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้แบบมีเส้นทางเดียวเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันสามารถที่จะทำนู่นทำนี่อ้อมมารอบนึงแล้วค่อยแก้ปัญหาก็ได้เหมือนกันไม่ยังเป็นต้องบวกหนึ่งได้สองเสมอไป
1: คือเรียนโปรแกรมมิ่งมาเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์เท่านั้นเหมือนที่เราคิดในตอนแรกเนาะใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าจริงๆทักษะแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาทักษะการต่อยอดหรือว่าเราเรียกว่า transferable skill เนาะกลายเป็นเหมือนทักษะที่ทำให้เราเอามาปรับใช้แล้วก็กลายเป็นคุณครูที่อาจจะมีวิธีการสอนแตกต่างจากคนอื่นมีวิธีการวิเคราะห์นักเรียนที่หลากหลายแล้วก็ทำให้เราออกแบบวิธีการเรียนรู้ได้น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้น
0: ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากโปรแกรมเมอร์เป็นคุณครูเนี่ยมันจะมีทักษะหลายอย่างเลยที่เราเนี่ยส่งต่อมาไม่ได
1: ้แบบต้องเรียนรู้ใหม่เลย
0: ใช่คืออันดับแรกเลยโปรแกรมเมอร์เนี่ยคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องแบบอยู่คนเดียวแต่ว่าเจอนักเรียนเนี่ยโอ้โห30กว่าคนเน
1: ี่
0: ยท้าทายมาก
1: ทำไงเราเอาสกิลนี้มาจากไหนไปคว้ามาจากไหน
0: ทีนี้เนี่ยพูดถึงไปคว้ามาจากไหนเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะได้เป็นประธานรุ่นก็มีโอกาสได้พูดกับเพื่อนๆอยู่บ้าง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นสกิลที่อาจจะต่อยอดมาบ้างแต่ว่าเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทักษะที่คล่องขนาดนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือจะเป็นค่อนข้างอินโทรเวิร์ตก็คือแบบอยู่คนเดียวเนี่ยสบายใจกว่าแต่พอไปอยู่กับเด็กๆหลายๆคนเนี่ย
1: เด็กมาจ้อแจ๊ค
0: โอ้โหปวดหัวมากครับแล้วบอกตามตรงปวดหัวมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็เรียนรู้ได้เรารู้สึกว่าคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นมากเลยหลังจากที่เป็นครูปรากฏว่าพอเราทำไปเรื่อยจริงๆมันก็คือเราเป็นครู2ปีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็พัฒนาสกิลของเราอย่างน้อยที่เรากล้าพูดมากขึ้นกับคนจำนวนมาก
1: พี่รับไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อจำกัดเนาะแต่มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้คือเสียงที่เราพูดกับตัวเองคือแบบอุ๊ยตายละฉันทำไม่ได้ฉันไม่เคยเรียนสิ่งนี้มาก่อนแต่เสียงที่พี่รับพูดกับตัวเองมันอาจจะเป็นว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงดีนะเราถึงจะรู้และทำสิ่งนี้ได้นะคะ
0: เราอาจจะต้องมีจังหวะฮึบนิดนึงที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดนะแต่ว่าเราอาจจะใช้ความกล้าในใจของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะลุยกับมันเราจะมี mindset ที่ว่าเฮ้ยการลองดูเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยเราก็สามารถที่จะลุยใหม่ได้วันใหม่แล้วก็กลับมาได้เหมือนกัน
1: คือถ้าไม่ลองเนี่ยไม่ได้แน่ๆแต
0: ่
1: ถ้าลองเนี่ยยังมีลุ้นเนาะใช่ไหมอ
0: ย่างน้อยสมมติว่าการพูดเก่งมากเนี่ยคือ10คะแนนสมมติว่าตอนแรกเราอยู่ที่ประมาณ 2-3 คะแนนการที่ไปพูดครั้งหนึ่งแล้วแบบเด็กไม่ฟังเลยเราอาจจะขึ้นมาเป็น 3.5 คะแนนแต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราก็อยู่ที่เดิม
1: ค่อยไต่ก็ได้
0: ใช่มันยังเป็นที่จะต้องคาดหวังว่าครั้งแรกเราจะไป7อย่างเงี้ย
1: แล้วนอกจากทักษะการพูดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เรารู้สึกว่ามันต้อง

0: มาต่อยอดโดยเฉพาะในการบริหารมูลนิธิอันนี้ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแล้วนะเป็นผู้บริหารด้วย
1: เราก็จะมีกิจกรรมที่เราจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยเป็นหนึ่งอันที่เราอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่แต่พอเราเป็นผู้บริหารมูลนิธิเนี่ยเราต้องดูแลคนเราต้องดูแลคนเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากอันนี้จะเป็นทักษะเรื่องของcollaboration skill หรือว่าจะเป็นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอันนี้จะเป็นสิ่งที่เริ่มที่จะพัฒนามามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งมูลนิธิเนี่ยหาคนให้คำปรึกษายากมากจริงๆตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราล้มลุกคลุกคลานกับมันแล้วก็เรียนรู้จากหน้างานซะมากกว่าเรียนรู้จากคนที่มาทำงานด้วยกับเราซะมากกว่าไม่ได้ไปหาตำราหรือว่าหาคอร์สเรียนอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้ากลับไปได้เนี่ยผมจะหาคอร์สเรียนหรือว่าหาหนังสือมาอ่านมากขึ้นกว่าเดิม
0: ทีนี้พอเราบอกว่าเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆบางคนก็อาจจะมีคำถามเพราะว่าบางครั้งการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยมีทรัพยากรบางทีจะไปเรียนอะไรทีก็มีค่าใช้จ่ายเนาะมันกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บางคนมองว่าการพัฒนาทักษะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตรงนี้พี่รับมองว่ายังไงบ้างคะ
1: โอ้ครับคือถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของข้อจำกัดทางด้านปัจจัยที่เราอาจจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนต่างๆอะไรเงี้ยครับคืออันเนี้ยจริงๆตอนทุกวันนี้เลยนะครับเรามีโซเชียลมีเดียที่มีองค์ความรู้อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายเหลือเกินคือเราเสิร์ชอะไรใน Google ไปเนี่ยเราแทบจะเจอทุกอย่างเลยผมว่าอันนี้เป็นทางแรกเลยที่เราสามารถไปหาข้อมูลได้ก็ยังมีวิดีโอใน YouTube ใน TikTok หรือว่าในที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เมื่อไม่นานมานี้มี ChatGPT ขึ้นมาโอ้โหเรียกได้ว่าถามอะไรไปตอบได้เหมือนอับดุลเลย คือถามยากขนาดไหนก็มีคำตอบมาให้เป็นไกด์ไลน์ผมว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความรู้มันหาไม่ยากเลยหรือว่าอาจจะเป็นพอดแคสต์ก็ได้เราถนัดเรื่องการฟังแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนที่อาจจะมีข้อจำกัดมากๆจริงๆเราอาจจะมียืมโทรศัพท์มือถือจากคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ลองไปแอบใช้ Wi-Fi ฟรี
0: มันมีทางไปได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เราไม่อยากจะให้ปิดกั้นตัวเองถ้าสมมติว่าเราแบบเฮ้ยยังไม่ได้ข้อมูลที่เราต้องการปรากฏว่าข้อมูลบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเราอาจจะเข้าไปหาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
0: ๆจริงๆการถามนี่เป็นแบบว่าวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะง่ายที่สุดเลยเนาะแบบคนที่รู้จักคนที่ให้ข้อมูลเราได้ยีราฟพูดถึงการถามคนรอบตัวพี่เลยเริ่มมีคำถามว่าตลอดเส้นทางในการออกแบบชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะคนรอบตัวมีผลต่อเส้นทางชีวิตเรายังไงบ้างคะ
1: โอ้เรียกได้ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับคือคอนเซปต์ผมว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่เราต้องยอมรับเลยว่าการที่เราไปอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเราจะมีการปรับตัวแล้วก็ซึมซับคนรอบข้างเข้ามาอยู่ในตัวเราเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างตอนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก่อนอาจจะใกล้เคียงกับน้องๆมากกว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะมาเป็น เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยในใจของผมเนี่ยอยากจะเรียนจิตวิทยาด้วยอยากจะเรียนเรื่องของการบริหารด้วยเราเลือกที่จะเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีกับการที่ไปเรียน2คณะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนวิศวะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็ให้เรามาเรียนตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มีการตัดสินใจตามคนรอบข้างเหมือนกันทีนี้ตอนที่เรามาทำมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์เนี่ยเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากเลยสิ่งที่เรานึกถึงก็คือตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็มีการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนค่อนข้างเยอะ เราก็เลยมีการรู้จักคนที่เป็นเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายอาชีพแล้วก็ในขณะเดียวกันคือมีเพื่อนๆกลุ่มที่เราก็ใช้คำว่าเป็นกลุ่มที่อยากที่จะทำกิจกรรมเหมือนกันเพราะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่น่าจะสนใจมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการ reach out ไปคุยกับคนกลุ่มนี้เชิญชวนเขามาช่วยกันในการเริ่มต้นกิจกรรมของ Saturday School
0: ยิ่งเรารู้จักคนเยอะเราก็อาจจะยิ่งมีทางเลือกเยอะการที่เรามีเน็ตเวิร์คของคนที่เรารู้จักมันก็อาจจะช่วยทำให้เราได้พัฒนาทักษะเปิดโอกาสบางอย่างเนาะพี่รับช่วยเรานิดได้ไหมคะว่าการรู้จักคนการเข้าไปคุยกับคนมันทำให้เราสร้างอาชีพทุกวันนี้ได้ยังไงบ้าง
1: ครับตอนที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ทำเรื่องสนใจเรื่องสตาร์ทอัพสนใจเรื่องโซเชียลแอนด์ไพร์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเห็นไอเดียว่าคนนู้นอยากจะทำอันนี้ คนนี้ทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำแอปพลิเคชันนี้ทำไมคนนี้เลือกที่จะทำองค์กรเพื่อสังคมแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มคนที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ใช้คำว่าแลกเปลี่ยนรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ความรู้กับคนในชุมชนนี้ได้เหมือนกันหรือว่าคนในชุมชนนี้มีสิ่งที่ไปเจอมาไม่เหมือนกับเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได
0: ้อยากจะชวนยีราฟลองถอยหลังมานิดนึงแล้วพูดถึงเส้นทางพูดถึงทักษะเนาะหลายครั้งเราจะได้ยินเด็กๆพูดว่าแบบเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบางทีวิชาแนะแนวก็อาจจะยังไม่ได้ให้มุมมองตรงนี้เรามากน้องๆที่อยากจะเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมมองของเราที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Saturday School เนาะที่แบบเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าน้องๆสามารถแนะแนวตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าสิ่งที่พี่เมย์สอนในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้กับลูกๆของเราหรือว่าในห้องเรียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับการทำ mind map การค้นหาตัวเองผ่านการวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่สมมติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณครูเนี่ยเรามีลูกๆหรือมีนักเรียนที่เราดูแลอยู่นะครับอันดับแรกเลยคือเราอาจจะต้องเปิดใจก่อนเปิดใจแล้วก็ให้พื้นที่ปลอดภัยเป็น safe space ให้กับลูกๆของเราเนี่ยได้เล่าเลยว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอยู่เขาอยากจะทำอะไรหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นคอยซัพพอร์ตตามความสนใจของเด็กเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กๆ เนี่ยเขาจะไปลองทำแล้วเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าให้เขาได้ลองแล้วเราจะมีหน้าที่ในการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรในนี
0: ้
1: เขาอยากพัฒนาอะไรต่อหรือว่าเขาไม่ชอบอะไรแล้วการเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้พูดความสนใจความถนัดบางทีเขาเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะว่าเขาสนใจอะไรแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปล่อยให้เด็กไปทำแล้วเราสามารถช่วยผลักดันแล้วก็กดขันเด็กๆได้ด้วยเช่นเด็กๆบอกว่าอยากจะไปวิ่งมาราธอนให้ได
0: ้
1: การที่เด็กบอกว่าอยากไปวิ่งมาราธอนให้ได้เขาต้องมีตารางซ้อมของเขาถูกไหมครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยต้องวิ่ง5โลเราอาจจะช่วยวางแผนก็ได้หรือว่าเขามีแผนของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาขี้เกียจไปวันนึงเรา
0: ช่วย
1: ต้องช
0: ่
1: วยเลยต้องช่วยเลยต้องช่วยเลยว่า
0: ช่วยปลุก
1: วันนี้เนี่ยไม่ได้นะต้องไปซ้อมไม่งั้นเนี่ยไปถึงเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาเป็นคนตั้งเองแล้วเราจะเป็นคนที่คอยสะกิดอย่างที่พี่เมย์บอกคอยสะกิดว่าเฮ้ยมันเริ่มออกนอกแผนแล้วนะที่เราตั้งเอาไว้เองนะให้เขาได้ลงมือทำตามที่เขาวางแผนเอาไว
0: ้
1: อันนี้จะเป็นหน้าที่ของคนที่คอยซัพพอร์ตใช
0: ่สุดท้ายเป็นเรื่องของการลองแล้วก็มุมของเด็กๆที่ฟังพี่ดาในวันนี้ได้ยินคำว่าลองหลายทีมากถ้าเมื่อกี้มีจับคำจะได้ยินคำว่าลองเยอะมากสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องรอให้ใครมาแนะแนวเราเสมอไปแต่ว่าเราสามารถแนะแนวตัวเองได้ด้วยการเอาตัวเองเข้าไปลองจริงๆลองทำจริงๆเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะการลองทำให้เราได้ทักษะใหม่ๆที่เอาไปต่อยอดได้กลับมาที่เรื่องของ transferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดนะคะในมุมมองของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็อาจจะเป็นการลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะเปิดพื้นที่ในการลองได้ยังไงให้เขาสามารถลองได้อย่างเต็มที่เราจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้ยังไงบ้างให้กำลังใจยังไงบ้างไม่ได้ชี้บอกแต่ว่าคอยช่วยสนับสนุนระหว่างทางช่วยตั้งคำถามเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าใช่หรือเปล่าสิ่งนี้ที่อยากจะทำอาชีพนี้หรือเปล่าที่อยากจะทำแล้วก็มีหน้าที่คอยให้กำลังใจอาจจะไม่ได้เป็นคนกำหนดแผนให้แต่ช่วยวางแผนและขั้นตอนแล้วก็คอยช่วยสะกิดให้เขาลงมือเต็มที่กับขั้นตอนนั้นๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ยีราฟมากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนให้กับน้องๆแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทักษะต่อยอดสำคัญยังไง transferable skill สามารถสร้างอาชีพแล้วก็ทางเลือกให้เราได้ยังไงบ้างค่ะTransferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดที่พี่ยีราฟพูดถึงนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถกระโดดข้ามจากอาชีพนึงไปอีกอาชีพนึงสายการเรียนนึงไปอีกสายการเรียนนึงโดยที่เรายังเอาทักษะติดตัวไปเป็นประโยชน์ไม่เสียของได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นเนาะการที่เราจะคิดอะไรได้หลากหลายมีมุมคิดต่อยอดแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะ อันที่2ที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของ transferable skill หรือทักษะต่อยอดก็คือ critical thinking เนาะการคิดเป็นเหตุเป็นผลอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์อาจจะลิงก์ไปถึงมุมของการแก้ปัญหาอย่างที่ทางพี่รับได้ยกตัวอย่างไปเนาะนั่นรวมไปถึง soft skill นะคะหรือว่าทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการเจรจาต่อรองสื่อสารซึ่งอาจจะหมายถึงการพูดต่อหน้าสาธารณะหรือว่าแม้ว่ากระทั่งการสื่อสารกับคนในทีมจัดการทีมให้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทักษะต่อยอดเช่นเดียวกันนั่นรวมไปถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะการที่เราเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องตัวสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเรียนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเลยที่พี่เอเมย์คิดว่าสำคัญ transferable skill ที่ทำให้เราอยู่รอดเรียนรู้ได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็คือทักษะที่จะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้มีทักษะของการปรับตัวเรียนรู้ว่าสิ่งบางอย่างที่เราเคยรู้ในอดีตอาจจะไม่ใช่แล้วในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทั้ง mindset แล้วก็ทักษะที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวสร้างทางเลือกใหม่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าน้องๆจะทำงานอะไรทำกิจกรรมอะไรหรือว่าทำงานอดิเรกอะไรนะคะพี่เมย์อยากให้น้องๆลองตั้งคำถามว่าในการทำงานเหล่านั้นการเรียนเหล่านั้นการทำงานอดิเรกเหล่านั้นเนี่ยเราได้ทักษะอะไรเพราะว่าทักษะเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเป็นทักษะต่อยอดเป็น transferable skill ของเราไม่ว่าเปลี่ยนอาชีพอะไรก็จะอยู่ติดตัวของเราตลอดไปค่ะ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องรอซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

ในการถ่ายทอดวิถีของเรานั้นเรามีการบัญญัติศัพท์ต่างๆมาช่วยทำความเข้าใจอย่างในเรื่องของการพัฒนาหรือการภาวนา4ด้านของชีวิตรู้สึกจะเป็นครูแจ๊สที่บัญญัติคำว่า2นอก2ใน2นอกหมายถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านวัตถุและทั้งด้านสังคม2ในก็หมายถึงการพัฒนาจิตใจทั้งในการป้องกันและการจัดการกับสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายและการปลูกฝังและการดูแลและบำรุงสิ่งดีงามสุดท้ายก็เป็นเรื่องของปัญญาตั้งแต่เรื่องการฝึกให้รู้จักคิดใช้เหตุใช้ผลคิดวิเคราะห์คิดสังสรรค์ในการคิดอย่างที่พุทธองค์ในชื่อว่าโยนิโสมนสิการนั้นเป็นความคิดที่เด็ดฉานในการเปลี่ยนกระแสความคิดจากอกุศลเป็นกุศลและความเด็ดฉานในการคิดพิจารณาความจริงของชีวิตโดยเฉพาะความไม่แน่ไม่นอนของสิ่งทั้งหลายทีนี้ในสองนอกนั้นการปฏิบัติต่อวัตถุเราก็แบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ข้อหนึ่งคือร่างกายของเราเองนี่ก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ทราบนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์ในร่างกายจะเปลี่ยนทั้งหมดทุก7ปีนั้นถ้าสังขารดูสังขารวันนี้กับสังขารของเราร่างกายของเรา7ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเหลือเลยตันก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีการต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ในการทำความเข้าใจทำความรู้ในชีวิตเราก็ต้องมาดูใน3เรื่องนี้ความเปลี่ยนแปลงในความต่อเนื่องของความเปลี่ยนแปลงและการที่เป็นตามเหตุตามปัจจัยแต่ร่างกายนี้เราก็เห็นได้ง่ายหน่อยถ้ากินเยอะมันจะอ้วนขึ้นกินน้อยก็ผอมลงถ้าออกไปกลางแจ้งในที่ในเมืองร้อนในเมืองไทยก็เหงื่อคงจะออกถ้าอยู่กลางแจ้งในประเทศหนาวจะตัวสั่นร่างกายมันก็เปลี่ยนอาการของกายก็เปลี่ยนตามเหตุปัจจัยต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตเพราะว่าพร้อมกับ
การมีร่างกายในลักษณะเป็นประสบการณ์เป็นของธรรมชาติแล้วเรายังมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าเป็นร่างกายของเรามันคือเราของเราเอความรู้สึกว่าเราของเรานี้มีผิดมีภัยมากแล้วจะห้ามไม่อยู่แต่สิ่งที่จะมีผลต่อความรู้สึกว่ากายเป็นเราเป็นของเราก็คือการเฝ้าสังเกตกายตามความเป็นจริงว่าถ้าเป็นของเราแล้วเราก็สามารถสั่งมันได้อากาศร้อนอย่าให้ร่างกายเราร้อนเลยอากาศหนาวอย่าให้มันหนาวเลยขอให้ร่างกายเราสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าร่างกายเป็นของเราน่าจะสั่งมันได้ขอให้หายทันทีถ้าร่างกายก็เป็นของเราก็ห้ามมันได้อย่าเพิ่งแกอย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายแต่การที่ความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายดำเนินไปโดยไม่ได้สนใจตัวเราเลยหมายถึงจิตใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น้อยคนอยากจะเรียนรู้เลยดังเราก็ต้องสังเกตแล้วก็ต้องเรียนรู้จากความจริงของกายในร่างกายของเราต้องการพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนจึงจะพอดีต้องการอาหารเท่าไรอย่างไรจึงจะพอดีงอกกำลังกายเท่าไรมันจึงจะพอดีคำว่าพอดีนี่สำคัญมากเป็นเครื่องชี้วัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัตถุที่เราเกี่ยวข้องดังเราต้องฉลาดในร่างกายเพราะถ้าเราตกเป็นทาสของความต้องการเกี่ยวกับร่างกายเสียความเป็นอิสระของเราเลยคนที่หลงอยู่กับความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นหลงอยู่ตรงนี้ฮะความเจริญงอกงามทางชีวิตหยุดชะงักเลยมันติดอยู่แค่นั้นหมกมุ่นอยู่แค่นั้นดังนั้นเราก็จะเลิกเสลยนะแสวงหาความสุขทางตาไม่ต้องเลิกหรอกแต่อย่าให้หลงกับมันให้รู้จักความพอดีของมันอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในการแสวงหาความสุขแบบนี้ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นนี่หัวข้อที่สองเรื่องวัตถุรอบตัวตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าวัตถุต่างๆที่อยู่ที่เราถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเงินของเราโทรศัพท์ของเราอะไรๆที่เราถือว่าเป็นของเราโดยสมมติปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันมันจึงใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ไม่หลงกับมันไม่เป็นทุกข์กับมันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะถ้าปล่อยตามกระแสจะหลงง่ายกว่าไม่หลงนะยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยดูการโฆษณารอบตัวดูความชักนำการกดดันให้โง่เนี่ยเราก็สร้างสังคมที่ชวนคนโง่ไม่ชวนคนฉลาดชวนคนหลงไม่ชวนให้คนมีปัญญาจากนั้นเราก็จะเอาตัวรอดทางด้านสติปัญญาเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเราไปหวังจากค่านิยมสิ่งแวดล้อมอะไรไม่ได้ทีนี้ข้อที่สาม
พอที่มีความสำคัญมากคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากเพราะเรามีชีวิตได้ในโลกนี้เพราะเรารู้จักอยู่กับโลกอย่างเป็นมิตรและการสำนึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใน 200-300 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษแล้วแผ่ไปสู่โลกทุกๆประเทศทุกทวีปทุกๆประเทศนั้นจะมีการรับหูรับตาต่อผลของการกระทำหรือว่าทำไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่สนใจเราถือว่าแล้วก็กอบโกยของธรรมชาติเอามาใช้ในปัจจุบันถ้าจะมีผลเสียเกิดขึ้นก็คงในอนาคตนู่นเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตายก่อนเนี่ยคนก็คิดอย่างนี้มานานแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันถ้าเราดูความรักลูกรักหลานของมนุษย์ทั้งหลายทุกประเทศทุกคนก็ต้องรักลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อหลานแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการดำเนินชีวิตในทางที่กำลังทำลายอนาคตถ้าไม่ใช่ของลูกก็ของหลานไม่ใช่ของหลานก็ของเหลนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกกำลังเปิดเผยถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่ามนุษย์เราเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่ที่อยู่ไม่ได้แล้วไม่ใช่เพราะธรรมชาติล้วนๆเป็นเพราะการกระทำเป็นเรื่องของกรรมปัญหาคืออะไรปัญหาอย่างหนึ่งก็คือแต่ละคนยังคิดว่าเพียงเราคนเดียวมันก็นิดเดียวทุกคนก็คิดว่าตัวเองนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่นิดเดียวคูณ 7,000 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่นิดเดียวใช่ไหมมันมากนั้นเราตอนนี้เรามักจะคิดว่าตัวเองตัวเล็กๆไม่มีความหมายอะไรแล้วก็ทำลายธรรมชาตินิดเดียวเทียบกับคนอื่นหรือเทียบกับบริษัทใหญ่ๆแต่เราคิดอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันการทำความดีความชั่วทั่วไปถ้าคิดอย่างนั้นมันจะท้อแท้ใจใช่ไหมถ้าคิดว่าถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาก็ทำเราไม่โกงคนอื่นก็จะโกงอยู่แล้วดีให้อย่างน้อยก็ให้ครอบครัวเราให้ตระกูลเราเป็นผู้ได้รับดีกว่าคนอื่นเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นต้นไม่ทำไม่ได้เป็นต้นทีนี้มันมีนิทานเรื่องหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเคยฟังก่อนแต่มันเป็นนิทานที่ดีมาก

ในเรื่องคนที่ออกกำลังกายชายหาดตอนเช้าเห็นปลาดาวขึ้นบนบกขึ้นบนชายหาดเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนตัวกำลังจะตายสงสารสงสารปลาดาวเดินลงไปที่ชายหาดก็หยิบปลาดาวตัวหนึ่งโยนลงไปในทะเลแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเวลาก็ผ่านไปเพื่อนคนหนึ่งมองเห็นก็ลงไปถามเขาว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าช่วยชีวิตปลาดาวเขาบอกว่าปลาดาวที่กำลังตายนี่เป็นแสนนี่คุณคนเดียวก็จะช่วยอะไรได้มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเขาก็เลยหยิบปลาดาวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โยงเข้าไปก็ช่วยตัวนั้นสิฮะและช่วยตัวนั้นคือถ้าเราคิดว่าจำนวนทั้งหมดที่ตายแล้วถ้าคิดจำนวนที่ช่วยชีวิตได้ถ้าคิดเป็นตัวเลขดูจะไม่มีความหมายแต่ว่าต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตเดียวมันล้ำค่าแล้วก็ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตแต่หนึ่งชีวิตล้ำค่าสองชีวิตล้ำค่าสามชีวิตล้ำค่าถ้าเราเคยคิดว่าแค่ชีวิตเดียวอันนี้มันคิดไม่ดีละเลยว่ามีสำนวนภาษาอังกฤษที่คนไทยก็แปลแบบเป็นภาษาไทยเหมือนกันเราก็ใช้คำว่าฟางเส้นสุดท้ายไม่ทราบว่าเราคงเคยได้ยินคำนี้แต่ประโยคต่อไปก็คือหลังอูดจึงหักอันนี้ในนิทานเก่าก็มีอูตัวหนึ่งก็แปลกของแล้วก็เจ้าของนี่เห็นแก่ตัวมากอยากขนของไปมากก็เพิ่มไอ้ตัวอูก็ทรมานจะไม่ไหวแล้วเพิ่มถึงจะตายอยู่แล้วแต่ว่าที่ตายนี่ก็เพิ่มฟางเส้นเดียวมันเป็นจุดที่เรียกว่า tipping point ด้วยแค่นี้เปลี่ยนจากชีวิตมีชีวิตเป็นตายน้ำหนักของฟางเส้นเดียวแทบไม่มีความหมายเลยแต่สำหรับอูดตัวนั้นที่ถึงจุดนั้นมันก็ทำให้ตายได้ดังเราก็ควรจะพยายามมองการกระทำของเราในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดีความชั่วหรือเรื่องการกระทำที่มีผลกระทบต่อคนอื่นผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราถือว่าเราเป็นเจ้าของฟางเส้นหนึ่งนี่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดความดีก็ได้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเกิดความชั่วก็ได้แต่เราจะชั่งน้ำหนักอย่างเดียวโดยไม่ดูบริบทไม่ได้อันนี้จะเข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนมีปัญญาจะคอยดูบริบทตลอดเวลาอย่างคำว่าสติมันก็คู่กับอีกคำหนึ่งว่าสัมปชัญญะใช่ไหมสติอย่างเช่นเราทำอะไรอยู่เราก็ไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่การที่เราสำนึกอยู่ในบริบทของการเจริญสติอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปชัญญะอันนี้มีตัวอย่างสมัยที่อาตมาบริหารวัดที่อุบลมีพระรูปหนึ่งท่านท่องปาฏิโมกข์ท่านขยันมากเช้าตอนออกบิณฑบาตท่องตอนกลางคืนท่านก็ทวนพอเวลาผ่านไปท่านเริ่มจะคล่องแล้วท่านก็ลองสวดตอนกลางคืนท่านมีสติอยู่

รับการสวดปาติโมกข์พระปาติโมกข์มากแต่เนื่องจากว่าท่านเปิดหน้าต่างกุฏิเอาไว้เพื่ออากาศถ่ายเทพระที่กำลังนั่งสมาธิในกุฏิหลังอื่นๆก็รำคาญมีเสียงดังรบกวนเวลาทำกิจและเวลาทำสมาธิท่านก็เลยมากราบเรียนปรึกษาว่าทำยังไงดีตมาเลยต้องเรียกพระองค์นั้นมาแล้วก็คุยเรื่องการสวดปฏิโมกในเวลาที่ไม่รบกวนคนอื่นแต่ที่ยกเรื่องนี้มาเล่าก็คือเมื่อเราวิเคราะห์ว่าท่านผิดพลาดตรงไหนถ้าว่าสติท่านก็อยู่ในปัจจุบันท่านก็อยู่กับงานที่ท่านกำหนดไว้ควรจะทำแต่ท่านขาดความสำนึกในผลกระทบของการเจริญสติที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นเรียกว่าขาดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือการสำนึกในบริบททั้งสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและจุดประสงค์ภาพรวมเป้าหมายของสิ่งที่จะทำฉะนั้นในการบริโภคในการใช้สอยสิ่งต่างๆนั้นเราก็อยู่กับสิ่งที่เรากำลังใช้อยู่ถึงจะใช้อย่างประหยัดอย่างคือทุกวันนี้บางทีเราสอนให้โอ้ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยความประหยัดโดยที่บังคับประเด็นที่ว่าระวังใช้อย่างประหยัดกับไม่ใช้เสียเลยอันไหนจะดีกว่ากันคือทางฝ่ายธุรกิจเขาก็อยากจะสนับสนุนให้ใช้อย่างประหยัดมากกว่าเพราะเขาก็ยังได้กำไรแต่ว่าถ้าเราจะเอาตัวรอดเอามนุษย์รอดได้ในอนาคตเราก็คงต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตหลายอย่างที่ทุกวันนี้เราถือว่าธรรมดาคนในอนาคตคงไม่มีใช้เขาว่าจะมองว่ายุคนี้อยู่ได้ยังไงเพราะเราใช้จนเกินพอดีแล้วแล้วถ้าไม่ใช่ตัวเราต้องรับโทษลูกหลานเราที่ยังไม่เกิดเขาก็ต้องรับแต่อย่างน้อยเราก็ทำอย่างที่เราทำได้อย่างที่ว่าแล้วเป็นผู้ถือฟางเส้นหนึ่งแล้วก็พยายามรับผิดชอบในตัวการกระทำอย่างน้อยอย่าไปทำให้มันเร็วกว่านี้แต่ในบางเรื่องไม่ใช่แค่ว่าใช้อย่างประหยัดบางอย่างนี่ถือว่าไม่ทำเสียเลยอย่าใช้เสียเลยจะดีกว่าจากนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการศึกษาเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกอยู่ในโลกนี้มีบุญคุณต่อเรามากแต่เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณโดยการใช้วัตถุของโลกอย่างมีปัญญาอย่างรู้จักพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพุทโธทำอย่างไม่รู้มันก็จะเกิดความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาให้รู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันแล้วการตัดสินของเรามักจะเป็นไปในทางที่ดีเอาแล้ววันนี้ก็คงได้ให้ข้อคิดพอสมควรแก่เวลา

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็

ู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังกรอบเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาถ่ายถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญ

มากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชินรันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ5-6ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้น

0: การที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณ์ผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัสสิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่อง

ออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้

0: คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนํามาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนํามาคํานวณภาษีด้วยครับผมโดยนํามารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีทักษะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเราเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ
ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสะธัมมังสะสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวาระหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิยานะกรุณาหิสัมมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวพุทโธโยสัพพปานีนังสะระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกรรมมังปะกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเร
สังวริตุงวพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป สวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตาตาทิคุณโยคะวะเสนะสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมัคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปตนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล้าวธรรมมัสสาหัตสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมัตเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสระนังอัญญังธรรมโมเมสระนังวรังสรณะอื่นของข้าเราไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไป

0: ใดควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีเส้นต้นวันทามหังตมริยานะคะนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิตังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโคเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังขังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนธรรมวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐ

ที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลเราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นปุถุชนโดยปกตินั่นแหละคือคนที่หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นในการจัดระดับบุคคลในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เอาฐานะทางสังคมเป็นเครื่องวัดแต่นำคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละบุคคลนั้นมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินว่าท่านอยู่ในระดับใดถ้ามีคุณงามความดีมากก็จะเป็นบุคคลที่สูงในพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสูงด้วยคุณธรรมในการทำวัดสวดมนต์ทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่สองนี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยขนาดไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แก่สังคมมันก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงกำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกสุภาพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเล่นคอนเสิร์ตจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสไลด์จนเลยรู้จักครูสไลด์ก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่าในมีอยู่เพลงนึงที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.ตอนนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่งมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดเรียนได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณรองสวรรค์เขาให้สัญญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงพี่คำเดียวพี่รักเธอไม่คลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทั้งเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพทานพวกนี้คุณธงศักดิ์พิวานพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านนั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อก็เลยฝากว่าเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอยากไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ให้ขึ้นร้องเพลงไปงานร้องเพลงท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะฮะร้องเพลงของอัศเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันนะฮะก็ชอบแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
0: คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประกาศพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยก็ท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทางเพลงคือเราสามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้เกิดเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นพันเพลงนี่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์กำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้วันนี้ก็มีจัดรายการวิทยุหรือการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงถึงจะให้อาชีพของเรามันมีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรเข้ามาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขได้ไป
2: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกที่ได้เห็นครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อเสินทศนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าชนชายถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะนี้จริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตาฉัน

ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาสันตีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อ

ปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแน่นดิน้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริยภกาพันธ์คุณปุ้ยดวงพร

0: คนรุ่นใหม่ก็เป็นสนใจจะเป็นที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงศ์กำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
3: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็จะต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากสักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแคล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี1997ครูยังเพิ่งอายุ17-18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเขาแล้วเป็นไรรักจนครั้งไรจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วและรักเขาแล้วจนตายบอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเขาแล้วเต็มส่วนแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักเป็นไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อไม่ยาวเลยแต่ว่าพอคนก็จำได้เพลงนี้ก็กลายเพลงฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ต้องเข้าใจว่าเพลงมันต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
4: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
3: มันก็มีว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกเห็นเราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจเราจะเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความรู้สึกเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงนั้นพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของครูคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อลงรวมเข้าไปเพื่อให้เพลงมันไพเราะขึ้นมาเนี่ยยิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพลงไพเราะมากๆขึ้น
5: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
3: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศกอไก่สามคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่าพูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักเราได้อันนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวรอเรือใช้รัก ฟรีจะรักเราไหม

0: ขาคงไม่รักเราแต่พูดเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพดังแผ่วแววหวานเสียงระฆังดังจากใจฉันบอกสัญญาณว่าฉันรักเธอเข้าแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าคนฟังก็บอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อเสียงแผ่วแผ่วไกลแต่มีความหมายอันเพลินแท้มันก็ไปก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันมีดีตรงนี้สักครั้งถ้าว่าเราจะบอกรักเขาอย่างไรที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
1: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรเหรอคะ
0: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะเกิดใช้แถวเพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านแล้วอยู่โซฟาแม่สวยงามสง่าอยากแต่เธอมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพิรมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมกระที่ผมชมต่างตาคราจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจเขากลับมายังรักยังอะไรอยู่ถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยก็คงทำให้ร้านอาหารไปง่ายได้นะครับ
2: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: หยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรขอบคุณครับ
1: คุณครับใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็จะทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่หายเช้าหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศมาเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทำให้ได้10ครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำ10ครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เห็นเมื่อเราร้องให้ฟังแทน
2: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์แบบนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนให้ได้เป็น

ทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่ทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ

0: ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ประทับใจด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟังอะไรดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กากเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเทพได้ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
2: กว่า40ปีที่ขับค้านเพลงลูกกรุงกว่า 3,000 บทเพลงที่ขับกล่อมแฟนเพลงให้มีความสุขนักร้องผู้นี้มีเสียงไพเราะตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงศ์กำแหง

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่คุณรักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยและศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูชั้นนอกที่พบบ่อยโรคนี้มันเป็นยังไงอะคะคุณหมอ
1: ก็เป็นโรคที่ทำให้คนไข้ยอมมาหาหมอถ้าคนไข้ปวดติดแล้วถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยมักจะไม่มาหาหมอนะครับเพราะฉะนั้นโรคแม้กระทั่งเอาผมยกตัวอย่างตัวแรกต้นๆก่อนแล้วกันครับโรคหูชั้นนอกเนี่ยเราก็หมายจะเป็นแค่ว่าตั้งแต่ใบหูจนถึงหูชั้นนอกตรงนี้นะครับก่อนจะถึงเยื่อแก้วหูเนี่ยเรียกว่าหูชั้นนอกนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่พบบ่อยเชื่อไหมครับขี้หู

0: แล้วเกี่ยวกับขี้หูเหรอคะ
1: ขี้หูเองเนี่ยครับ
0: ค่ะทำไมเกี่ยวกับขี้หูอะคะถึง
1: ก็หลายคนไปเข้าใจว่าหูคนเราต้องทำความสะอาดปกติแล้วขี้หูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นรูปเนี่ยนะครับมันจะไหลออกมาเองได้เป็นเหมือนบันไดเลื่อนเลยแต่พวกเราต่างหากที่สะสมเห็นไหมครับแพ็กเก็บสะสมตั้งแต่สีเหลืองเข้มไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอัดแน่นเป็นดินเหนียวเป็นก้อนอุดเป็นจุกไม้ก๊อกอุดในหูเลย
0: สีน่ากลัวมาก
1: นะครับเช่นกันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับที่เห็นเป็นความที่เราดูดออกมาบางคนเองเนื่องจากบ้านเราเป็นบ้านร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเหงื่อใครเราออกง่ายคนหลายคนก็จะกลายเป็นขี้หูแฉะแบบตามรูปกลางเนี่ยนะครับฉะนั้นเองตรงนี้ก็จะทำให้หลายคนชอบมาเช็ดปั่นเพราะมันเจอะแฉะคนไม่ชอบเหมือนน้ำก็หูเช่นกันน้ำก็หูปกติก็ไหลออกเองแต่พวกเราก็ยังต้องตะแคงอะไรต่างๆให้สบายใจ
0: บางทีอาบน้ำเสร็จก็จะเอาคัตเติ้ลบัตมาเช็ดหูมาปั่นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นั่นก็จะเป็นโรคต่อไปที่เดี๋ยวผมก็จะพูดต่อนะครับแต่นี่กันเราจะมานั่งไล่นะครับเห็นไหมฮะการปั่นของเราก็จะอัดขี้หูเข้าไปเรื่อยๆแล้วหลายๆครั้งที่เราเช็ดมันไปเช็ดความชุ่มชื้นมันทำให้แห้งแล้วทำให้รู้สึกคันคันแล้วรู้สึกอยากจะไปป
0: ั่น
1: ปั่นแล้วมันเพลินเพราะตรงนี้มีเส้นประสาทเยอะเพราะฉะนั้นความที่เราปั่นมากเราก็จะรู้สึกอืมสนุกดีน
0: ะ
1: เกินดีบางคนก็คลายเครียดครับด้วยการปั่นหูแต่ลืมไปว่าไม้พันสำลีไม่แค่หูไม่เคยสะอาดมันจะมีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดปัญหาตามมาแต่ปัญหาแรกของเราก็คือขี้หูอุดตันที่เราเก็บสะสมซึ่งจะต้องมาหาหมอ
0: คือหมายถึงว่าเรามีขี้หูแต่การที่เราใช้คัตเติ้ลบัดหรือที่ปั่นหูเนี่ยมันยิ่งทำให้ขี้หูเราดันเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราถ้าหูอักเสบบ่อยก็คือเรายุ่งกับมันบ่อยเนี่ยหูมันก็อักเสบมันยิ่งอักเสบก็ยิ่งสร้างขี้หูมากแล้วกว่าจะไปเรื่อยๆวันนึงก็จะมาหาหมอด้วยเรื่องขี้หูตันซึ่งบางคนในคนสูงวัยก็จะเข้าใจว่าตัวเองหูตึงแต่มาตรวจแล้วพบขี้หูตันก็แค่เอาขี้หูออกก็หายจากโรคเลยเหมือนสบายขึ้นโล่งเลยครับ
0: คือซึ่งโรคหูตึงกับโรคขี้หูอุดตันนี่คนละโรคกันเลย
1: คนละโรคกันเลยครับแต่เราต้องมาดูก่อนว่าหูชั้นนอกเรามีขี้หูอุดตันเป็นหลักหรือเปล่า
0: แล้วอย่างนี้คือแสดงว่าขี้หูที่เรามีเนี่ยเราไม่ควรจะทำความสะอาดมัน
1: ตามหลักการนะครับเราไม่ควรนะครับถ้าพยิ่งยุ่งก็ยิ่งโอกาสหนึ่งไปใช้ให้มันแห้งแล้วก็อักเสบก็จะสร้างขี้หูมากขึ้นนะครับแล้วขี้หูมันไหลออกมาเองเราดันกลับเข้าไปบันไดเลื่อนที่เกิดขึ้นมันเสียไปแล้วมานั่งบอกว่าทำไมบันไดเลื่อนไม่กลับมาปกติโอ้โหบางคนผมต้องให้ยาหย่อนอะไรขี้หูเป็นเดือนเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนนะคะหลังจากอาบน้ำหรือว่าเรารู้สึกว่ามีขี้หูแฉะเปียกๆก็จะใช้คัตเติ้ลบัดเช็ดหรือว่าใช้ที่ปั่นเพื่อให้ขี้หูหลุดออกมาซึ่งอย่างนี้เป็นวิธีที่ผิดใช่ไหมคะ
1: โอกาสเกิดปัญหามันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นโดยรวมคนส่วนใหญ่ไม่เป็นก็เลยคิดว่าทำได้กันทั้งประเทศแต่จริงแล้วมันมีโอกาสแล้วคนที่ส่วนใหญ่เป็นเนี่ยไม่ค่อยไปหาคุณเขามาหาผมนานๆครั้งถึงจะได้ออกทีวีแบบนี้เราก็ไม่สามารถจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณยุ่งมากเดี๋ยวคุณก็มาหาผมบางคนก็บอกไม่บอกเลยเพราะเดี๋ยวเขาต้องมาหาบ่อยอย่างเป็นต้นนะครับซึ่งเช่นกันครับมันก็จะทำให้เกิดโรคต่อมาก็คือหูชั้นนอกอักเสบเพราะไม้พันสำลีมันมีเชื้อโร
0: ค
1: ไม่แค่หูก็ไปนั่งขูดมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนึงก็เกิดหูชั้นนอกอักเสบบวมก็จะมานั่งอื้ออ
0: ๋อจากที่ไม้ที่เป็นเหล็กที่เราใช้แค่หู
1: ใช้แค่เนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นการไปขูดมันเพราะหูก็จะเกิดการอักเสบบวมบางคนบวมจนอุดปิดทำให้การได้ยินไม่ดีหรือบางคนฝี
0: ค่ะ
1: นึกภาพฝีตรงที่ไหนยิ่งดูว่าที่หูเนี่ยยิ่งปวดมากเพราะคนไข้ก็จะมาด้วยปวดหูแล้วก็หูอื้ออันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่เราก็พบบ่อยแต่ครับว่ายุ่งก็อาจจะเกิดปัญหาแต่บางคนบอกฉันทำปกติฉันไม่เป็นวันเป็นแล้วก็จะรู้ว่าคำตอบว่าห้ามยุ่งแล้วนะครับซึ่งกันมันจะมีตั้งแต่เชื้อที่เราพบอีกอันหนึ่งก็คือบ้านเราเป็นร้อนชื้นก็คือเชื้อราไม้พันสำลีเป็นตัวหนึ่งที่มีเชื้อราเยอะเราจะเห็นเป็นสปอร์ของเชื้อราติดแบบนี้นะครับก็จะมาด้วยเรื่องคันหูเช่นเดียวกันหลายคนเลยกลายว่าคันหูนึกว่ามีขี้หูที่มีเชื้อราจริงๆคันหูมาจากการที่เราไปเช็ดให้มันอักเสบหรือบางคนเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้บางคนเป็นที่จมูกไปที่หูได้จากลักษณะของโรคผิวหนังของภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดการคันหูได้เช่นกัน
0: แสดงว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากการที่เราไปรักษาไปดูแลทำความสะอาดผิดวิธี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วถือว่าการทำความสะอาดของเราเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมคะ
1: ก็จะพูดอย่างนั้น 100% มันก็ดูไม่ดีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไม่ควรดีกว่าครับเพราะว่าโดยการที่เราไปยุ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหา

0: ันนี้ก็เป็นรูปของเชื้อราอีกอันนึงนะครับเชื้อรา
1: อ๋อนี่คือเชื้อราเหรอคะ
0: แต่เช่นกันการที่คุณทำความสะอาดหูมากๆสิ่งหนึ่งที่เขามีไว้เพื่ออะไรครับขี้หูที่มันกลิ่นเหม็นเพื่อไว้สำหรับป้องกันแมลงไม่ให้เข้าโรคต่อมาก็คือโรคที่แมลงเข้าไปอยู่ในหูคนมีตั้งแต่ผึ้งอย่างเงี้ยหรือเป็นแมลงสาบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือเป็นแมลงต่าง
1: ๆเพราะเราไม่มีอยู่ในหูแล้ว
0: ครับผมไม่มีขี้หูเป็นตัวทุกตัวมันต้องการหาอาหารเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าไปหาช่องว่างอะไรก็ได้ที่มันสามารถไหลเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็มานั่งกลัวแต่ถ้าเรามีขี้หูอยู่มันเป็นตัวป้องกันทำให้มีกลิ่นเหม็นมันก็จะไม่ค่อยบินเข้าไปแล้วก็บินออกมาหรือไม่ไต่เข้าไปนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นโรคอันนึงที่ต่อเนื่องของเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปในหูได้นะครับ
1: งั้นแสดงว่าเราไม่ต้องแค่หูถือเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม
0: ถ้าดีที่สุดนะครับไม่ควรเลยครับเพราะจริงหูมันมีธรรมชาติของหูที่มันดูแลตัวเราเองได้ครับ
1: แล้วสำหรับบางคนที่บอกว่าขี้หูเยอะอย่างนี้คือถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นอยู่แล้วล่ะคะเพื่อป้องกันแมลง
0: อันดับต้นก็คือต้องไปทำให้หูไม่อักเสบก่อนถ้าอักเสบเยอะก็จะสร้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องมานั่งให้ยาหยอดละลายขี้หูต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องมาให้หมอมานั่งเอาออก
1: เอาออกให
0: ้เพราะเราเอาออกเองได้สมัยก่อนก็จะมีคนตั้งแต่คุณแม
1: ่
0: นะครับหรือช่างตัดผมบางคนก็เขาก
1: ็
0: จะสอง
1: ก็
0: พยายามแค่ออกมาให้ได้เช่นกันแต่เขาฝากร่องรอยวันที่มีปัญหาก็มาหาผมก็คือเรื่องของหูชั้นนอกอักเสบตามรูปก่อนหน้า
1: คือเพราะว่าบางทีเกิดจากอาการเขี่ยแรงแล้วเป็นแผลแล้วก็ทำให้
0: เป็นอักเสบธรรมดาไม่ต้องเป็นแผลเลยครับแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยจะรู้สึกตั้งแต่วันที่โดนเลย
1: จะเจ็บใช่ไหม
0: จะเจ็บตั้งแต่ตอนโดนแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาติดเชื้อต่อมาเพราะไม้พันสำลีไม่แค่หูมีเชื้อโรคอ
1: ย่างนี้เอาแอลกอฮอล์เช็ดหรือว่าเอาผ้าสะอาดเช็ดก
0: ็ถ้าเชื้อแบคทีเรียมากก็เป็นเชื้อราตามรูปเมื่อกี้ว่าเรามีแบคทีเรียเนี่ยเป็นพี่เบิ้มเพื่อไม่ให้เชื้อราเกิดแต่พอเราไปฆ่าพี่เบิ้มเชื้อรามันมีอยู่ในหูอยู่แล้วแล้วไม้ผัดสำลีก็มีเชื้อราที่ใส่เข้าไปเพิ่มอยู่แล้ววันนี้ก็นั่งเป็นรูปของเชื้อราตามรูปที่แสดงเมื่อกี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้คือเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนนะคะขี้หูจะแฉะจะเปียกแต่บางคนก็จะบอกว่าตัวเองเป็นคนขี้หูแห้งมีขี้หูก้อนใหญ่ๆอยู่ในหูอย่างนี้คือเกิดจากอะไรแล้วมีลักษณะต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับก็เป็นว่าคนบ้านเราอะเป็นบ้านร้อนชื้นอย่างที่ว่ามันก็จะเป็นเหงื่อออกง่ายเพราะฉะนั้นหลายคนขี้หูที่แห้งก็จะกลายเป็นขี้หูเปียกเมื่อมากกว่าอีกบางคนที่ขี้ร้อนละกันคนขี้ร้อนก็จะตอบสนองด้วยการเป็นขี้หูแฉะมากกว่าคนที่ขี้หูแห้งปกติขี้หูเปียกเดี๋ยวมันต้องแห้ง
1: ค่ะใช่
0: แล้วมันก็จะผลักดันของมันเองออกมาเรื่อยๆแต่เราต่างหากที่ชอบปั่นกลายเป็นหนมเบื้องเป็นแผ่นลอกหูชั้นนอกอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็กวาดเข้าไป
1: เพราะว่าขี้หูนี่คือมันก็จะเคลือบเป็นวงกลมอยู่ตามรอบหูข้างในของเราใช่ไหมคะ
0: ไอ้เคลือบนี่คือเราไปปั่นครับ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เราไป
1: ปั่นเป็น
0: ว
1: งกลม
0: ว
1: ่
0: าครับทำให้เกิดเป็นแผ่นลอกออกมาเป็นแผ่นๆแล้วเราก็กวาดเข้าไปก็อัดเข้าไปเป็นชั้นๆๆๆ
1: อย่างนี้คือถ้าคุณหมอบอกว่าการที่เราแคะหูหรือใช้คัตเตอร์บัดหรือที่ปั่นหูมันไม่ดีอย่างนี้คือเราก็ไม่ควรที่จะทำความสะอาดหูของเราเลยเหรอคะ
0: อย่างที่อธิบายครับไม่ต้องเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามาทำบ่อยๆนะครับเนื่องจากเรามีความเป็นที่เรียกว่าโรคสูงวัยมากขึ้นเนี่ยนั่นก็คือคนที่เป็นเบาหวานการอักเสบติดเชื้อมันสามารถกินทะลุไปถึงกระดูกหูได้บางครั้งเรียกว่ามาลิกเนนโอเตติเทน่าซึ่งจะทำให้คนไข้มาหาหมอกลางคืนปวดมากมีไข้สูงปวดหูมากนะครับแล้วหูข้างในก็เกิดการอักเสบบวมมากนั่นก็คือเหตุผลของคำว่าที่ไม่อยากให้ยุ่งเพราะถ้าเรายุ่งจนไปถึงวันที่เราอายุมากขึ้นดันมีโรคเบาหวานด้วยมีโรคอะไรประจำตัวเนี่ยไม้พันสำลีไม่แค่หูเรามีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราไปใส่เชื้อโรคเข้าไปวันนึงก็มานั่งกลายเป็นเชื้อที่กินทะลุกระดูกกินทะลุทำให้เส้นประสาทเกิดหน้าเบี้ยวเลยนะครับ
1: รุนแรงถึงขนาดหน้าเบี้ยวเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คนที่เป็นโรคเบาหวานนี่นั่นก็แปลว่ายิ่งต้องหลีกเลี่ยงการ
0: เป็นไปได้ดีครับว่าจะยุ่งกับหูจะดีที่สุดเพราะจริงหูเรามีกลไกการออกของน้ำของมันเองขี้หูก็ไหลออกมาเองแต่เราเองกลับไปคิดว่าเราเหนือธรรมชาติเราพยายามใช้อะไรมากกว่าธรรมชาติ แต่ก็เราเป็นการสอนสั่งกันมาเรื่อยๆว่าขี้หูต้องยุ่งนะต้องทำความสะอาดนะ
1: แล้วทำความสะอาด
0: ไม่ต้องทำหรอหูเราทำความสะอาดด้วยตัวเราเอง
1: แล้วอย่างนี้คุณหมอพบว่ามีคนไข้หรือคนที่เป็นโรคนี้บ่อยแค่ไหนมีมากไหมคะ
0: เยอะมากเลยครับในเรื่องของการที่ขี้หูแตนตามรูปแรกเลยนะครับว่าขี้หูมันจะอัดแน่นจนกลายเป็นจุกไม้ก๊อกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเป็นจุกสีดำแบบน
1: ี้สีดำๆนี่คืออ
0: ัดแน่นเลยครับเพราะถ้าเราครบวงเมื่อไหร่ปุ๊บการที่ยินเสียงการขยายเสียงไปไม่ได้เลยครับ

0: ไม่เจอ
1: ไปที่หูที่อัดแน่นเป็นตามรูปนี้เลยครับอัดแน่นแบบนี
0: ้ค่ะคือการได้ยินเราก็จะน้อยลงด้วยหรือเปล่าคะอย่างนี้แล้วอย่างนี้คือถ้าสมมติเป็นคนที่เป็นโรคขี้หูอุดตันคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาหรือดูแลเขายังไงอะคะ
1: หนึ่งก็คือผมจะให้ยาลายขี้หูซึ่งสามารถหาซื้อตามร้านขายยาได้เพราะมันจะทำละลายของมันเองแต่ว่าต้องแช่นานนิดนึงหลายคนคิดว่าหยอดปุ๊บมันจะละลายเลยไม่ต้องแช่นานพอสมควรอาจจะเป็น5-10 นาทีบางครั้งผมให้ถึง15 นาทีหรือแล้วก็แช่บ่อย
0: หยอดแล้วก็นั่งนิ่งๆเหรอคะหรือว่า
1: ต้องนอนแช่มันเลยครับหลักการของหูก็คือต้องให้มันน้ำอยู่ในหูแช่ไปเลยนะครับแล้วจริงๆมันไหลออกมาเองได้อย่างเหมือนที่บอกว่าน้ำเข้าหูมันก็ไหลออกเองแต่ถ้าเราไปยุ่งเมื่อไหร่ก็กลับไปสะสมเหมือนเดิมแล้วเรามีโอกาสเอาเชื้อโรคเข้าหูโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านั่นคือมีเชื้อโรคนะมองไม่เห็นนึกว่าสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหมดไม่หมดครับนะครับโดยเพราะหลายครั้งก็เป็นเชื้อราเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นดูว่าบางคนก็อยากทำความสะอาดหูบางคนใช้แอลกอฮอล์บางคนใช้ไฮโดรเจนเปอร์ไซด์นั่นจะมีฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็จะยิ่งเกิดเป็นเชื้อราเกิดกำเนิดขึ้นมาก็จะเป็นทำให้เกิดการหูอื้อเช่นกันก็เกิดจะมีเนื้อตายเกิดขึ้นก็มานั่งอุดเหมือนคล้ายๆกับขี้หูเลยครับ
0: ค่ะแสดงว่าการที่รักษาก็มีแค่ยาหยอดอย่างเดียววิธีเดียวใช่ไหมคะ
1: แล้วก็มาให้ผมนั่งดูดขี้หูครับผมก็คงต้องใช้การดูดหรือถ้าเกิดบางครั้งมันแข็งมากอยู่เนี่ยเราก็จะใช้เหมือนกับไม้แค่หูแต่เราใช้บนก็กล้องส่องแล้วก็จะค่อย
0: ๆแ
1: ค่ออกมาขี้ออกมานะครับแต่โดยรวมผมเองมักจะให้นิ่มก่อนเพราะไม่ถ้าไม่นิ่มเนี่ยเราไปดูดเรื่องต่างๆมันยิ่งเจ็บเพราะว่าอย่างที่อธิบายก่อนที่คุณจะมาหามักจะเกิดการกระทำมันเป็นผลของการกระทำ
0: ค
1: ่ะแล้วมันก็อักเสบแล้วก็เกิดการติดเชื้อทั้งอื้อทั้งปวดแต่พอหยอดยายิ่งปวดขึ้นบางครั้งเราต้องมาตั้งกินยาฆ่าเชื้อประกอบ
0: ต้องทานยาฆ่าเชื้อด้วย
1: ถ้าเป็นปวดเสร็จนะครับหูชั้นนอกเสร็จก็จะอาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อประกอบเพราะว่าหยอดยาฆ่าเชื้อไม่ได้เราอาจจะกินยาประกอบแล้วก็ให้ยาอะไรขี้หูแล้วก็มาให้หมอดูดขี้หูออกพอดูดออกเสร็จปุ๊บต้องไม่ยุ่งอีกเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาซ้ำไม่งั้นทุกๆ 2-3 ปีต้องมาให้หมอดูดขี้หูอีกก็หลายโรงพยาบาลก็ชอบดีครับ
0: ได้ค่าใช้จ่าย
1: ได้ค่าแพทย์ในการกระทำนะครับ
0: แล้วอย่างนี้คนไข้ที่คุณหมอพบส่วนมากที่เป็นโรคเนี้ยค่ะขี้หูตันนี่เป็นช่วงวัยไหนล่ะคะที่เป็น
1: เกือบทุกวัยเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกหูสะอาด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็พยายามเช็ดตั้งแต่เด็กมาหลายๆคนเนื่องจากเข้าใจว่าตัวเองต้องทำความสะอาดผมก็พยายาม
0: ค่ะ
1: ทุกคนอยากคิดว่าหูต้องทำความสะอาด
0: แสดงว่าเป็นได้ทุกวัยแล้วก็มาหาคุณหมอทุกวัยเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าในวัยไหนที่เป็นโรคขี้หูอุดตันแล้วมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอื่นมันมีโอกาสที่จะนำพาไปเป็นโรคอื่นอีกไหมคะ
1: ตัวขี้หูเองไม่ค่อยเป็นโรคอื่นแต่เป็นแต่ว่าคนหลายคนในคนสูงวัยที่บอกก็คือมาด้วยเรื่องของหูอื้อไปเข้าใจว่าเป็นหูตึงแต่ถึงอยากให้มาตรวจการได้ยินตรวจหูก่อนนะครับแล้วค่อยไปตรวจการได้ยิน
0: แล้วการตรวจหูนี่ทำในลักษณะ
1: ก็ส่องกล้องเข้าไปครับก็จะเห็นหูขยายแบบรูปที่เห็นเนี่ยครับ
0: ค
1: ือรูปของการขยายกล้องให้ดูว่าเราจะเห็นหูเป็นแนวแบบนี้นะเป็นลักษณะอย่างนี้การขยายมันก็ชัดเจนผมทำอะไรก็โอกาสบาดเจ็บก็จะน้อยกว่าที่คุณไม่เห็นแล้วกระทำได้ไหมครับเวลาคุณไม่เห็นไม่กระทำบางครั้งไปกระแทกจนเยื่อแก้วหูทะลุก็มี
0: ค่ะแล้วถ้าคุณหมอกล่าวว่าในผู้สูงอายุที่บางคนเป็นโรคเบาหวานแล้วก็นำไปสู่อาการที่เป็น
1: ติดเชื้อของแบคทีเรียที่น่ากลัวนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทำให้ทะลุเข้ากระดูกที่อยู่ข้างใต้ลงไปนั่นหมายถึงการกินของทะลุถึงกระดูก
0: อันนี้คือเป็นอาการรุนแรงถือว่าก็คือจะนำไปสู่อาการที่เป็นอาการรุนแรงเลยใช่ไหมคะ
1: อัตราการตายถึง 50% เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่แล้วโดยเฉพาะจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องเป็นหลายๆสัปดาห์เลยเพราะถ้าเมื่อไหร่ติดเชื้อกระดูกหูเนี่ยการกินยาฆ่าเชื้อการอะไรต่างๆเนี่ยต้องการรักษาค่อนข้างยาวนานเลย
0: แล้วคือถ้าหลังจากที่ผู้เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นติดเชื้อนี่มีโอกาสหายไหมคะหรือ
1: หายครับหายปกติเลยครับ
0: อ๋อแต่ว่าต้องรักษายาวนาน
1: เพียงแต่ว่าการให้ยาฆ่าเชื้อพอเป็นกระดูกถึงกระดูกเนี่ยกินลึกถึงกระดูกเนี่ยบางทีมันต้องให้ยาวนานเป็นหลายๆสัปดาห์เพื่อให้คนไข้ต้องเข้าใจไหมทำไมกินยานานขนาดนี้ติดเชื้อกระดูกแต่ถ้าเป็นติดเชื้อของหูชั้นนอกนะครับอย่างเช่นหูชั้นนอกอักเสบอย่างเดียวส่วนใหญ่บางครั้งให้กินให้แค่หยอดยาไม่ต้องกินนะครับแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าแต่ขี้หูตันต้องกินเพราะว่าหยอดยามันมี2ตัวหยอดเดี๋ยวมันจะไปเจือจางกันแล้วเช่นกันคนไข้เวลาจะมาหยอดต่อเนื่องมันไม่มีเวลาทิ้งนายค่ะที่หมอบอกอุ๊ย10-15 นาทีเหรอหยอดบ่อยๆด้วยมันถึงจะค่อยๆล่อนล้วนติดกับ

0: มันเป็นหลักของน้ำ
1: มัน
0: จะละลายของมันเอง
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วเวลาจะออกก็เอาสำลีอุดแช่ก่อน10ถึง15นาทีพอจะลุกก็เอาสำลีอุดสำลีก็จะซับน้ำยาให้เองโดยที่เราไม่ต้องกระทำอะไรเลย
1: ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ทุกวันนี้ยังทำความสะอาดหรือว่าโดยใช้คัตเติ้ลบัตหรือว่าใช้การปั่นหูให้จั๊กจี้หูอยู่ยังให้คุณหมอฝากในการหยุดพฤติกรรมตรงนี้หน่อยค่ะ
0: ครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับว่าหูเรามีธรรมชาติที่ทำความสะอาดตัวมันเองแผ่นขี้หูสามารถไหลออกเองได้นะครับน้ำที่เข้ามันก็ไหลออกเองโดยไม่ต้องตะแคงอะไรฉะนั้นถ้าเรายิ่งยุ่งนะครับเราไปกวนธรรมชาติวันนึงธรรมชาติก็รบกวนเราอย่างเช่นแม้ปันสำลีไม่แค่หูซึ่งมักจะเกิดการบาดเจ็บนะครับก็ต้องฝากว่ากรุณาไม่ยุ่งกับหูจะดีที่สุดถ้ากลัวน้ำเข้าหูนะครับเอาสำลีอุดหูนะครับก่อนอาบน้ำทุกครั้งก็จะได้ไม่ต้องมาคิดว่าต้องยุ่งเช่นกัน
1: ค่ะก็ทำให้เราเข้าใจนะคะว่าที่เราใช้แคตเติ้ลบัตเช็ดหูหรือว่าการที่ใช้ไม้ปั่นหูนะคะถือเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเพราะว่าหูเราก็จะมีวิธีการที่ผลักดันขี้หูของมันออกมาเองอยู่แล้วนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโสตนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเรามากๆค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นในวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายช่วยในเรื่องโรคอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายยกขากันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและชันขาสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะนอนหงายชันขาสองข้างนะคะแขนทั้งสองข้างของเราจะวางแนบลำตัวนะคะท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วยังช่วยลดอาการปวดหลังและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการงอสะโพกเหยียดสะโพกได้ด้วยค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะเข้าลึกออกยาวร่วมกับการเกร็งหน้าท้องค้างไว้นะคะการออกกำลังกายอันนี้นะคะเราจะต้องเกร็งหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลาและจะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อทำการหายใจออกเท่านั้นค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกยาวๆยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าวางลง1ค่ะหายใจออกสองหายใจเข้าวางนะคะสามหายใจออกยกขึ้นค่ะสี่

0: สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำข้างละ10ครั้งวันละ 3-5 รอบค่ะถ้าทำแล้วนะคะมีอาการเหนื่อยหรือว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นให้เราพักท่านี้ไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็จะเป็นสลัดอะโวคาโดไข่ถ้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมเลยนะคะ

ันดับแรกเรามาดูไข่ต้มก่อนนะคะไข่ที่เราใช้วันนี้จะเป็นไข่เลือกไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะเราก็ต้มจนสุกเป็นไข่ต้มแข็งนะแล้วก็ผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งออกมาแล้วก็แยกไข่แดงออกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไข่แดงก่อนนะคะโดยใช้ไข่แดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะโดยการที่เราใช้มีดหรือช้อนก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้น

เล็กๆหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มไขมันเพิ่มแร่ธาตุให้กับอาหารของเราวันนี้นะคะการเตรียมอะโวคาโดก็คือเดี๋ยวเราจะเลือกอะโวคาโดนะก็เลือกอะโวคาโดนะคะเราเลือกที่ผิวค่อนข้างจะละเอียดนะแล้วก็เลือกที่ค่อนข้างนิ่มนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อที่สุกแล้วนะคะเตรียมก็คือผ่าอะโวคาโดออกครึ่งนึงเลยใช้ช้อนนะคะแกะเม็ดออกก่อนนะคะเราก็ใช้ช้อนตักเนื้อออกได้เลยนะคะอะโวคาโดนี้ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเราก็จะลักษณะเนื้อแบบนี้เพราะจะเป็นลักษณะอาหารที่ชิ้นพอคำนะชิ้นที่ทานจัดค็อกเทลได้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปก่อนถ้าใครที่จะต้องการเพิ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็อาจจะใช้เป็นกุ้งนะคะเป็นกุ้งลวกให้สุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือแม่ก็ใช้เป็นปลาแซลมอนลมควันก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปได้เราก็ได้เนื้ออะโวคาโดวิธีการทำของเราก็ง่ายๆนะคะเหมือนการคุกสลัดทั่วไปนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่แดงนะคะลงมาใส่ในภาชนะก่อนนะคะแล้วก็ใช้โยเกิร์ตไขมันต่ำนะคะตัวนี้เราสามารถใช้โยเกิร์ตไขมันต่ำหรือถ้าใครชอบให้มันออกมันๆนิดนึงก็ใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ใช้โยเกิร์ตที่มีรสสตรอเบอรี่หรือเป็นรสอื่นนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงตัวโยเกิร์ตนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเรามีความเปรี้ยวแล้วก็หอมขึ้นนะคะแล้วก็น้ำสลัดไขมันต่ำนะคะน้ำสลัดไขมันต่ำเนี้ยมีสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้น้ำสลัดนี่เขาก็จะมีขายในรูปแบบของเพื่อสุขภาพเยอะแยะเลยนะคะอาจจะเป็นน้ำสลัดที่ทำจากน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะสัก2ช้อนอาหารจานนี้จะเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะคะเพราะว่าจะใช้เป็นอาหารเลี้ยงน้ำย่อยนะความเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นน้ำย่อยได้ดีมากเลยนะคะแล้วค่อยคลุกเบาๆก่อนนะคะให้ไข่ขาวเอ๊ะโทษให้ไข่แดงกับส่วนผสมของน้ำสลัดเข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศราชินีใส่อะโวคาโดที่หั่นไว้แล้วลงไปนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเวลาคลุกต้องค่อนข้างเบาๆมือนิดนึงนะคะให้น้ำสลัดเนี่ยกระจายทั่วอยู่บนชิ้นของอาหารทุกอย่างเลยนะคะจะเห็นว่าเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่งาขาวลงไปหน่อยนึงนะคะงาขาวตัวนี้เราจะคั่วซะก่อนนะคะวิธีการเตรียมก็คือเมื่อเราซื้องาขาวมาเนี่ยบางทีถ้าเราซื้อที่แบบตักชั่งกิโลบางทีอาจจะเจอสารปนเปื้อนมาด้วยอาจจะมีเศษสิ่งสกปรกติดมาให้เราล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำไปใส่ในกระทะแล้วก็คั่วเพื่อให้น้ำมันของงาเนี่ยเขาออกมาแล้วทำให้เกิดกลิ่นหอมขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนิดนึงพอให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะคลุกเบาๆนะคะเรียบร้อยแล้วอาหารจานนี้ของเรานะคะก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการของอะโวคาโดมากมายเลยอะโวคาโดเนี่ยเป็นอาหารหรือผลไม้ชนิดนึงที่ให้คุณค่าสารอาหารมากมายนะคะมีทั้งวิตามินอีมีเกลือแร่แล้วก็มีแร่ธาตุหลายๆตัวเลยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยเขาจะมีตัวสารต้านอนุมูลอิสระนะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยทำให้เกิดการลดการเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยใครที่อยากหน้าอ่อนกว่าวัยเราสามารถทานอะโวคาโดบ่อยๆเนี่ยจะช่วยทำให้ชะลอความแก่ได้นะคะเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระจะเป็นตัวกระตุ้นเซลล์ที่ทำให้ร่างกายเรามีน้ำมีนวลผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะเราจะเห็นได้จากว่าเขาอาจจะเอาอะโวคาโดเนี่ยไปใส่ในเครื่องสำอางหรือว่าครีมบำรุงต่างๆนะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ

กันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะแต่

น่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลเสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยับรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบ

บบก็ทบทวนตัวเองว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: มะเร็งเต้านมเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาเรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะคัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

0: สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอ่ะลูกก็จะบ่นเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยแบบมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นน่ะบอกคำเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจมันอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะ

เจี๊ยบไปก็บอกว่าเชียบยอมแพ้โชคชะตาเป็นไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5 ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้อะว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างอะสิ่งที่เราคาดหวังอะเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปเมจเจนในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจนะครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่เมจเจนเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับ

0: มากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากโหดกว่าผมอีกครับไม่น่าเล่นครับไม่น่ามาจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะ
1: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จัก

0: ป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนพ
1: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
1: โอเคค่ะ
0: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
1: า
0: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายแล้ว
1: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่2นะคะว่าแล้วปัจจุบันนี้ท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิ
0: ม
1: แล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะไปอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
2: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละ
3: ใช่ครับ
2: เพราะนี่ไงมันเข้าแล้วมันแล้ว
3: จัดงานที
2: ่ออกหมดแล้ว
3: ยังเหลือ
2: โอ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอย่างนี้นึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคําว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งนึงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งนึงจบบทที่1อ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่สุดของผู้สูงวัยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้นะครับหมอนก
3: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่า

0: เสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
1: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
2: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
1: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
2: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอก

ผู้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคนี้มันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

0: ใจไปกับ
1: โอ้โหตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

ที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลำไทยแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำได้อะก็จะทำอะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอะมันคือความสุข

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่ละช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างนึงของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัทธัมมานุสนธิพระสัทธัมมะเทศนามหาเวสสันดรชาดกพระธรรมกาจารย์หยิบยกสาธกโดยลำดับลำดับวาระณโอกาสต่อตอนนี้ไปอัตมภาพจะได้หยิบยกสาธกเทศเวสสันดรชาดกในกันที่11มีชื่อว่ากันมหาราชประดับด้วยพระคาถา69พระคาถาซึ่งในกันนี้นั้นสมาคมชาวเพชรบุรีรับเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าของกันพร้อมด้วยบรรดาญาติมิตรสาสิกชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญและใจดีทุกท่านเนื้อหาสาระในกันที่11นี้สืบต่อจากกันที่8คือกันกุมารนับตั้งแต่ เท่าชราตาชีชูชกได้รับพระราชทาน2กุมารคือชาลีกันหาจากพระเวสสันดรแล้วก็ฉุดกระชากเขี้ยนตีเข้าสู่ป่าเนื้อหาสาระในกันที่11จักเป็นเช่นไรนั้นเชื้อเชิญจันทร์พรญาติโยมสาธุชนพุทธ

บริษัททุกคนทุกท่านได้ตั้งโสดประสาทประดุจหนึ่งพระภาชนะทองรองรับพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกกันที่11มหาราช สืบต่อไปดำเนินความว่า

อันนั้นจูชกเรือนจอนจำโดมืออ่ะตาแก่เดรปราชันทานสองกุมารมาได้แล้วองเท่าใจกะละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละ

ขอรออยู่คนลันตะละเลอันทังขามิงเตก็มา

อิตสระเดตดูวันมาจูวันจาดสระดงกำมือดมูวามไปตัวพงเพื่อนดินโดนจัดตูบาทนี่ก็มาขนอง

นตุลกรันเตนตามังกรันตายมูรามังและควางใจลันซิงซิงเซงพอลลองพันยักจะงักจะงังเอง

จุดกระจุกกระจอยนี่มามีกองโคตึกกระติงทองท่องเที่ยวตามแถวเถื่อนประยองปล่อยตรสิงหราชนี่ก็มาคราดเคลื่อนจังทำทองผืนพายุลพันยองบอลทรจลผากันบิงริมติงขอระคีรีรายกระเบือเตือนก็มาเบือนชายเขาเชิงโชลละบางปนตละละพบว่าบนดูไว้วองกีเลลโลดโดดจังปรองช่อง

มาโลลไล่ลำเป็นละละละลอกที่เยาวกรันจอกชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติราชาชนกรันเซสินเป็นสอยสานสานกรันเซนอย่าเยือกเยลสัญญดสยองริงนี่นางนี่หรือก็มาเหนียวกิ่งยางโยละละหกคนห้อยให้หาผัวร้องเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วรัวเรียกหาผัวพ่อผัว

ในห้องหิมมะมวันนั้นแจวแจวจักครันจันทุงราวรุงสกุลนางเขาเขาเขาคู่จูฮุกรุกจูฮุกรุกจูฮุกระหึมพระอิตาอุอาทัลจันไรสะยดสะยองตุงเส้นโลมาปองอยู่กราวเกลียวละนันตาอุนตังแก้ขม

ไว้องทุงเทปยอบานอดบานแนวบงก็สอดทิมปยเนตมันดอยสันดับสองดารนันเรนเธอนี้มาตองไม่รีเอวรันนันทุงอกองทุงอกองนี้ก็ทรงสันเซนคำสดแต่ที่ว่าไม่รู้ฉันช่วยเจ้าได้ฮัลโหล

ชราทินชาจะจูจกเจือหินนันชาติต่างแก่มังครึ่งภัยผ่านพันยอกจัดตูบานจะมาเบียดเบียนนันเต่าก็พาสองปูมาละละแวว

ceratake ketotu wapap lapi sohaka wipasap

บนน้ำพรำเปล่าละจึงแก่เท้าวันที่ผ่านก่อนนั้นทั้งสองลำบังอ่อนอยู่พยาเอาเจ้ายาสุกเจ้าหนังคอยบรรเทาเนื้อตัวของเจ้า

นั่นตันดองดูปวดรำบมนาอุปรูปงามบ่สามสมมันตุกรันทมเสียเต็มฝนน้ำไม่คมตรงน้อยนอลูกยอนละว่ามาเถิดมายันดียินยันรันก็ไม่จำบีบจันนก็ไม่ปวดสะกอนยันดียินยันรนนันยันร้องอย่าครางละไม่

นาไอเจ้าเบาบางละประวรกายละประเวสันดอนนางอ่อนฤาษีสังบารมีผู้เอาติยานสลัดลูกรักให้นับเป็นทอน

พลลลลลลลลลลลลลลลลสองเนื้อเย็นวันยาวยามรักเขากอดเขาจูบเขานักเขาลูบเขาครามันนั่งคนอยู่เอามัน

จังหวานนักสนิทนับแม่ปรกแม่ปริดนับมันตั้งลายปัววางจนเถิดบอกคุณนะโอแม่คุณนะให้อิ่มสวงเหลือง

บังเลยจนหลวงข้าอุตุติยายามแล้วน้าสามเฉยชื่นอุรารมน้ำข้างก่อนย้อยพรำร้อยพรมบุ่มพรึงสาปายบานมาลมลำเพยผ่านสองกันสัตว์ได้สันดับเทพบรรทุไทยถือกรมขับเป็น

อยู่รังรังทิมปัญญาจักอบอุ้มเอาพระองค์ลงวางไว้ดังเก่าจึงบันดาลหอยคอพระกอลันปาลุงเจ้าครองอยู่ด้วยเครื่องเท้าเต้ารันดาวันนันทีพรามมันนำมาผูกพันธนา

เท่าก็เวียงยามระวาคนไม่เท่าสรัสสัตขึ้นใส่ไหลลงจะข้าก็ปรึกษาใหญ่แก่ระดาวันที่ผูกพันจะตุรกอลแห่งพระพี่น้องสองมังอ่อนออกเสร็จแล้วเท่าใจแกล้วก็พามาพอถึงมันข้าก็ส่องแปลงแห่งหนึ่งจะไปกริงกระทวิซอยแห่งหนึ่งจะไปกรุงไกรพระพิชัยเชตุดอล พระยาเจ้าเขาสิงสังหรณ์หักไปโดนจิตให้พระรามณะเห็นชอบเป็นผิดตาแก้ก็บิดเบือนเชื่อนทางว่างวิธีพระรามณะก็พาสองกุมารกุมารีบรรลุถึงสีบีกรุงไกรพระพิชัยเชตุดอนอันเป็นพระมหา

มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะรณียะมัทุกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจจะสะมุทูอาทิติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรณีเมตตาสูตรโดยย้ำเตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ได้ศึกษาวิธีการที่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ในการอยู่ร่วมกันให้เป็นสังคมอุดมสุขคือสุขทั้งเราเป็นผู้ปฏิบัติที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นเขาสุขทั้งเขาที่จะอยู่ร่วมกับเราได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้แล้วหลายประการด้วยกันทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่น่าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยนำไปปฏิบัติก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ทำใจสบายว่าการแสดงพระธรรมเทศนานี้จะขอลดคัมภีร์เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในปาฐกถาธรรมแต่ก็ได้รักษารูปแบบของการแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในตอนท่อนหัวท่อนท้ายจะต้องอนุโมทนาต่อญาติโยมที่ให้ความสนใจในรายการนี้ด้วยการศึกษาธรรมนำไปปฏิบัติที่ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เห็นอาตมานั่งแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็จะเห็นต้นไม้ที่บูชาพระธรรมเทศนาข้างข้าธรรมาสซ้ายขวาแตกต่างกันไปเพราะว่ามีท่านผู้ชมอยากจะบูชาเทศแล้วก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกสบายสบายใจพักผ่อนสายตาอารมณ์ในเวลาดูโดยคุณโยมพัฒนีโอมาคุปและสามีครอบครัวได้จัดต้นไม้มาถวายพอถวายแล้วพระเอามาใช้ก็ชื่นใจท่านญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันจะอยู่ในวัยใดก็ตามถ้าอยู่ในวัยผู้น้อยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เอาของมาให้ก็ควรจะแสดงความชื่นใจกินใช้เขาเห็นถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าลูกหลานเหลนเอาอะไรมาให้หรือบรรดาญาติมิตรเอาอะไรมาให้ก็กินใช้ให้เขาชื่นใจต่อหน้าอย่าไปปฏิเสธอย่าไปบอกว่าไม่ชอบไม่ต้องการเขาหลังอดท่านอดจริงๆนี่คุณยมทินีโอมาคุปและสามีก็ได้ถวายต้นไม้เนี่ยต้นเนี้ยแบบเนี้ยมีอีกหลายต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นกล้วยไม้บ้างนะเป็นต้นไม้ที่ประดับหน้าธรรมาสน์ก็เป็นการบูชาพระธรรมเทศนาของคุณโยมมานิตคุณโยมมานิตนี่เป็นชาวกรุงธนบุรีทำไมอาตมาไม่กล่าวว่าเป็นชาวกรุงเทพเพราะอาตมากลัวว่าจะลืมพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนเหตุเพราะว่าเรารวมกรุงเทพมหานครเรารวมกรุงธนมาเป็นกรุงเทพกรุงมันก็หายไปเหลือแค่จังหวัดธนบุรีหรือธนบุรีก็รวมกัน

เป็นกรุงเทพมหานครถ้าถามว่าทำไมกรุงสุโขทัยร้างราแล้วทำไมเรารักษาเอาไว้กรุงศรีอยุธยาก็ร่วงโรยนานแล้วเป็นรัชธานีทำไมเรายังเรียกกรุงศรีอยุธยาพอเป็นจังหวัดก็เป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยาธนบุรีก็เช่นเดียวกันเราไปลบประวัติท่านทำไมพระเจ้าตากสินมหาราชได้ก่อกู้ประเทศชาติขึ้นมาจึงมีละมีประเทศไทยของเราอยู่ท่านยากลำบากเสี่ยงตายเสี่ยงภัยแค่ไหนด้วยความกระกรำด้วยความรักประเทศชาติต่อมาก็รวมกรุงธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานครพระบาทของพระเจ้าตากสินมหาราชก็หายไปเหลือแต่พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ทรงม้าพระชนะธรรมาเป็นสมณเณรก็ใจหายท่านเพราะเรารักเทิดทูนพระองค์ท่านเมื่อเรารักเทิดทูนพระองค์ท่านเราก็ต้องนึกถึงสำนึกถึงพระคุณการลบชื่อจังหวัดใดชื่อหนึ่งออกไปนั้นอาตมาไม่ย้อนรอยถอยหลังกล่าวเพราะเกินกำลังความสามารถแต่จะกล่าวกับรัฐบาลเนี้ยไม่ใช่นี้ละเนี้ยว่าลองหลับตาคิดดูสิว่าอะไรที่เราสร้างมาเนี่ยก็จะเป็นประเทศไทยเนี่ยไปรบกรุงท่านทำไมก็รู้สึกว่าเรามีกรุงธนบุรีเป็นช่วงขั้นระหว่างกรุงเทพมหานครระหว่างกรุงเทพมหานครกับอยุธยาต่อเนื่องกันถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่นั่นคือความสำคัญเป็นการเชื่อมสะพานระหว่างสะพานสมเด็จพระยอดฟ้าสะพานสมเด็จพระนางเกล้าเชื่อมต่อกันเนื่องมาเป็นดินมันเชื่อมกันทำไมเราไม่รื้อฟื้นคืนมาใครจะตัดขาดก็แล้วแต่ใครจะรวบใครจะรวมก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพระราชวังเดิมที่รัชนาวีได้อยู่ได้รักษาอยู่มันก็หมดความหมายไปทำไมอย่างนี้เรารวมแต่จังหวัดอื่นๆเราแยกเช่นอุบลราชธานีเราก็แยกเป็น2ส่วน3ส่วนระบบใหญ่เทอะทะก็ระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงเทพมหานครมันไม่ใหญ่เทอะทะเลยท่านจำนวนคนมันมากขึ้นเราก็จะได้ผู้บริการอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาและมีสระในการบริหารต่อเนื่องกันหรือว่าการรวบอำนาจของรัฐบาลที่รวมอำนาจเป็นความรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นใหญ่โตก็ใช้ประหยัดเดียวกันแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนละคนแต่คงกรุงธนบุรีเอาไว้เนี่ยอาตมาเรียกร้องท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าจะเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรอาตมาไม่ว่าแต่ทำไมท่านไม่เรียกร้องขอศักดิ์ศรีพระเจ้าตากสินมหาราชคืนมาล่ะคนฝั่งนู้นน่ะที่อยู่ธนบุรีอ่ะทำไมธนบุรีประเทศที่ร่ำรวยธนะแปลว่าร่ำรวยแล้วถามว่าตอนนี้ท่านรวยไหมฝั่งนู้นก็รวยท่านใครอยู่ฝั่งกรุงธนบุรีเนี่ยรวยหมดขายที่ขายทางการเกษตรมันครบบริบูรณ์กว่าฝั่งกรุงเทพมหานครเพราะฝั่งกรุงเทพมหานครไม่มีการเกษตรเพราะฉะนั้นท่านอยู่ฝั่งกระโน้นนะไม่ใช่โน้นนะฝั่งกระโน้นอาตมาพูดอยู่ฝั่งกันนี้ทำไมเราไม่รวมตัวกันเรียกร้องล่ะท่านแก้พระบัญญัติไม่ยากหรอกท่านถ้าเรามีใจใฝ่เทิดทูนพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นแล้วเราผ่านไปหาพระองค์ท่านแล้วอาตมาก็ยกมือไหว้ทั้งสองพระองค์จากวัดสุทัศน์ไปก็เจอพระบรมชนกสมรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนก็ทรงเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทรงกระกรรมทำศึกมาไปธนบุรีไปฝั่งกันโน้นอาตมาก็ยังเลยธนบุรีอยู่ก็ยกมือไหว้พระบรมชนกสมรีของพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ขอพรท่านไม่ใช่ขอเฉยๆแล้วก็อธิษฐานพร
ให้ใจข้อธรรมภาพเหมือนม้าศึกของพระองค์ท่านให้ส่วนน้อยนี้ของพระพิทัยของพระองค์ท่านนั้นมาสถิตในใจข้อธรรมาและความรู้สึกในเพลงความฝันอันสูงสุดมันก็เกิดขึ้นว่าขอฝัน

ถ้ารู้สิ่งนั้นดีท่านคนชั่วมันจะใจทนงเลยท่านจนเป็นทรนงมันจะกล้าเสี่ยงตายนะโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราเนี่ยเอาพระบัติของรายการต่างๆแล้วดวงพระญาณเนี่ยมาสถิตในตัวเราสี่ขอสี่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดขอให้หม่อมฉันอะไรที่เป็นผิดขอให้มีหนทางแก้ไขอย่าเห็นผิดเป็นชอบอย่ายอมต่ออำนาจเงินอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์และคอยหาวิธีการแก้ไขให้เจอให้พบจะเรียกกระบวนการอะไรก็แล้วแต่นี่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงขอให้พระสังฆ์พระองค์ท่านมาสถิตหรือดวงพระญาณมาสถิตสักดลจิตสักนิดหนึ่งอะไรที่เป็นชาติไทยน่าขอให้แกล้วกล้าเหมือนทหารที่อยู่ตำรวจตะเวนชายแดนเหมือนคนที่รักษาประเทศชาติจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงไม่ใช่ยอมตายเกียรติตัวเองนะท่านเกียรติของประเทศชาติเกียรติของสถานที่อยู่ของเราจะปิดทองหลังองค์พระประติมาเพราะตรงนี้อาตมาก็ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรียกว่าปิดทองหลังพระนี่สี่ไม่คือไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรอะไรควรอย่าไปถอยเทินหัวไปก็ได้แบกหามไปก็ได้ผลักไปข้างหน้าขับดันก็ได้รากจูงไปก็ได้หาอุปกรณ์มาช่วยก็ได้ถ้ามันควรไม่เรรวนเพราะว่าความขี้ขลาดเมื่อตัดสินใจดีแล้วอย่าให้รวนเรด้วยความขี้ขลาดบาดกลัวและไม่ต้องกังขาเพราะสิ่งที่เราทำเพราะเราศึกษาดีแล้วยิ่งศึกษาพระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อย่างขึ้นใจไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอะไรฮะเจ้าจอมหม่อมห้ามทั้งหลายมันเล็กไปท่านอย่าไปเรรวนเพราะว่าความเคียงขาท่านทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไหว้ท่านมีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ขอดวงพระวิญญาณจงเป็นส่วนหนึ่งออกเสียงได้ออกเสียงไม่เคืองแค้นน้อยใจในชนชั้นตาอย่าไปน้อยใจในชนชั้นตาตัวเราเท่านี้ไม่ใช่ว่าเราเล็กนะท่านนะถามว่างูเนี่ยกับมดตะนอยเนี่ยเรากลัวใครมากกว่ากันเรากลัวมดตะนอยมากกว่าเพราะมันใกล้ตัวชีวิตของเราเหมือนกันอย่าไปคิดว่าเราเล็กนะท่านนะอย่าไปคิดว่าเราเล็กเสมอไปไม่ใช่หรอกพริกมันเม็ดเล็กแต่มันก็เผ็ดช้างม้าวัวควายตัวใหญ่โตมันเด็กมันก็ขี่คอบังคับได้อย่าไปคิดว่าเราเล็กถ้าคิดอย่างนั้นมันแย่เลยท่านเราไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเพราะนั้นไม่เคืองแค้นในชดน้อยใจในชดชะตาเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ไม่เคืองแค้นมีอะไรทำได้ก็ทำดูสิท่านคนเขาหน้าดำกรรมดินเขาก็ทำมาหากินเขาก็ไปคนอาสาสมัครมีจิตอาสาเขาก็ทำของเขาไปไม่ต้องมีใครมาเห็นใจไม่ต้องมีใครมาให้รางวัลเขาทำหน้าดำตำดินทุกอาชีพที่มีใจอาสาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปทำอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องกลัวตายท่านหลายไปทอดกฐินพระป่าท่านก็ไม่กลัวตายท่านเดินไปหาความตายบนถนนนะท่านสุขภาพไม่ดีท่านก็ไม่รู้ว่ามีหมอมีแพทย์หรือเปล่าคนชั่วมันยังไม่เสียดายชีวิตมันเลยเราจะทำความดีนะไปเสียดายอะไรท่านไม่ต้องมีใครไม่เห็นถ้าสิ้นไปเพราะทำความดีไม่ยากท่านเพราะทุกคนก็สามารถทำได้ถ้าไปเที่ยวท่านก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันขึ้นเครื่องบินลงเรือไปปับเรือเล็บปื๊บปั๊บปั๊บไปตายโหงซะระหว่างทางไร้ประโยชน์ไม่เกิดเกียรติประวัติเลยมาทำความดีกันดีกว่าท่านนี่ไม่ใช่จิตวิญญาณถ้าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หันมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองอาจครั้นต่อรักชาติเราแล้วเราก็มีชาติเดียวคือชาตินี้ท่านชาตินี้คือชาติไทยไม่มีที่ไหนดีเท่าประเทศไทยถิ่นปุตตชาติมาตุภูมิ

ทุกคนกินดินประเทศไทยเท่านั้นกินดินกินน้ำประเทศไทยนั้นท่านกินพืชท่านกินคือดินประเทศไทยท่านกินอะไรลงไปก็แล้วแต่นี่คือดินประเทศไทยอย่าดูถูกประเทศไทยส่วนเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของท่านเรื่องทะเลาะเบาะแว้งการป้ายการเมืองเรื่องความคิดต่างๆเป็นเรื่องท่านแต่ท่านต้องรักแผ่นดินนี้ท่านต้องรักษาแผ่นดินนี้ไม่ใช่แผ่นดินเอาใครมาอยู่ก็ไม่รู้ซื้อขายแผ่นดินกันไอ้ขายที่ดินเนี่ยไม่เป็นไรหรอกท่านแต่ขายที่ดินเชิงขายแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวพระราชบัญญัติอะไรพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่ในการลงทุนในการเข้ามาอยู่อาศัยของคนต่างประเทศนั้นต้องระมัดระวังแผ่นดินมันไม่ได้สร้างง่ายแล้วท่านตอนนี้ท่านคิดว่าแผ่นดินราคาแพงเท่าไหร่แล้วท่านตารางวาละเป็นล้านก็มีถามว่าถ้าไม่มีพระเจ้าตักสินมหาราชหรือไม่มีบรรพชนของเราเราจะมีราคาที่ดินเท่านี้ไหมท่านเราก็ไม่มีราคาที่ดินเท่านี้เมื่อทำแล้วก็ต้องนึกถึงชาติสิท่านที่กินที่ใช้เนี่ยจะไปให้เข้าใจตามนี้เมื่อเราเข้าใจตามนี้พระเราจะรู้สึกว่านี่คืออะไรนี่คือปฏิทินที่หันมุ่งหมายพระดุลยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครันครันไปวันเรื่อยๆไม่มีทอดทิ้งไม่มีละทิ้งในเพลงพระนิพพานความฝันอันสูงสุดนี้ที่ตมาได้กล่าวว่าไหว้นี่มีผลพยากรณ์ว่าโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันใครจะยันเหยียดเราก็ตามว่าเฮ้ยมีอะไรแล้วตัวเท่านี้โถท่านตัวเท่านี้เหรอไม่แน่ท่านไม่แน่ไอ้ตัวเท่าอย่างเราเนี่ยท่านเป็นยังไงท่านลองคิดดูสิถ้าไปเจอคนแก่คนหนึ่งหรือคนหนึ่งเนี่ย อุบัติเหตุขึ้นมาแล้วไปล้มคนหมาถ้าไปช่วยท่านรู้ไหมคนนั้นคือใครลืมตาขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้ซึ่งท่านไม่รู้จักเป็นไปได้เลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้นำประเทศชาติสังคมประเทศชาติก็ได้ข้าวชามน้ำขวัญที่ท่านให้ไปในทุกวันนี้นะท่านที่เกิดอุบัติภัยวาตภัยเกิดภัยพิบัติต่างๆแม้กระทั่งภาวะโควิดที่ประชาชนจะท่านให้ไปเถอะให้เข้าไปท่านจะไปนึกว่ามันน้อยนิดผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็รู้จักกันพอสมควรท่านนิมนต์อาตมาไปเทศที่มูลนิธิก็ถามว่าเฮียเงินบัตรมูลนิธิเนี่ยโทษท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกคนจีนมาอยู่มาเกิดในเมืองไทยตอนนั้นก็สงครามโลกเกิดในเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ทราบจำไม่ได้ต้องขอโทษโยมที่เป็นพยานและลูกด้วยแต่เขาเล่าให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำได้ว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณพอเสียงหวอมาผมก็วิ่งสุดขีดเลยมันบึ้มบึ้มบึ้มไล่หลังมาแล้วผมก็ล้มลงเพราะสะเก็ดระเบิดนะมาโดนนะฮะไอ้ขาอะไรขาท่อนบนเนื้อขาดไปเลยขาไม่ขาดในขณะที่อีลำหนึ่งจะมาก็ปรากฏว่ามีพยาบาลและคนที่จะช่วยเหลือน่ะมากระชากมือขึ้นไปแบบในหนังแล้วท่านคุณพาผมไปรักษาและผมก็ไม่รู้จักเขาเลยอาบน้ำทีไรเห็นแผลเป็นทีไรท่านเจ้าคุณนึกถึงคนสองคนนั้นและนึกถึงแผ่นดินไทยที่ผมทำมาหากินผมก็ต้องสร้างมูลนิธิร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาในขณะเดียวกันที่อาตมาเล่านี้ก็มีคลิปออกอากาศไปเรื่อยวันนี้ป่อเต็กตึงท่านตอนนี้ก็ท่านดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เป็นประธานและก็รวมคณะกรรมการตั้งเป็นโรงพยาบาลบ้างมหาวิทยาลัยบ้างตั้งเป็นองค์กรบ้าง

0: แล้วก็เผยแพร่การช่วยเหลือสังคมจนเกิดมูลนิธิประเภทนี้ทั่วทุกจังหวัดจังหวัดละหลายแห่งถ้าไปเปิดคลิปดูสิท่านว่าดร.วิเชียรตันชัยไปบุกเขาพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้คิดเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้เห็นทำให้คนเขาเห็นจริงว่าเราเป็นคนจริงไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้นะท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้เจริญด้วยอายุวันสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิดได้มีอายุยืนยาวอายุวันโนสุขังพลังถึงแม้เขาจะเป็นตัวเล็กๆเราซาบซึ้งดูทีไรน้ำตาไหลทุกทีทุกคนอาตมาดูแล้วน้ำตาไหลทุกทีแม้แต่การบริจาคนะคนนั้นคนนี้บางทีเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เขาทนเห็นคนอดกินไม่ได้เขาไปบริจาคนี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์จะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันก็จะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็รู้ว่านะการผลิตรายการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมราชกาลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประหงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พรบปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งมันสโคบมันอย่างเขาเรียกอะไรมันใช่มันใหญ่ๆเขาไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านบอกโอ้โหมึงฝันเฟื่องนะคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ราชการกรุงธนบุรีมาอีกคนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีอยุธยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์เขาทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นนะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษเวลากรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่จังหวัดไม่ใช่ province นะฝรั่งก็ไม่ใช่ province หรือ provinceไปดูศัพท์มาสิท่านจะได้รู้ว่าเรามีเมืองหลวงผ่านมากี่สมัยเอาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นรัชธานี
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนะคะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยคือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วๆหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วๆจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวน ชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
5: เดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
5: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงถ้าเราดูสัดส่วนกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
6: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
5: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
6: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A- จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
5: สำหรับ Rating Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
6: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32%ในกลุ่ม Rating Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
5: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
6: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่ง
5: กลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะ

0: รีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Wonder Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดมากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: ณปู่คะทำอะไรอยู่อ่ะคะทำไมหน้าดูนิ่งๆจัง
1: ปู่นอนไม่ค่อยจะหลับอ่ะไม่ค่อยสบาย
0: คุณปู่บอกปวดเมื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เบื่อค่ะปู่ก็เดินไปเดินมาค่ะแล้วก็หน้าตาไม่สดใสเลย
1: มันนอนไม่หลับก็เพราะว่ามันอาจจะร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะแก่แล้วปู่ไม่ค่อยมีแรงปวดปวดเมื่อยๆจะออกกำลังกายไหวเลย
0: เขาบอกว่าให้ออกกำลังกายค่ะแล้วคุณปู่ก็บอกว่าออกกำลังกายเหรอแก่ขนาดนี้แล้วปะว่ายน้ำก็ไม่เป็นปั่นจักรยานก็ไม่เก่งทำไมไม่ไปที่เนี่ยล่ะคะนี่
1: อะไรล่ะ
0: โยคะอะไรคะ
1: โอ้ยต้องเหยียดแข้งเหยียดขายืดตัวโอ้ปู่เล่นไม่ไหวหรอก
0: ไปเจอเขาเล่นโยคะกันนะคะไม่ไหวค่ะไม่รอด
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่ามันก็คงจะดีนะได้ทำให้เส้นสายเรายืดอาจจะมีผลดีภาย
2: มาเอาเลยครับเมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณปู่แล้วการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้ง2กำลังไปนี้จะทำให้คุณปู่ได้ฝึกโยคะและทำให้การนอนหลับดีขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันแล้วล่ะครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสวนรถไฟสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสวนโมกกรุงเทพที่เราตั้งใจไปออกกำลังใจอยู่ภายในบริเวณสวนรถไฟนี่เองโดยสวนรถไฟนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในตัวเมืองเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจโดยจะเห็นได้ว่ามีผู้มาออกกำลังกายทั้งการวิ่งการปั่นจักรยานกันเพียบเลยซึ่งจักรยานก็มีให้เช่าในราคาเพียง30 บาทเท่านั้นเอง

0: อนคุณปู่เล่นโยคะไงคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะ
1: ไปเจอตัวจริง